0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 819และ891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 น.และ 20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODCที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
3: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมพปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBA นิวยอร์กนิกส์บุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94ต่อ90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4ต่อ1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
5: 1นาทีกับกปท.
6: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืองงูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: สวัสดีครับ
14: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
15: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องมันพาไปถึงภาคอีสานบนด้วยนะฮะก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวเนี้ยก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะฮะภูเก็ตพังงาของสามจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นมาข้างบนนะฮะฝนบ้านเราจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายและเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วง
14: ครับ
15: ซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันกว่าจะมีฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือแถวตะวันตกของประเทศพื้นที่ชั้นในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
14: ครับ
15: ฝนเลิกงานนะฮะสี่โมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
14: ครับผม
15: มาฮะเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
14: ครับ
15: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตอนนี
14: ้
15: ในช่วงพิเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันจะมีสองสามวันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไรความ
14: ที่
15: ความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
14: ครับ
15: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัด การน้ำในอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองชดเชยเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
14: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
15: คร
14: ับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของน้ำฝน
15: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
14: ครับ
15: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมนะฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายน่านส่วนเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้ รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
14: ครับผม
15: บึงการแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
14: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
15: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
14: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
15: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
14: ครับ
15: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละครับเอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
14: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
15: ได้ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
14: ครับ
15: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
14: ครับผม
15: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
14: ์
15: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
14: แต่ไม่มากเท่า
15: ขนาดนั้น
14: ครับ
15: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
14: ครับผม
15: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
14: ครับผม
15: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
14: ครับผม
15: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่อยู่ช่วงของฝนทั้งช่วงฝนทั้งช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมเซาเวสที่พัดดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญ
14: ครับ
15: ให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรง
14: ครับ
15: เหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างไปก่อนหน้านั้นนะครับ
14: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
15: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี้ยจ จะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับ คือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับ ที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอนิโยที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับ ก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนิโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน1-2ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนที่ช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
14: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
15: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
14: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
16: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
17: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
16: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซีย กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
20: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
19: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
21: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: หลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
24: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ย
0: ก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยนะทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
23: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
1: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000 ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
23: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกากิปปาโลรายงาน

0: ากอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
2: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์15มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: ในช่วงเวลาที่เรากำลังโศกเศร้าอะไรรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนจะเริ่มต้นด้วยหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่หยิบประเด็นข่าวสำคัญมาโปรยนำด้วยความอะไรทุกวันเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีทรงโพสต์อาลัยเปรียบเป็นลมใต้ปีกของน้องยกย่องเจ้าพี่เก่งเข้มแข็งให้คำปรึกษาและปรับทุกข์ทรงเศร้านั่งคนเดียวเหงาส่วนข่าวการเมืองเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยถกร่างแก้รัฐธรรมนูญวันนี้ลั่นไม่ทิ้งจุดยืนยืนยันว่ามีเสียงพอที่จะยื่นได้ข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้ว่าเพื่อไทยไม่แคร์ภูมิใจไทยลุยต่อแก้รัฐธรรมนูญมีประเด็นด้านเศรษฐกิจเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าจะราคาพุ่งจี้รัฐบาลเตรียมมาตรการเสริมและช่วยกลุ่มเปราะบางชงปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการคนจนมีข่าวดีๆมาจากกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ลุ้นส่งออกข้าวครึ่งปีหลังพุ่งอานิสงส์จากเอลนีโญมีประเด็นเรื่องการลงทุนไทยเวียดนามเร่งลงทุนสู่เป้าหมาย 50,000 ล้านเดี๋ยวมาดูครับ
5: เรื่องการเลือกผู้ว่ากทมผู้สมัครก็ลงพื้นที่กันต่อเนื่องครับชัดชาติชูเปลี่ยนขยะเป็นเงินส่วนบิ๊กหยมชงค่าเหยียบกทม.มีผลสำรวจของโพออกมาครับสวนดุสิตโพรอบ3ชัดชาติยังนำโด่งคนกรุง 60% เลือกนั่งผู้ว่าสมัย2ขณะที่ดร.โจมลิกาแล้วก็อนุชานาคาสายไอ้โทษอนุชาบุรพชัยศรีตามหลังห่างครับเรื่องเลือกสว.หัวเลือกสว.มีประเด็นจากทางไอติมกลาง4เหตุผลจี้ให้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลฝ่ายสว.ชัตวัฒน์โต้คลิปกกต.จับโพยยังพิสูจน์ไม่ได้มีการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ว่าจะได้รับเลือกเป็นสว.คดีตำรวจตชด.ยิงวินมอเตอร์ไซค์ที่ย่านห้วยขวางวันก่อนตชด.รับรัวดับ1เจ็บ2โดนวินลุมก่อนเรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมนะคุณสุภาพใครที่เห็นคลิปนี้ก็เห็นต่างใน2มุมด้วยกันทั้งว่าต ชด.ทำเกินไปกับอีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวครับคุณธภ
6: ส่วนข่าวต่างประเทศจับตาอเมริกาเซ็นข้อตกลงลุ้นเปิดช่องแคบฮอร์มุสผลพวงก็คือน้ำมันโลกปรับตัวลดลงครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
3: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
7: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
6: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: การประปานครหลวง
8: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: เริ่มต้นด้วยดูข่าวที่เป็นหัวจิตหัวใจของคนไทยยามนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีทรงโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดความรักความผูกพันและความอาลัยอย่างลึกซึ้งในฐานะพระคณิษฐาถึงพระเชษฐคปคินีอันเป็นที่รักโดยทรงระบุว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกอัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นนาวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งอยู่ตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้า ให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่ได้กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ไว้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและอยู่ในใจตลอดไปทีนี้ก็มีโพสต์คนสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องแล้วอยากให้เห็นว่าที่เรียกว่าทรงงานอย่างเข้มแข็งเป็นยังไงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โพสต์ยาวแต่บอกว่าเมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูในตำแหน่งรองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นทรงเสด็จมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคลซึ่งในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานใหม่ว่าวัดพัชรกิติยาภารามพระองค์ทรงร่วมสร้างและพัฒนาพื้นที่วัดแห่งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการถวายยกกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทรงมีดำริให้พัฒนาพื้นที่ของวัดเพื่อใช้เป็นสถานฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงรวมถึงกลุ่มอดีตผู้ติดยาเสพติดและผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษที่มีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติดและคืนคนดีสู่สังคมซึ่งหากมีการนำไปรับใช้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นค่ายทหารหรือวัดหรือชุมชนอื่นๆก็จะสร้างโอกาสและแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือพระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องสังคมเปิดไม่แบ่งแยกผู้ต้องขังออกจากชุมชนแต่ทรงให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และทำงานร่วมกับพวกเขาสิ่งนี้ช่วยทลายกำแพงการตราหน้าจากสังคมไทยทำให้ผู้ต้องขังได้รับการยอมรับได้รับการฟื้นฟูจิตใจและมีความพร้อมอย่างแท้จริงกลับคืนสู่ครอบครัวสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็ข้ามมาดูตรงนี้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อยกย่องพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งในแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิบัติปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพบางกอกรูลส์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพอันดีให้แก่ประเทศในฐานะผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนายุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนอันนี้คือบทบาทเด่นที่พูดกันมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณตุลาภพ
9: ครับ
10: ดูข่าวอื่น
9: ดูเรื่องผู้ว่ากทม.ครับดูผลสำรวจของสวนดุสิตโพก่อนเขาสำรวจเป็นครั้งที่3แล้วนะครับกลุ่มตัวอย่าง 2,000 กับ29คนระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนครับผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างก็ยังอยากให้คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าคนต่อไปร้อยละ60เลยนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 13.17 ครับ ถัดมาก็เป็นคุณมริกาบุญมีตระกูล 7.39 ครับอันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีได้ 3.89 ครับคุณคมสันพันวิชาติกุลเนี่ยได้ 1.28 หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้ 1.09 ครับ
10: ครับ
9: นั่นผู้ว่าส่วนสกส่วนใหญ่ร้อยละ 35.39 ก็จะเลือกผู้สมัครอิสระครับรองลงมา 28.88 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชนร้อยละ 10.55 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 9.96 จะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ครับอันนี้ผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับส่วนบรรยากาศการหาเสียงเมื่อวานนี้ผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติไปที่หนองแขมครับไปที่หนองแขมนี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาขยะครับท่านชัดชาติบอกว่าอนาคตเนี่ยเรื่องขยะเป็นเรื่องสำคัญของเมืองตอนนี้กทม.มีขยะประมาณ 10,000 ตันต่อวันครับฉะนั้นวิธีหรือว่านโยบายที่จะใช้ก็คือนำกลับมาใช้ใหม่โดยการแยกขยะเปียกกับขยะแห้งขยะแห้งนี่ก็จะนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ต่อไปขยะจะเป็นทรัพย์สินสำคัญหลังจากที่ได้ชุมชนร่วมกันแล้วก็มีการตั้งศูนย์แยกขยะในชุมชนเพราะศูนย์แยกขยะทำให้มีรายได้เข้ามาสู่ชุมชนได้นั่นเองครับส่วนบิ๊กหยมพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจเนี่ยบอกมีนโยบายที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจ่ายเงินค่าเหยียบแผ่นดินเข้ากรุงเทพ100บาทครับซึ่งไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการจูงใจด้วยแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกที่จะมีการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สนามบินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้โหลดแล้วก็จ่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็วจ่ายแล้วในแอปก็จะให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารแหล่งช้อปปิ้งรวมไปจนถึงข้อมูลข่าวสารปฏิทินการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆครับนั่นพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวท
10: ครับ
9: ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ลงพื้นที่หาเสียงซอยอารี1ครับซึ่งเป็นเขตพญาไทเป็นพื้นที่ผ่อนผันการขายริมทางเท้าครับดร.โจก็บอกว่ามีนโยบายพื้นที่ค้าขายแล้วก็จัดระเบียบการจับจองพื้นที่ค้าขายจะมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องจ่ายส่วยครับบอกว่าการที่พ่อค้าแม่ค้าไม่มีพื้นที่หรือว่าร้านค้าในการขายของริมทางเท้าจะทำให้บริเวณนั้นผู้สัญจรลดลงและเบาบางลงได้แล้วก็ทำให้ร้านค้าหรือว่าศูนย์การค้านั้นๆเงียบเหงาปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นมาเหมือนกันครับ
10: อัน
9: นี้ดร.โจส่วนทางฝ่ายกกต.ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการกกต.กกทม.บอกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปครับตอนนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งทั้งหมด50ชุด50เขตส่วนพอถึงวันเลือกตั้งก็จะมีการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพิ่มมาอีกชุดละ3คนอีก88ชุด88สถานีแล้วจะให้มีเจ้าหน้าที่คอยประจำการอำนวยความสะดวกในแต่ละสถานีอีก88สถานีด้วยจุดละ5คนครับ
10: เอาสรุปแค่นี้พอแล้วจากนี้ไปเหลืออีก10กว่าวันก็จะมีความคืบหน้าทุกวันเรื่องไทยกัมพูชาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พระศักดิ์กรโศกเศร้าอะไรเราก็ต้องติดตามข่าวชายแดนกัมพูชาในช่วงเวลาที่ประมาทไม่ได้คำถามที่อยู่ในใจคนไทยทุกครั้งที่มีเสียงคำรามท้าทายมาจากฮุนเซนคือจะมียกสามไหมผมนั่งอ่านคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกพันลบตะมิสานนท์อดีตเสนาธิการทหารเรือเห็นภาพเลยว่า การจะมียก3หรือไม่มีมันขึ้นอยู่กับอะไรท่านบอกว่าถ้าหากมองในฐานะนักทหารที่สมัยรับราชการมีสมการง่ายๆว่ามันจะเกิดสงครามหรือการรบกันหรือไม่ก็อยู่ที่ขีดความสามารถความตั้งใจของอีกฝ่ายถ้าแต่ละฝ่ายมีขีดความสามารถก็คือพร้อมแล้วแข็งแรงแล้วถ้ามีความตั้งใจจะปะทะก็เกิดขึ้นมาได้สองรอบที่ผ่านมาขีดความสามารถเราคงที่เรามีขีดความสามารถแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปกระทบกระทั่งใครมันขึ้นอยู่กับฝั่งนั้นตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างสั่งสมขีดความสามารถซึ่งหากถึงจุดหนึ่งอย่างที่เห็นก็มีการเอารถถังเข้ามาถ้าเขาคิดว่าจำเป็นก็ต้องมีการปะทะมันก็เกิดการปะทะขึ้นมาได้คือสามารถเกิดขึ้นได้ในรอบ3ซึ่งเท่าที่ติดตามข่าวมันเป็นเหมือนวงรอบของเขาทีนี้ถามว่าวงรอบอะไรเขาบอกว่าเมื่อไรที่เขาใกล้จะเลือกตั้งเขาก็ต้องหาจุดที่ทำให้เห็นว่ายังจำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายพรรคการเมืองของเขาอยู่อย่างหนึ่งที่จะทำให้มีการรวมใจคนของเขาได้คือเรื่องชาตินิยมแล้วบางทีเราก็เป็นเหยื่ออย่างทำไมไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับเวียดนามบ้างหรือทางเราทำไมมาแต่ทางเราก็เพราะมันมีประเด็นเงื่อนไขเช่นพื้นที่ชายแดนติดกันแล้วก็มีพื้นที่ซึ่งมันเหลื่อมๆกันอยู่ส่วนหากเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากแต่หลายคนบอกว่าขอให้เป็นรอบสุดท้ายทีนี้นั่นคือคำตอบที่ตอบว่ามียก3ไหมส่วนคนไทยที่อยากรู้ว่าการประนอมภาคบังคับขณะนี้มีความคืบหน้ายังไงพลเอกพลเรือเอกพันลบให้ข้อมูลเข้าใจง่ายดีคือท่านบอกว่าขณะนี้ฝ่ายไทยคงกำลังเตรียมเมื่อบุคคลที่จะเป็นตัวแทนฝ่ายไทยจะเข้าไปประนอมภาคบังคับรวมถึงแนวทางต่างๆที่จะเข้าไปนำเสนอข้อมูลต่างๆซึ่งหากฝ่ายไทยไม่แจ้งตอบทางกัมพูชาไม่มีการตั้งบุคคลทางผู้ร้องคือกัมพูชาถ้าหากครบกำหนด21วันถ้าไทยไม่ตอบอะไรเฉยๆทำนิ่งๆแล้วบอกว่าเราไม่เข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทางกัมพูชาก็จะทำหนังสือไปถึงเลขาธิการ UN ว่าเขาขอใช้สิทธิ์การประนอมภาคบังคับตามระเบียบเพราะไทยไม่ขึ้นสู่ศาลกัมพูชาก็ถอนเรื่องการขึ้นสู่ศาลแล้วเพื่อมาใช้สิทธิ์ในการมาฟ้องเราก็จะให้เลขา UN ตั้งผู้ประนอมอีก2คนในโควต้าส่วนของไทยโดยการจะตั้งได้ต้องตั้งจากบัญชีรายชื่อที่เลขา UN มีรายชื่ออยู่มีเวลา30วันนับจากพ้นกำหนด21วันหลังกัมพูชาแจ้งกับไทยและเลขาธิการสหประชาชาติกระบวนการดังกล่าวก็คือทำยังไงก็ไม่มีการตั้งกรรมการประนอมบังคับอยู่ดีทำยังไงก็มีการตั้งกรรมการประนอมภาคบังคับอยู่ดีแต่ตั้งโดยเลขา UN ที่ไม่ใช่คนของเราและหลังมีการตั้งและกรรมการทั้ง4คนก็มาประชุมเพื่อเลือกคนเป็นประธานนี่ถ้าเราไม่ตั้งคนของเรานะ
11: ครับ
10: ทีนี้คำถามถัดมาว่าเราควรเข้าหรือไม่ควรเข้าการประนอมภาคบังคับพลเรือเอกพันลบบอกผมเห็นว่าทำได้แต่เราไม่ควรทำคือไม่เข้าก็ได้แต่ไม่ควรทำด้วยเหตุผลคือเราควรจะถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้เราจะถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้ในกระบวนการนี้เพราะอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนของผู้ประนอมในส่วนของคนไทยเราต้องออกเองเช่นค่าว่าความค่าตัวเครื่องบินก็คงหลายล้านบาทอยู่หากไทยไม่แต่งตั้งผู้ประนอมของเราเข้าไปเราก็จะขาดโอกาสในการเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในเชิงลึกที่เราจะให้ผู้ประนอมรับรู้รับทราบและสำคัญที่เป็นเหตุผลข้อที่3คือ มันยังมีช่วงจังหวะที่เราสามารถทำให้ไม่เกิดกระบวนการประนอมต่อไปได้เพราะตามขั้นตอนของกระบวนการภาคบังคับตามที่กำหนดไว้ในภาค5ในภาคผนวก5ข้อ13กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการประนอมมีหน้าที่วินิจฉัยกรณีถ้ามีข้อคัดค้านคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยหรือไม่ซึ่งเป็นแนวทางปกติระหว่างไทยกับกัมพูชามันมีความไม่ชอบที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับมันเป็นเรื่องของเราสองคนไทยกับกัมพูชาเท่านั้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เรามีสิทธิ์ซึ่งผมก็มั่นใจว่าทางกับประนอมทางคณะประนอมของไทยเราก็คงใช้สิทธิ์ในส่วนนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องคณะกรรมการประนอม5คนจะไปโหวตกันทีนี้ถามว่ากรรมการและประธานประนอมภาคบังคับเนี่ยมาจากไหนตัวประธานจะมาจาก4คนของ2ฝ่ายโหวตชื่อกันอย่างกัมพูชาตั้งมา2คนไทย2คน1ใน2คนของทั้ง2ประเทศจะเป็นคนของชาติตัวเองก็ได้แต่อีกคนหนึ่งต้องเป็นคนชาติอื่นก็จะเป็น4คนก็รู้อยู่แล้วว่าฝั่งกัมพูชาก็ต้องโปรกัมพูชาฝั่งไทยก็ต้องคนที่ควรจะคล้อยตามไทยโดย4คนก็จะมาพิจารณารายชื่อว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานที่จะต้องมีความเป็นกลางซึ่งผมมั่นใจในเกียรติศักดิ์ของแต่ละคนเพราะก็เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงเป็นมืออาชีพฉะนั้นตัวประธานจะต้องมาจากลิสต์รายชื่อของ UN มั้ยนี่คือคำถามคำตอบก็คือ UN ก็มีสิทธิ์ที่จะลิสต์รายชื่อเอาไว้แต่ก็ไม่ได้บังคับว่าทั้งสองประเทศจะเอาจากลิสต์นั้นรายชื่อนั้นเพียงแต่บังคับเรื่องสัญชาติถ้าจะเป็นสัญชาติไทยกับกัมพูชาขอให้มีได้แค่ฝ่ายละคนเดียวเท่านั้นแต่จะแต่งตั้งจากลิสต์หรือไม่ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าตัวประธานจะต้องมาจากลิสต์ในตัวผู้ประนอมทั้ง4คนจะไปเลือกจากตรงนั้นแต่อย่าลืมว่ากระบวนการประนอมไม่ได้เป็นการเอาแพ้เอาชนะและไม่ได้มีผลผูกพันเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดทีนี้ดูสักหน่อยว่าเมื่อได้ประธานกรรมการแล้วเนี่ยกระบวนการขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงสำหรับกระบวนการทำงานนั้นเมื่อได้รายชื่อครบทั้ง5คนแล้วกรรมธิการประนอมก็จะรับฟังสาธารณะต่างฝ่ายต่างก็ไปนำเสนอข้อมูลยกตัวอย่างฝ่ายกัมพูชาหรือผู้ร้องก็ต้องไปนำเสนอข้อมูลว่าฝ่ายตัวเองคับข้องหมองใจยังไงไม่ชอบใจอะไรทำไมถึงต้องมาประนอมกันหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายไทยก็ไปนำเสนอข้อมูลต่างๆว่าเราเห็นว่าไม่ถูกต้องยังไงคือให้ข้อมูลในเชิงที่แย้งกับทางฝ่ายผู้ร้องแล้วคณะกรรมการก็จะรวบรวมแล้วก็ดูบทแวดล้อมต่างๆโดยเมื่อเราสงวนสิทธิ์ร้องคำคัดค้านเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการก็มาประชุมและลงมติโดยหากเห็นว่าคำร้องคัดค้านของฝ่ายเรามีเหตุผลฟังขึ้นก็จะบอกว่าคณะกรรมการไม่มีอำนาจหน้าที่ก็จบก็สลายตัวแต่หากเขาเห็นว่ามันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขาคำร้องของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้นก็เดินหน้าต่อฉะนั้นสุดท้ายขึ้นมาก็มีคำถามว่าถ้าในขั้นตอนประนอมภาคบังคับฝ่ายเราจะเสียท่ากัมพูชาไหมคำตอบก็คือเรื่องนี้มันจะไม่ซ้ำรอยกับเขาประพิหารอย่างที่ห่วงกันเพราะมันไม่มีผลผูกพันคือถ้าไม่จบในการประนอมภาคบังคับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในระหว่างประเทศสองประเทศที่มีผืนดินติดกันนี่คือเรื่องของกัมพูชาที่น่ารู้ในเรื่องจะมียกสามไหมการประนอมภาคบังคับจะเป็นยังไงพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
11: สักครู่ครับ
12: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้ เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
11: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
13: เอ๊ะก่อนเชื่อ
2: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
13: เอ๊ะก่อนโอน
2: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
13: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
15: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
16: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
15: SN Group คืออะไรเหรอ
16: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
15: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
16: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
15: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
16: โทรเลยนี่เบอร์026586299
11: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
17: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
18: ปรึกษา Exim Bank สิ
17: Exim Bank เหรอ
18: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
17: Exim Bank
18: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภา โดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: มีหลักสูตร พิเศษที่ใครสนใจก็ลองฟังเรื่องนี้แล้วไปสมัครได้สมาคมตำรวจร่วมกับภาคีและเครือข่ายภาคเอกชนนำโดยพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงรองนายกสมาคมตำรวจประธานหลักสูตรได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรชื่อวัคซีนชีวิตเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะเปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรมวัคซีนชีวิตเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3เปิดรับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายระยะเวลาศึกษาอบรมประมาณ5เดือนเรียนทุกวันเรียนทุกวันเสาร์เนื้อหาของหลักสูตรนั้นเน้นทางด้านสุขภาพกฎหมายเทคโนโลยีความมั่นคงและการเสริมพลังเครือข่ายสังคมรวมถึงการศึกษาดูงานและกิจกรรมทั้ง4ภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวให้ปลอดจากการถูกหลอกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และพนันออนไลน์รวมถึงการป้องกันปัญหาบุตรหลานติดยาเสพติดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและสังคมคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน150คนเช่นสมาชิกวุฒิสภาสสข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตั้งแต่ระดับพลตรีพลเรือตรีพลอากาศตรีหรือพลตำรวจตรีขึ้นไปข้าราชการพลเรือนก็ระดับ9ขึ้นไปผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนักธุรกิจเจ้าของกิจการและภาคเอกชนที่มีอายุระหว่าง40ถึง70ปีหรือผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรนี่เป็นหลักสูตรผู้ใหญ่ที่สำคัญสำคัญไปเรียนกันเยอะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15ถึง15พฤษภาถึง15มิถุนาวันนี้แล้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมวันที่22มิถุนาทีนี้ถ้าสนใจเนี่ยสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสโมสรตำรวจชั้น1หรือถ้าเป็นโทรศัพท์ก็02-973-5338 02-973-5338ดูข่าวอื่นครับ
9: คดีหัวสวครับเมื่อวานนี้คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงครับเนื้อหาก็คือเรียกร้องให้กกต.เนี่ยส่งสำนวนคดีหัวสวไปให้ศาลชี้ขาดครับคุณผลิตมีเหตุผล4ประการครับว่าควรจะส่งเรื่องทั้ง229คนไปยังศาลนี่นะครับเหตุผลที่1บอกว่าคดีนี้มีความชัดเจนแล้วก็หนักแน่นกว่าพยานหลักฐานในคดีก่อนๆที่กกต.เคยส่งเรื่องไปศาลแม้ขณะนี้เราจะยังไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดของคณะไต่สวนได้เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะและมีการยื่นมาจากผู้ที่ไปให้การกับคณะไต่สวนก็พอจะคาดการได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งว่าหลักฐานที่อยู่ในสำนวนนั้นมีหลักฐานประเภทไหนบ้างยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่26มีความหนักแน่นและชัดเจนเพียงพอที่กกต.จะส่งไปศาลครับเหตุผลประการที่2ก็คืออนุชุดวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหากับเรื่องความชอบธรรมและเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการฟอกขาวซึ่งตนเองได้ตั้งคำถามว่าทำไมต้องตั้งอนุชุดที่36ขึ้นมาเป็นการเฉพาะทั้งที่มีอนุอยู่แล้วถึง35คณะตนเคยสอบถามตัวแทนของ DSIก็เพราะว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ไม่เคยเรียกตัวแทนของ DSI หรือตัวแทนของคณะกรรมการชุดไต่สวนชุดที่26ไปให้ข้อมูลเลยก็เกิดคำถามตามมาว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วหรือไม่คณะกรรมการในชุดที่36มีทั้งหมด7คนก็มีบางคนที่ถูกตั้งคำถามอยู่ในแง่ของการพัวพันคดีทุจริตแล้วก็มีคนที่อยู่ในคดีทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยเหตุผลข้อที่3เราเห็นว่ากกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากมีกกต.4ใน7คนถูกรับรองให้เข้าสู่ตำแหน่งโดยสว.ที่อยู่ในสำนวนที่กำลังพิจารณาอยู่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งเช่นนี้ก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่า4คนนี้อาจถูกตั้งคำถามหรือตั้งข้อครหาเป็นพิเศษหากมีการตัดสินใจใดๆที่ค้านสายตาประชาชนแล้วก็เหตุผลข้อที่4ขณะนี้กกต.ถูกตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในการตรวจสอบคดีทุจริตการเลือกสว.อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่หลักฐานที่นำมาสนับสนุนเหตุผลกรณีดังกล่าวนี้คือคลิปวิดีโอการเลือกสว.รอบไข้ที่ตนได้รับมาจากผู้ตรวจการเลือกสว.บุคคลในคลิปเป็นหนึ่งในกกต.ที่จะชี้ขาดว่าเรื่องจะไปถึงศาลหรือไม่แม้กกต.จะออกมาชี้แจงว่าการจดหมายเลขผู้สมัครคนไหนที่มีความเหมาะสมเพื่อการลืมในเวลาเข้าคูหานั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็คิดว่าชี้แจงแค่นี้ตอบคำถามสังคมไม่ได้นี่คุณผลิตวัชรศิลป์ขณะที่ฝ่ายสว.ก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยครับพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเนี่ยบอกว่าที่คุณผลิตเอาหลักฐานที่เป็นคลิปหัวเลือกสว.แล้วก็มีเสียงกกต.คนหนึ่งพูดว่าจะเป็นสว.แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะอันนี้บอกว่าตนในฐานะพนักงานสอบสวนเก่าก็ขอตั้งข้อสังเกตในคลิปว่าหากกกต.หรือเจ้าหน้าที่กกต.พบเห็นผู้ใดกระทำความผิดก็ควรจะนำเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับสว.ใบสว.3หรือใบแนะนำตัวเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยใครทำผิดก็ควรจะดำเนินการให้จบเป็นคนๆไปไม่ใช่มาเหมารวมแบบนี้ครับ
10: ส่วนสรุปที่ทิศทางมันน่าจะเป็นย้ำอีกทีนึงนะว่ามันจะออกยังไงเรื่องของคดีหัวสว.ทางออกที่หนึ่งมีมติยกคำร้องทั้งหมดนี่ทางออกที่สองกกต.เสียงข้างมากมีมติยกคำร้องคดีใหญ่ๆให้เหลือแต่คดีปลีกย่อยตัวใหญ่หลุดหมดและทางออกที่สามกกต.มีมติส่งสำนวนคดีทุจริตหัวเลือกตั้งทั้งหมดให้ศาลฎีกาพิพากษาตามความเป็นจริงเนี่ยสามทางคอยลุ้นว่าจะออกทางไหนฉะนั้นการเมืองช่วงนี้ก็มีเนี่ยเรื่องหัวสว.เรื่องที่เกี่ยวกับปปช.เกี่ยวกับคดีคุณศักดิ์สยามเรื่องเขากระโดงและที่กำลังร้อนๆมาใหม่ก็โครงการไทย AI Passport เนี่ยทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยกำลังอยู่ในจุดน่าสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะนำไปสู่อะไรในโอกาสข้างหน้านี่เป็นเรื่องที่ต้องหน้าคุณจะต้องติดตาม
9: ครับ
10: วันนี้วันที่15 มิถุนาเริ่ม60-40 delivery เขาได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการ food delivery และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 880,000 กว่าร้านค้าแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30กันยา6โมงเช้าถึง3ทุ่มอันนี้เพื่อช่วยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์และลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอันนี้ก็มาเรื่องร้านอาหาร delivery เริ่มวันนี
9: ้ครับ
10: 6โมงถึง3ทุ่มครับ
9: วันที่16มิถุนายนพรรคเพื่อไทยเขาจะประชุมครับแล้วก็จะเอาร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่ไปปรับปรุงมาเนี่ยเอามาให้ที่ประชุมพรรคพิจารณาครับซึ่งคุณประยุทธ์สิริพานิช ก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามจุดยืนและแนวทางของพรรคครับทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าพรรคภูมิใจไทยเขายืนยันจะไม่ร่วมลงชื่อให้แล้วจะทำยังไงคุณประยุทธ์บอกว่าไม่ขอวิจารณ์แต่ขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนทำแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ร่วมลงชื่อให้แล้วร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะตกไปถ้ามีพรรคอื่นร่วมลงชื่อให้มีเสียงพอ1ใน5ในการยื่นก็เชื่อว่าพรรคอื่นๆจะให้ความร่วมมือนะครับคุณธภา
10: พเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการเมืองวัชรพลรอมาเลเจรจาเรื่องคุ้งอันนี้รัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรที่บอกว่ายังไม่กำหนดวันเจรจาอย่างเป็นทางการแต่จากเนื้อหาในหนังสือตอบกลับสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายมาเลย์ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวและต้องการเร่งรัดการเจรจาถ้าเขาตอบรับและเห็นว่ามีการเร่งรัดที่จะเจรจาแล้วไปติดตรงไหนล่ะนี่มัน14 15วันแล้วนะที่กุ้งส่งออกไม่ได้แล้วก็กำลังเดือดร้อนเราก็ตั้งคำถามว่าไทยกับมาเลย์อยู่กันแค่นี้ส่งหนังสือไปเขาก็ตอบรับแล้วเขาก็เร่งรัดแล้วติดตรงไหนติดตรงไหนให้กระทรวงพาณิชย์เยียวยาผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าแม้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเอกสารต่างๆไว้หากฝ่ายมาเลย์กำหนดวันหารือเมื่อไหร่พร้อมจะเดินทางไปเจรจาเพื่อแก้ปัญหาในทันทีแล้วก็มอบหมายให้กรมประมงรายงานความคืบหน้าพัทรพงษ์ปลื้มกระบี่เนื้อหอมอ่อนนี่เรื่องรัฐมนตรีช่วยแอร์ไลน์ขอเปิดบินกระบี่14สายการบินลุมจองสล็อตนี่เรื่องการท่องเที่ยวท่องเที่ยวถกเฟสต้าวันที่16มิถุนายนนี้นี่ก็เรื่องการท่องเที่ยวเพ้นเครื่องยนต์สร้างรายได้เตรียมรับมือการแข่งขันสูงแล้วมีคำเตือนเอกชนห่วงครึ่งปีหลังของจะแพงธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างยืนยันว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นครึ่งปีหลังจะมีปัญหาเรื่องข้าวของแพงมากขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นจี้ให้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมแล้วแนะให้ช่วยกลุ่มเปราะบางชงปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี่เอาแต่หัวข่าวให้พอเห็นบรรยากาศว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะทำยังไงกันต่อเรื่องครึ่งปีหลัง
9: คร
10: ึ่งปีหลังก็หลังจากโครงการ60 40เสร็จก็ตั้งคำถามว่าแล้วจะยังไงต่ออ่ะ
9: กฟผ.หนุนโครงการฮักดิเอิร์ธชูฉลากเบอร์5ส่งเสริมการค้าการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับคุณรังสินีประกิตผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ครับเข้าร่วมงานสนับสนุนความร่วมมือในโครงการฮักดิเอิร์ธซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงานและคณะกรรมการค้าปลีกสภาหอการค้าไทยเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับกฟผ.ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการสลากประหยัดพลังงานเบอร์5ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สอดรับกับแนวทางของโครงการดังกล่าวนี้ครับปัจจุบันเนี่ยฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5ได้รับรองสินค้าไปแล้ว45ประเภทนะครับเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ขึ้นและได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องหมายรับรองการผลิตที่ผลักดันให้ทิศทางการผลิตและการบริโภคในประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไปครับ
10: ติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันจะเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แต่ข่าวก็กลับไปกลับมาทรัมป์โพสต์นัดเซ็นสัญญายุติศึกบอกว่าจะลงนามกันในวันที่14ตามเวลาบ้านเขาตอนนี้ก็15บ้านเราข้อตกลงมีกำหนดจะลงนามในวันที่14หลังจากลงนามแล้วช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้ทุกคนใช้ได้ทันทีนี่ทรัมป์โพสต์อย่างนี้แล้วก็มาดูหัวข่าวอีกด้านอิหร่านโต้ยังไม่เร็วขนาดนั้นแล้วก็มีข่าวว่าปากียันลงนามก่อนหารือตามหลังปากีสถานประเทศที่พยายามจะทำตัวเป็นคนกลางฉะนั้นก็คอยดูว่าข่าวนี้จะเป็นจริงเป็นจังมากน้อยแค่ไหน
9: ครับ
10: แล้วก็สถานการณ์น้ำมันก็ลดลงน้ำมันโลกนะ
9: ครับ
10: ก็ลดลงครับ
9: เอามาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่เมื่อคืนที่ผ่านมาเยอรมันโชว์ฟอร์มดุครับถล่มกูราเซาทีมจากทวีปแอฟริกาไป7ประตูต่อ1เลยครับในขณะที่ญี่ปุ่นเสมอกับเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2ครับนี่ถือว่าญี่ปุ่นได้แต้มใหญ่เลยนะครับเสมอทีมแกร่งอย่างฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ย2ประตูต่อ2และคู่ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ก็คือไอวอรี่โคสต์ชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0ครับส่วนคู่9โมงเช้าเนี่ยสวีเดนจะเจอตูนิเซียแล้วก็รอไปจนถึง5ทุ่มคืนนี้เต็ง1สเปนจะพบกับเคปเวิร์ดตี2เบลเยียมเจอกับอียิปต์แล้วก็ตี5พรุ่งนี้เช้านะครับซาอุดีอาระเบียเจอกับอุรุกวัยครับช่วงนี้โปรแกรมจะเยอะหน่อยครับคุณสุภาพ
10: แล้วตอนนี้ที่ให้ดูฟรีเนี่ยดูได้วันละคู่
9: ใช่ครับ
10: ยังไงครับเขาผมไม่ได้ตามอ่ะเขา

0: ถ่ายมาถ่ายตอนคู่6โมงหรือคู่9โมงก็สุดแล้วแต่ครับขึ้นอยู่กับมุมของเขา
1: อย่าสุดแล้วแต่สิหาข้อมูลแน่หน่อยว่าเขาถ่ายทอดเขาเลือกคู่ให้เราดูหรือบังคับว่าเวลาเนี้ยถ้าจะดูฟรีก็ดูเวลานี้จะเป็นคู่ไหนใครกับใครไม่รู้แต่ว่าเวลาเนี้ยได้ดูฟรี
0: เดี๋ยวผมไปดูในโมโนก่อนครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
3: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
4: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:00 น.กับอีก 10 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายน2569นะคะที่ FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ที่เพจ Facebook นะคะ Kiroti News Station 97 QFM นะคะอ่ะก็เริ่มต้นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงกลางเดือนด้วยนะคะของเดือนมิถุนายนค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะสำหรับใครที่จะใช้คนละครึ่งโดยใช้ผ่านทาง delivery นะคะก็คือสั่งทางออนไลน์ได้เลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันแรกก็คือวันนี้แหละแต่หลายคนเริ่มหมดแล้วใช่ไหมคะ 1,000 บาทหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็สามารถสั่งข้าวนะคะสั่งอาหารได้นะในฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยเขาเพิ่งจะเริ่มต้นบางคนบอกว่าฉันใช้ไปหมดแล้วอะใช้ไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ค่อยเริ่มใหม่ก็ได้นะคะเพราะเขาให้เดือนละ 1,003 4เดือนนะคะ4เดือนหรืออีก3เดือนเนาะเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะคะบางท่านที่ยังไม่ได้เปิดใช้ก็รีบเปิดใช้วางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทบไปอีกเดือนหนึ่งได้นะคะนั่นก็หมายความว่าใช้ก่อนใช้ให้หมดนะคะใช้ให้หมด 1,000แล้วก็เดือนหน้าเขาก็เติมให้เราใหม่แต่ถ้าคุณใช้ไม่หมดเขาเหลือ300เขาก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดือนใหม่1,000นะคนที่วางแผนไว้ดีเนี่ย5วันหมดแล้วนะคะไปซื้อหมูซื้ออะไรเก็บไว้ซื้อไข่เก็บไว้ใช่ไหมคะซื้อพวกสบู่ยาสระผมแฟบยาสีฟันอะไรที่แบบไม่บูดไม่เน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนผลบอลโลกนะคะแหมช่วงนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกหลายคนนอนดึกกันมากเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับในส่วนของประเทศไทยของเรานะในการติดตามรับฟังรับชมผลของการแข่งขันฟุตบอลโลกผลบอลเนี่ยคือดิฉันเนี่ยดูไม่ได้หรอกไม่สามารถที่จะดูช่วงดึกๆได้ช่วงนี้นอนไวมากด้วยนะคะไม่ได้นอนไวแบบธรรมดานะนอนแบบเร็วมากประมาณ3-4 ทุ่มนอนแล้วนะคะตารางการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีให้เราได้ติดตามกันอยู่นะคะสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ใครเชียร์เยอรมนีบ้างนะคะคนไทยเชียร์เยอรมนีเยอะมากนะอังกฤษเยอรมันอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเนี่ยจะเยอะใช่ไหมล่ะซึ่งในส่วนของเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่าเอาชนะไปได้7-1เลยทีเดียวนะคะ7-1แข่งกับอะไรนะโกติบัวเหรอโอ้โห7-1อ่ะคิดดูสิในผลของฟุตบอลเนี่ยจะรายงานให้ทราบในช่วงเช้านะถ้าหากว่าอยากให้รายงานนะคะส่วนเอกวาดอร์กับคูราเซาเขาก็เสมอกัน1-1นะคะแล้วก็นอกจากนั้นการแข่งขันอันนี้เป็นเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันกรุ๊ป E นะคะบางผลการแข่งขันเนี่ยคือนู่นน่ะตี 2เนี่ยไม่ไหวค่ะดูไม่ไหวมันดึกเกินไปนะคะบางท่านต้องทำงานด้วยนะบางท่านต้องทำงานแล้วก็ในส่วนของการร่วมโหวตก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกนะคะก็คืออย่าไปเล่นการพนันเลยเล่นการพนันไม่ดีหรอกนะคะเล่นการพนันก็เงินที่ใช้อยู่ก็แทบจะไม่พอใช้มันจะหมดเอาเยอรมนีเจอกับคูราเซา7-1นะคะเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่น2-2ค่ะของวันจันทร์ที่15 มิถุนายนเมื่อคืนแล้วก็รอบแบ่งกลุ่ม E นะคะไอวอรี่โคสต์กับเอกวาดอร์เอเวอรี่โคสก็ชนะไป1-0นะคะแล้วก็สวีเดนชนะตูนิเซียไป1-0นะคะอันนี้เป็นผลบอลล่าสุดที่ออกมานะส่วนบ้านเราบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้สำหรับพวกเราทุกคนก็อยู่ในช่วงของไว้ทุกข์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพบรรยากาศนะคะวันที่14 มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเช้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะในการนี้มีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยค่ะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาลงทางบันไดมุกกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะข้างพระที่นั่งกรัญญสภาแล้วก็เสด็จกลับในช่วงเช้านะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศซึ่งช่วงนี้นะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแจ้งให้ได้ทราบกันไปแล้วนะคะจากสำนักพระราชวังในเรื่องของการร่วมไว้อาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะองค์ภาของพวกเราชาวไทยนะคะซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2569นะคะจนกระทั่งในช่วงเช้าเวลาประมาณสัก7 โมงกว่าๆนะคะของวันที่12 มิถุนายนค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ทางสำนักพระราชวังมีออกประกาศมานะคะทุกอย่างก็ดำเนินการตามปกติแล้วก็มีการไว้ทุกข์ทั้งหมดเนี่ย15 วันนะคะแล้วก็อันไหนที่เป็นงานไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่างานที่จัดแสดงต่างๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือนะคะยืนไว้อาลัยสงบนิ่งก่อนที่จะมีการจัดพิธีด้วยนะคะอันนี้ก็คือในสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นประเด็นเด่นสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการไว้อาลัยค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจถ้าเป็นเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์กับอิหร่านยืนยันปิดดีลได้แล้วค่ะสำหรับข้อตกลงยุติสงครามเดี๋ยวก็จะมีการเตรียมลงนามในวันศุกร์นี้ศุกร์นี้ก็ตรงกับวันที่19 มิถุนายนนะคะ19 มิถุนายนนี้ค่ะ ขาเตรียมลงนามไปที่เรียบร้อยนะคะคือก่อนหน้านั้นก็ขู่กันไปขู่กันมาถามว่าในรอบนี้แน่นอนแล้วหรือยังก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เป็นข่าวดีวันนี้จะเป็นข่าวไม่ดีในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแนวลบแนวบวกเนี่ยมันจะสลับกันไปนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะบอกว่าดิวเพื่อยุติสงครามอิหร่านแล้วก็จะเซ็นกันอยู่รอมัลลออยู่แล้วแต่ถ้าว่าเตหะรานเนี่ยกลับยังคงอยู่ห่างไกลจากการมองโลกในแง่ดีเหมือนโดนัลด์ทรัมป์น่ะเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เขามองโลกในแง่ดีอยู่คนเดียวนะคะการที่สหรัฐจะกลับหวนคืนไปทำสงครามอย่างเต็มขั้นดูแทบจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จใดๆขึ้นมาแล้วล่ะตอนนี้เหตุผลของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่าระบอบปกครองอิหร่านเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐตามแผนปกติไงคะซึ่งจะไปสามารถโค่นล้มได้ลงแบบโดยอาศัยกำลังยิงที่เหนือล้ำยิ่งกว่าท่วมท้นระบอบการปกครองในเวลานี้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ดีที่สุดนะคะเมื่อมองว่ามันคือกองกำลังอาวุธท้องถิ่นที่มีรัฐหนุนหลังมันยากนะคะที่จะไปโค่นแบบเนี้ยฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้เพื่อให้โลกสงบสุขก็คือจะต้องมาจับมือกันดิวกันให้มันจบนะคะสหรัฐกับอิหร่านนี่ต่างถอยหลังกลับจากขอบเหวการหวนคืนสู่สงครามเต็มพิกัดตอนวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์พบว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการถล่มเล่นงานอิหร่านต่อไปมันก็จะเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วก็ประธานาธิบดีอเมริกันผู้นี้ก็ได้แถลงระงับการโจมตีเอาไว้ก่อนค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายทหารของอิหร่านประกาศว่าสหรัฐจะถูกตอบโต้อย่างสาหัสร้ายแรงยิ่งกว่าที่ผ่านมาถ้าหากว่าสหรัฐเดินหน้ากระทำตามที่ขู่เขาเอาไว้โดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างว่าที่ยกเลิกการโจมตีคราวนี้เป็นเพราะการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าสำคัญในคำแถลงที่โพสต์ทางโซเชียลมีเดียทรัมป์บอกว่าการเจรจากันและประเด็นสรุปสุดท้ายต่างๆทั้งในแนวความคิดแล้วก็ในส่วนของข้อตกลงต่างๆนะคะที่เขาได้คุยกันเนี่ยนะคะผู้ฟังคือแนวความคิดประเด็นต่างๆดิวนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาพยายามที่จะให้มันจบลงโดนัลด์ทรัมป์นะคะทำอ้างที่จะยกเลิกโจมตีเนี่ยแนวความคิดและในการลงรายละเอียดอย่างมากมายได้รับการรับรองจากเห็นชอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและทำบอกแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เองก็พยายามจะออกมาพูดนะคะว่าดีลนี้มีกำหนดจะลงนามกันได้ไม่มีอีกกี่วันนี้เองนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือยังไม่คงเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยก็แปรเปลี่ยนไปนะคะทองคำก็กลับมาพุ่งบวกมาได้นะคะหลังจากที่ทองคำหลุดไปเนี่ยไป 4,100 ไปได้แล้วตอนนี้ทองคำวิ่งกลับมาที่ 4,343 นะคะกลับบวกมาได้เช่นเดิมแล้วนะคะส่วนราคาน้ำมันก็สารวันเตี้ยลงแล้วค่ะราคาน้ำมันลงแบบนี้เราก็พยายามทำใจบวกนะคะว่าทางค้าปลีกเนี่ยปั๊มน้ำมันเขาน่าจะลงให้เราได้แล้วล่ะเพราะว่าเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนณเวลานี้คือเช้านี้ลงไปอีก 4% เนี่ยยืนอยู่ 83.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนคุณออยฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์เนี่ย 80.64 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือลงไปถึง 5% ดิฉันว่าช่วงนี้เนี่ยคือเราอย่าเพิ่งเติมน้ำมันเดี๋ยวราคาน้ำมันต้องปรับลงให้เราค่ะต้องปรับลงให้เรานะคะลงขนาดนี้ดูสิคุณดอยฟิวเจอร์เนี่ยจะหลุด80แล้วอะจะหลุด80แล้วเนี่ยคือเช้าวันนี้ล่วงหน้าเนี่ยลบไป 5% นะคะเบรนท์นี่ลงไป 4% นะคะดิฉันหวังใจว่าวันนี้จะมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันนะพอดูตามภาพที่ออกมาเป็นภาพนั้นส่วนทองคำเนี่ยสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าประกาศราคาทองคำรอบแรกก็บวกไปละ1,100บาทต่อบาททองคำใครที่ช้อนซื้อเอาไว้ตอนที่ราคาทองหลุดไปที่4,000ก็อาจจะได้กำไรมาละอาจจะได้กำไรอย่างน้อยก็ 2-3,000 นะเนาะตอนนี้ราคาทองบวกมาได้ 1,100 บาทต่อบาททองคำราคาทองคำแท่งรับซื้อ66,400 นะคะขายออก 66,600 ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 65,066 บาท72สตางค์ขายออก 67,400 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,323 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท 32 บาท 56 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้คือเป็นภาพของทองคำบ้านเรานะคะเงินบาท32บาท56โดยประกาศของสมาคมค้าทองคำจริงๆอะทองคำกูสปอตตอนนี้ก็คือบวกมาถึง105เหรียญอะ 2.49% ยืนอยู่ 4,344 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของราคาทองนะคะ เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ2เดือนนะคะถ้าจะดูตอนนี้นะคะเงินบาทบ้านเราเนี่ยวันศุกร์ที่12เนี่ยเงินบาทไปปิดตลาดที่32.70ต่อดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะถ้าเทียบกับระดับ32.63กับวันศุกร์ก่อนหน้านั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาก็มองค่าเงินบาทที่แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า2เดือนแล้วก็พลิกค่ากลับมาท้ายสัปดาห์ความคาดหวังสหรัฐกับอิหร่านที่ใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกันคืออ่อนค่าสุดในรอบ2เดือนแล้วก็พลิกกลับมาแข่งค่าท้ายสัปดาห์กสิกรไทยเขาก็เลยคาดการณ์ว่าเคลื่อนไหวในกรอบ32.10ถึง33.10นะคะซึ่งจับตาดูสัปดาห์หน้า3ปัจจัยสำคัญก็คือการประชุมเฟดการประชุมของเฟดเนี่ยจะมีขึ้นนะทิศทางของดอกเบี้ยเราจะทราบนะคะ16-17มิถุนายนเราจะทราบข้อมูลก็ตอนเช้าวันพฤหัสบดีที่18นะคะของบ้านเราฟันฟลูของต่างชาติเหล่านี้ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอะไรเหล่านี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะในช่วงของสถานการณ์การลงทุนในช่วงหน้าก็แล้วกันนะคะอันนี้เกริ่นให้ฟังว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติไปแล้วนะคะมีรายงานข่าวจากทำเนียบค่ะได้ลงนามเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่192/2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาตินะคะคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแข่งขันได้ยั่งยืนด้วยนะคะเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศที่พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางด้วยการสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดิมควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจสัมพันธ์ใหม่ค่ะดิจิตอล AI หุ่นยนต์ซิมิคอนดักเตอร์อาหารแปรรูปมูลค่าสูงพลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์และก็สุขภาพซึ่งอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจำนวนมากต้องใช้ซิมิคอนดักเตอร์เป็นอุปกรณ์และก็ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็จะเป็นที่จะต้องมีการดึงดูดการลงทุนและวางยุทธศาสตร์การผลักดันอุตสาหกรรมซิมิคอนดักเตอร์ของประเทศอย่างต่อเนื่องและก็จริงจังค่ะก่อนหน้านี้นะคะผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยได้จัดทำยุทธศาสตร์เป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่การเป็นฮับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของอาเซียนแล้วเขาก็ผลักดันผลิตภัณฑ์ชิปเม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์เป็นชิปที่ทำจากไทยอ่ะได้เกิดขึ้นจริงภายในคศ2050หรือว่าปีพศ2593แต่ว่าเขาจะเน้นยุทธศาสตร์การดึงดูดการลงทุนมูลค่า2,500,000 บาทแล้วก็พัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า230,000 คนเขาเผื่อผลักดันเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงนะคะนายกก็เลยมีคำสั่งให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติขึ้นมานโยบายเนี้ยเขาจะสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศก็เลยทำให้เกิดพัฒนาบุคลากรและก็ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนแล้วก็นำไปสู่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในภาพรวมแล้วก็ขีดความสามารถของประเทศในการเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคตทั้งนี้นะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอาศัยอำนาจตามความมาตรา11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดินปี2534นะคะนายกก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มาก็จะมีนายกก็เป็นประธานมีคุณเอกนิติเนี่ยรองนายกเป็นรองประธานกรรมการก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีอวรัฐมนตรีดีรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงการคลังสภพัฒน์แล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประธานสอทนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยเซมิคอนดักเตอร์นายกสมาคมจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นายเบญจรงค์สุวรรณคีรีนายอนุชิตอนุชิตานุกูลนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์นะคะอันนี้ BOI เนี่ยอำนาจหน้าที่กรรมการก็ไปกำหนดทิศทางนโยบายแผนแม่บทเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยพิจารณาแผนงานแล้วก็โครงการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ บูรณาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงตามแผนงานกรอบแนวทางที่กำหนดไว้รวมทั้งข้อเสนอแนะนะคะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงให้เกิดผลในทางรูปธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการได้ตามความจำเป็นแล้วก็ทำงานอื่นตามที่นายกกับครม.ได้รับการมอบหมายอันนี้คือกรรมการที่นายกแต่งตั้งขึ้นมานะคะเป็นบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติปักธงจะปั้นชิปเม็ดอินไทยแลนด์ขึ้นมานะคะจากนายกรัฐมนตรีนะอันนี้เป็นประเด็นเศรษฐกิจในช่วงเสาร์อาทิตย์นะพอดีว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ข่าวก็อาจจะย้อนให้เราได้ดูได้เห็นภาพกันไปแล้วก็เดี๋ยวติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะข้าวของที่มันขึ้นราคาในขณะนี้ไข่ขึ้นราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทราบแล้วหมูขึ้นราคาอันนี้ขยับขึ้นมาจริงค่ะ4 บาทต่อกิโลกรัมนะคะฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาไปเกาะติดสถานการณ์ภาวะการสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ยังมีสินค้าเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในภาพทรงตัวนะคะไก่เนื้อไข่ไก่กากถั่วเหลืองปลาป่นพวกนี้ค่ะแต่ว่าสุกรที่เป็นสินค้าดาวเด่นของสัปดาห์เนี่ยราคาหน้าฟาร์มขึ้นมา4 บาทนะคะหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้น4 บาทต่อกิโลกรัมทุกภูมิภาคค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นมีแนวโน้มปรับขึ้นสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อภาคปศุสัตว์ด้วยนะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยเมื่อวันพุธที่31 พฤษภาคมปรับฐานขึ้นมา4บาทต่อกิโลกรัมจริงๆจากการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ลดลงมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ภาคตะวันตก58 ถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก60 ถึง 64 บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสาน64 ถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64 ถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64 บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ลูกสุกรน้ำหนัก16 กิโลกรัมต่อตัวเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,200 บาทค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงสุกรยังต้องเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับขึ้นแต่13.20 บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมจะหารือกันในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะแนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาสุกรจะทรงตัวหลังปริมาณซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทีนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะไซโลโรงงานอาหารสัตว์ก็ขึ้นราคานะคะทุกอย่างก็ขึ้นราคานะตอนนี้ส่วนใหญ่ราคาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเอาไว้ที่เดิมได้มันเป็นไปตามกลไกของของตลาดอ่ะจะแปะไว้ก็ไม่ได้นะคะปล่อยขึ้นมาไก่เนื้อไข่ไก่กากถั่วเหลืองอันนี้นิ่งนะคะยังไม่ขึ้นราคานะคะไก่เนื้อนะราคาไก่ตอนนี้ก็กินไก่ไปก่อนแล้วกันท่านหมูแพงแต่บางคนนี้ชอบกินหมูไม่ชอบกินไก่บางคนบอกว่ากินไก่ได้ไม่มากเพราะเป็นโรคเกาต์อยู่ก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นทางเลือกเรานะกินผักไปกินไก่ไปคนลดน้ำหนักอะคนที่เขาดูแลสุขภาพก็จะกินอกไก่ใช่ไหมกินไข่อะไรเงี้ยกินผักอย่างเงี้ยกินโปรตีนจากถั่วอะไรประมาณนี้นะคะทฤษฎีนี้ดีกันทุกคนแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆเลยเหมือนกันนะส่วนเรื่องอื่นวันจันทร์นี้มีอะไรอีกบ้างตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านทอ.อส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่ค่ะธนาคารรัฐเขาจะปลดล็อกอาชีพอิสระให้มีบ้านแล้วนะคะปกติแล้วอาชีพอิสระมีบ้านยากมากจริงๆถ้าเราไม่มีเงินดาวเยอะๆหรือว่าเราไม่มีสตุ้งสตังไปซื้อเงินสดหรืออะไรเนี่ยอาชีพอิสระเนี่ยจะลำบากนะคะแต่ถ้าเรารับราชการรัฐวิสาหกิจจะง่ายกว่าใครเพื่อนนะคะทีนี้ทอ.อส.เขาก็เลยเดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มอาชีพอิสระค่ะเขาตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนจากปัจจุบัน 8-9% เป็น 10-15% จากพอร์ตสินเชื่อนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.อส.เขามั่นใจว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าก็คือ 246,795 ล้านบาทหลัง5 เดือนเศษแรกของปีปล่อยกู้ไปแล้ว 95,000 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอิสระมีบ้านวางเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็น 10-15 ของพอร์ตค่ะดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.อส.ก็บอกว่าวันที่10 มิถุนายน 2569ทอ.อส.สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้ว 95,366 ล้านบาทคิดเป็น 38.64% ของเป้าหมายทั้งปีที่ 246,795 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่ม1,424บัญชีแล้วค่ะทีนี้พอครึ่งปีนี้ครึ่งปี2569เนี่ยเขาจะผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า100,000 ล้านบาทแล้วก็คงมั่นใจว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดปีในด้านการขยายฐานลูกค้าทอสเขาก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพอิสระมากขึ้นนะคะเขาตั้งเป้าสัดส่วนลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็น 10-15% ค่ะจากปัจจุบันที่ 8-9% ผ่านการนำระบบเอามาใช้เนี่ยค่ะคือมาใช้ประเมินความสามารถทางการเงินโดยเฉพาะจากการพิจารณาการออมแล้วก็การใช้จ่ายแทนการพิจารณาจากสลิปเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะคะสำหรับกลุ่ม Gen Z ธนาคารอยู่ระหว่างศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่นะคะโดยเฉพาะแนวคิดการเช่าที่อยู่อาศัยแทนการซื้อเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นโครงการเปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินงวดเงี้ยค่ะช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงการมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ทอสอเขายังเดินหน้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green Finance นะคะผ่านสินเชื่อประหยัดพลังงานติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะที่เสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 1% ต่อปีนาน3ปี 1% ต่อปีนาน3ปีให้วางเป้าคุ้มหนี้เสียไม่เกิน 5% มองอสังหาริมทรัพย์ฟื้นคนยังต้องการที่อยู่อาศัยอยู่มองอย่างนั้นนะคะมองว่าจะฟื้นขึ้นมานะคะอ่ะส่วนตะกี้เราแตะไปไทยช่วยไทย plus ใช้ได้วันนี้ food delivery นะคะเปิดให้ประชาชนสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน delivery เช่น grab food ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช้ยังไงกันวิธีการใช้สิทธิ์ผ่าน grab food คือเลือกไอคอนไทยช่วยไทย plus ในแอปแล้วก็ชำระค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผู้ใช้จะต้องชำระค่าจัดส่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆบนแอป Grab โดยตรงค่ะส่วนค่าอาหารจะถูกหักผ่านแอปเป๋าตังสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่าน Food Delivery ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน69เลยนะคะแล้วก็วันนี้วันที่15เป็นวันแรกที่เขาเปิดให้ไทยช่วยไทย Plus 60/40เนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Delivery หลักค่ะShopee Food, Line Man, Grab Food, Robinhood นะคะไทยช่วยไทย Plus Delivery ก็มีร้านอาหารเชื่อมระบบแล้วกว่า 88,000 ร้านค้าทั่วประเทศไทยช่วยไทย Plus Grab ได้ยังไงก็ใช้แบบสั่งซื้ออาหารตามขั้นตอนนะคะเข้าหน้า Grab Food กดไอคอนไทยช่วยไทย Plus แล้วก็เลือกร้านแล้วก็กดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกดแบนเนอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่บนแอปเป๋าตังแล้วก็เลือกแก๊ปฟู้ดสังเกตแท็บเขียวว่าถูกเปิดใช้งานชำระค่าขนส่งแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆบนแก๊ปฟู้ดชำระค่าอาหารผ่านแอปเป๋าตังภายใน5นาทีแล้วก็เริ่มรับสิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนเลยค่ะแต่มีเวลานะคะ3ทุ่มถึงเอ้ยไม่ใช่6โมงเช้าถึง3ทุ่มหรือ6นาฬิกาถึง21นาฬิกา6นาฬิกาถึง3ทุ่ม6โมงเช้าถึง3ทุ่มอะจนถึงวันที่30กันยายนเป็นวันสิ้นสุดโครงการ5ทุ่มนะคะไทยช่วยไทย plus เตรียมพร้อมใช้ food delivery ค่ะผู้ประกอบการเขาจะมีให้กดอยู่แล้วนะคะยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทย plus 60/40ข้อมูลนะเมื่อวานนี้14มิถุนายน2569เวลา13นาฬิกามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว26,46,23 คนมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งาน 1,44,138 ร้านค้าการใช้จ่ายก็คือ 29,363 ล้านบาทยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการ 29,363 ล้านบาทเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,17,000 ล้านบาทนะคะ 17,012 ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่าย 12,350 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 24,810 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า2,656,376 คนข้อมูลนะวันที่13มิถุนายน23นาฬิกานะคะใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทไปแล้ว2ล้านกว่าคน2ล้าน6แสนคนดิฉันก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนหมดแล้วมั้งนี่ช่วงเสาร์อาทิตย์ใช้ทุกวันเลยค่ะมันมีให้ได้ใช้อะเนาะมีให้ได้ใช้ก็ใช้ง่ายด้วยเหลือเท่าไหร่เหลือ238 บาทเหลือ238 บาทโอเคยังใช้ได้อยู่ ยังใช้ได้อยู่น่าจะได้อีกแค่2 วันหมดแล้วน่าจะเป็นคนที่3 ล้านเออจันทร์ถึงศุกร์ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้ได้ใช้แบบเต็มแม็กเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยไปจะดูภาพของการลงทุนกันนะคะภาพการลงทุนวันนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะจากสถานการณ์ที่มันดีขึ้นที่บอกว่าดีขึ้นก็เพราะว่าตะกี้เขาจะปิดดีลกันเขาจะเซ็นสัญญากันวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก่อนที่จะถึงวันศุกร์มันยังมีวันอังคารพุธพฤหัสอยู่นะคะแต่ก็เผื่อใจกันไว้เล็กน้อยแล้วก็ไปดูเรื่องของทองคําทองคำนะคะก็คงยังต้องจับตาเจรจาสหรัฐกับอิหร่านแต่ว่าทองคำเนี่ยขึ้นราคาเมื่อเช้านี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะคะเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่แต่ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักก่อนครู่เดียวนะคะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: มากันต่อนะคะ9:41ค่ะย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์กันหน่อยนะคะศุกร์ที่12 มิถุนายนเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยก็บวกมาได้อย่างสวยงามนะคะบวกไปได้20 จุดหรือว่า 1.28% ค่ะยืนอยู่ 1,592.41 จุดนะคะวอลลุ่มก็ 67,381 ล้านบาทนะคะหุ้นไทยปิด 1,592 จุดวันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะเพราะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นภาพบวกนะตลาดหุ้นต่างประเทศเอ่ยเนี่ยนะเราก็ถ้ามองเมื่อวันศุกร์ของดาวโจนส์เนี่ยปิด 51,202.26 จุดนะคะเพิ่มมา 353.51 จุดหรือว่า 0.70% S&P 500ปิดที่ 7,431.46 จุดเพิ่มขึ้นมา 37.16 จุดหรือว่า 0.0.5% นะคะ Nasdaq ปิด 25,888.84 จุดนะคะเพิ่มมา 79.18 จุดหรือว่า 0.31% นะคะของเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ นิกกี้ก็พุ่งมาถึง763จุดตอนเปิดนะคะฮ่องกงก็บวกมาถึง283จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็บวก22จุดค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบวกนะคะแต่จนฟิวเจอร์ตอนเช้าก็พุ่งมาถึง300กว่าจุดนะคะเพราะว่ามีประเด็นข่าวดีจากโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนนะคะดัชนีดาวโจนส์ก็พุ่งมา 3.06 จุดหรือว่า 0.59% ไปแตะที่ระดับ 51,911 จุดกันเลยทีเดียวนะคะในประเด็นนี้นะคะข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วในขณะนี้ทั้งบอกผมได้สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซโดยให้เรือสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันผมได้สั่งการให้กองทัพเรือของสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยทันทีอันนี้ประธานาธิบดีทำเนี่ยประกาศผ่านทางแพลตฟอร์ม Truth Social เขานะคะแล้วก็ว่าเรือทั้งหลายในโลกจงสตาร์ทเครื่องยนต์ของพวกคุณไว้ปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านได้เลยทำบอกคำยืนยันของทำมีขึ้นหลังจากที่เซบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานได้ประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมา4เดือนนะคะทั้ง2ฝ่ายได้ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีเป็นการถาวรค่ะอันนี้รวมไปถึงในเลบานอนด้วยนะคะหลังจากที่มีการเจรจาเข้มข้นก็มีความยินดีที่จะประกาศว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุผลสำเร็จแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันที่19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีปากีสถานประกาศผ่านทาง X นะคะแพลตฟอร์ม X ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนโดยปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะพอมันเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข่าวนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศหุ้นมาแบบสวยงามเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังไปดูเอเชียค่ะตลาดหุ้นเอเชียนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหนิกเกอิเนี่ยบวกไปได้ถึง 3,600 จุดเลยทีเดียวนะคะบวกมา 5.40% ค่ะยืนอยู่ที่ 69,000 เกือบ 70,000 แล้วนะคะ 69,597 จุดค่ะดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 4,077 จุดค่ะบวก 1.16 จุดนะคะ 1.16% แล้วก็หางเส็งฮ่องกงบวกมา 0.7% ค่ะยืนอยู่ 24,877 จุดตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,919 จุดค่ะบวกมา 1.13% นะคะส่วนไอ้บรรยากาศของตลาดอื่นนะคะในเอเชียส่วนใหญ่เป็นเขียวทั้งกระดานเลยค่ะวันนี้บรรยากาศนะคะเป็นสีเขียวทั้งกระดานเลยคอสปิเกาหลีใต้ก็บวกมา 4.9% นะคะ398จุดยืนอยู่ 8,521 จุดค่ะตลาดหุ้นออสเตรเลีย 8,920 จุดบวกมา 116 จุด 1.32% ค่ะตลาดหุ้นของฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะก็ 24,878 จุดบวกมา 161 จุดค่ะตลาดหุ้นของนิกกี้ 69,593 จุดบวก 3,500 จุดหรือ 5.42% นะคะไต้หวัน 45,240 จุดบวกมา 2.42% ค่ะตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะก็บวกมา 65 จุดหรือว่า 1.31% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนในบรรยากาศที่เอเชียบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังทองก็บวกแรงนะคะตอนนี้ราคาทองบวกไป111ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะ 2.63% ยืนอยู่ 4,350 จุดนะคะส่วนน้ำมันลงไปค่ะถ้าเป็นไนเม็กซ์นะคะที่นิวยอร์ก 80.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล่วงหน้านะคะลงไปอีก4ดอลลาร์นะคะ 5.50% ค่ะเบรนท์ก็ 83.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงไป 4.59% ค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในเวลานี้นะคะซึ่งสมาคมค้าทองคำก็อย่างที่เราบอกไปค่ะเช้าวันนี้ราคาทองนี่คือบวกได้แบบสวยงามนะคะบวกมาแรงกันเลยทีเดียวนะคะบวกมาทั้งสิ้นเนี่ย 1,100 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าครั้งที่2บวกเพิ่มมาอีก100ก็เลยเป็น 1,200 บาทต่อบาททองคำนะคะใครจะไปซื้อไปขายนะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำแท่งรับซื้อ 66,500 ค่ะขายออก 66,700 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 65,172 บาท84สตางค์ขายออก 67,500 บาทต่อบาททองคำค่ะอังอิงโกลด์สปอร์ต 4,329 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท 32 บาท 59 สตางค์นะคะ 32 บาท 59 สตางค์ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมานะคะในการลงทุนวันนี้ทางฝั่งของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะที่มองตลาดหุ้นไทยแล้วก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ก็คือค่าเงินของบ้านเรานะคะซึ่งก็มีผลต่อราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างของกรุงไทย Global Market นะคะธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าเงินบาทเช้าวันนี้ค่ะระดับ32.58มีแข็งค่าขึ้นจากปิดสัปดาห์ก่อนปิดสัปดาห์ก่อน32.71วันนี้เปิดมา32.58แข็งค่านะคะแข็งค่าขึ้นตอบรับกระแสข่าวสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละค่ะบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามแล้วก็จะมีการเปิดเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้ผู้เล่นในตลาดก็เลยปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้พอสมควรจากโอกาสราว 80% เหลือราว 60% ส่งผลให้เงินดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิวสิบปีสหรัฐปรับตัวลดลงพร้อมหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ4,300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐที่ออกมาตามคาดความหวังต่อการเจรจาหยุดยิงสหรัฐอิหร่านทำให้ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับมุมมองต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยเฟดในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้รวมไปถึงในช่วงระยะสั้นมีการประเมินก็ควรจับตาพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางต่อค่ะเขาบรรลุข้อตกลงกันจริงหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นนะคะการประชุมบรรดาธนาคารกลางหลักอย่าง BOJ เฟดแล้วก็ BOE ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแนวโน้มเงินบาทก็มองว่าโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทได้อ่อนค่าลงเนี่ยตามการปรับลดลงความคาดหวังแนวโน้มที่ดอกเบี้ยเฟดเนี่ยนับตั้งแต่ตลาดรับรู้รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐล่าสุดด้วยนะคะกระแสข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเนี่ยของสหรัฐอิหร่านก็เลยเปิดให้เงินบาทเลยทยอยแข็งค่าขึ้นไปเขามองว่าทดสอบแนวรับที่32.50นะคะ32.50แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยในภาพของบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่เรามองเขามีโซนแนวรับที่ช่วง32.20ถึง32.30ค่ะหากผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้นผลการประชุม FOMC แล้วก็เฟดรวมถึงบรรดาธนาคารกลางหลักอื่นๆ BOJ BOE นะคะขณะเดียวกันก็ประเมินว่าการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำตอบรับข้อตกลงสันติภาพสหรัฐกับอิหร่านอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนการแข่งขันขึ้นของเงินบาทมากนักกลับกันอาจจะกดดันเงินบาทได้นะคะหากผู้เล่นในตลาดทยอยเข้าซื้อทองคำเนื่องจากผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่อาจจะลดสถานะถือครองทองคำไปพอสมควรค่ะตั้งแต่ราคาทองปรับลงหนักในช่วงก่อนหน้านั้นก็เลยต้องเน้นย้ำเงินบาทยังคงเผชิญความเสี่ยงอยู่นะคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของนโยบายธนาคารกลางหลักโดยเฉพาะเฟดนะคะ 2-3 เรื่องมองว่าเงินบาทเสี่ยงอ่อนค่าลงทดสอบแนวต้าน32.85ถึง33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งจากภาพความผันผวนของค่าเงินบาทนะคะที่สูงอยู่นั้นเนี่ยทำให้ย้ำคำแนะนำเดิมว่าผู้เล่นตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายด้วยนะคะในเชิงเทคนิคค่ะหากประเมินด้วยกลยุทธ์นะคะเทรนด์ following เงินบาทยังคงอยู่แนวโน้มอ่อนค่าลงค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มดังกล่าวจนกว่าว่าจะสามารถแข่งทะลุโซน32 บาทได้อย่างชัดเจนต่อเนื่องทำให้เงินบาทอาจจะทยอยอ่อนค่าลงบ้างนะคะในส่วนของเงินดอลลาร์นั้นก็มองว่าเงินดอลลาร์อาจจะทยอยอ่อนค่าลงตอบรับกระแสข่าวสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันแต่การอ่อนค่าอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดก็ได้นะคะเพราะเราต้องลุ้นผลการประชุม FOMC กับเฟดนะคะในสัปดาห์นี้กันอยู่มองของเงินบาทวันนี้กรอบกรุงไทยให้ที่32.40ถึง32.70ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะในภาพของการลงทุนหุ้นไทยของเราวันแรกของสัปดาห์ท่ามกลางตอนนี้ถ้าข่าวดีก็บอกว่าข่าวดีแหละเนาะเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศเขาบวกกันมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะจะไปทิศทางไหนอย่างไรเนาะสำหรับในส่วนของไอ้นักวิเคราะห์นะคะเขาจะมีมุมมองที่เป็นบวกนะเพราะเราดูจากบรรยากาศการลงทุนณวันนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ก็คืออานิสงส์หลักๆเนี่ยสหรัฐกับอิหร่านที่บรรลุข้อตกลงสันติภาพเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ประกาศออกไปเตรียมลงนามในวันที่19 มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยร่วงลงไปแรงก็อย่างที่เราเห็นนะคะวันนี้ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงนะคะเป็นสีแดงเนาะส่วนทองคำเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะตลาดหุ้นก็เป็นสีเขียวกับทุ่นหน้านะคะถ้าในภูมิภาคในฝั่งของเอเชียเนี่ยก็เป็นสีเขียวนะคะ สินทรัพย์อื่นๆก็ดูเหมือนจะฟื้นตัวแรงเช่นเดียวกันนะคะถ้าสังเกตได้นะคะนั่งไล่ดูก็ทั้งการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรเหล่านี้ค่ะทองคำก็ฟื้นตัวตอนนี้ก็ไปแตะเหนือ $4,300ต่อออนซ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ตามนอกจากว่าเราได้ข่าวดีอันนี้ส่งจากอิหร่านกับไอ้สหรัฐอเมริกาที่บรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมลงนามกันแล้วเนี่ยยังจะต้องจับตาดูความเป็นไปได้น่าจะเป็นนะคะของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดด้วยนะคะเพราะว่า16-17ใช่ไหมคะที่เขาจะประชุมกันนะคะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดว่าจะมีส่งสัญญาณอะไรมาหรือเปล่านะคะจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ไหมเหลือราว60-65%นะตอนนี้จากแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาคอมมูนิตี้ที่คาดว่าจะมีการคาดการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอย่างของ Financial Services เองก็มองคาดว่าเซ็นดีเด็กน่าจะปรับในกรอบ1,600-1,620จุดได้นี้ส่งจากสหรัฐกับอิหร่านที่บรรลุข้อตกลงสันติภาพไปแล้วแล้วเขาเตรียมลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ภาพรวมตอนนี้ก็มองว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะเป็นแรงหนุนให้กระแสเงินทุนเนี่ยอาจจะกลับทิศนะคะมีแนวโน้มพลิกกลับมาไหลเข้าหาตลาดหุ้นไทยมากยิ่งขึ้นโดยการคาดการขาดดุลการค้าจะเริ่มทยอยลดลงในช่วงครึ่งปีหลังตามราคาน้ำมันหนุนเงินบาททยอยกลับมาแข่งค่าสู่ระดับ32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะยังคาดการว่าจะเกิดเซกเตอร์ด้วยนะคะจากกลุ่มพลังงานค่ะส่วนหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Services เขาก็จะเป็นติดล้อให้แนวรับ17-16.70 บาทแนวต้าน17.80-18.50 บาทนะคะทางด้านบล.คิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนีเซ็ตนะคะไว้ที่1,590-1,560 1,690-1,600นะคะแนวต้าน1,620-1,630คาดการดัชนีเช้าวันนี้ได้ปัจจัยจากข่าวสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพในสุกนี้ค่ะส่งผลให้ปัจจัยเสี่ยงสงครามลดลงแนะนำซื้อเก็งกำไรทีม AOT BA BH BDM Essential แล้วก็ ERW นะคะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนแล้วก็ GSPTB กลิมอมตะกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะ WHA วาอัพ CK Stacon แล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อเริ่มฟื้นตัวก็ CPR CRC KTC Eon นะคะตัวเด่นของ Kingford วันนี้ก็จะเป็น B Grim กับ ERW นะคะเป็น2ตัว B Grim นี้ให้ราคาเป้าหมายที่16บาท ERW ให้ราคาเป้าหมายที่3บาท24สตางค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโบรกเกอร์ที่เขาส่องดูเสิร์ฟดูว่าตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็มองจะเป็นมุมมองบวกอย่าง Asia Plus เองก็มองว่าคาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นตามหุ้นอื่นในภูมิภาคเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนจะเป็นคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นปัจจัยหนุนตลาดเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็จับตาดูการประชุมของ Fedแล้วก็นอกจากนั้นก็คลายเรื่องของเงินเฟ้อไปในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ต้องตามนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เล่าให้ฟังไปทั้งหมดมันยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ค่ะ Asia Plus วันนี้ให้แนวต้าน1,600-1,610แนวรับให้1,580ค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาเราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับประเด็นทั้งการลงทุนตลาดหุ้นที่เปิดแล้วก็วันนี้มีเรื่องของสมุนไพรกับอาจารย์สุภพรปิติพรด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ
12: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และ จังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power

0: เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
2: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนาย

0: รัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
3: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ร ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 10 นาฬิกาเกือบอีก9 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากันต่อในช่วงนี้นะคะมาดูตลาดหุ้นไทยของเรากันหน่อยนะคะเปิดตลาดมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเซ็นเด็กซ์ค่ะตลาดหุ้นไทยก็บวกเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศนะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่1,606แล้วนะคะพุ่งทะลุไป1,606.45 จุดบวกมา14 จุดค่ะหรือว่า0.88%วอลลุ่มการซื้อขายก็27,499 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งนะคะในเวลานี้ก็คือตัวเดลต้านะคะเดลต้าบวกมา6 บาทค่ะยืนอยู่369 บาทปตท. 35.50ลบ50 สตางค์นะคะกราฟ65 บาทบวก1 บาท AOT 59.25บวกบาท25ค่ะปตท.สผ.138.50นะคะลบไป4 บาทค่ะหรือว่าลงไป2.81%นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเรายืนเหนือ1,600 จุดเป็นที่เรียบร้อยในเวลานี้ไปแล้วนะคะส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นของบ้านเราเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มองเป็นภาพบวกนะวันนี้นะบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างที่จะเป็นแนวโน้มที่สดใสนะคะให้น้ำหนักไปในทางบวกช่วงนี้แล้วก็มีนักวิเคราะห์จากดาวโอประเทศไทยนะคะที่มีมุมมองตลาดหุ้นในวันนี้ก็มองว่าเป็นบวกเช่นเดียวกับตลาดต่างประเทศเหมือนกันนะคะคาดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะขึ้นแตะที่1,600 จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะ1,600 จุดหลังมีโอกาสที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยทำข้อตกลงหยุดยิงกันนะคะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตลาดกลับเข้ามาซื้อหุ้นเทคกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมองว่ากรอบดัชนีสัปดาห์นี้ไว้ที่1,580 ถึง 1,610 จุดนะคะปัจจัยในประเทศก็คุณอนุทินค่ะเซ็นตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติรัฐบาลตั้งบอร์ดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮับผลิตชิปอาเซียนแล้วก็หนุนกลุ่มนิคมก็คือวาอมตะแล้วก็รับหนี้ส่งเม็ดเงินลงทุน2,500,000 บาทส่วนนิดาโพเกิลออกมาเปิดเผยเกณฑ์บัตรคนจนปี2569ประชาชนเห็นด้วยนะคะกับการคุมเข้มคนมีเงินฝากและคอนโดค่ะแต่ค้านการตัดสิทธิ์กลุ่มที่มีรถยนต์แล้วก็การลดหย่อนภาษีค่ะตลท.แขวน SMT ขึ้นมาตรการระดับ2ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามนะคะซึ่งบังคับใช้แคชบาลานซ์แอคชั่นให้กับหุ้น SMT จนถึง3 กรกฎาคมค่ะบิ๊กหลอดวันศุกร์ที่12 มิถุนายนก็คือ PTTGC นะคะมูลค่าสูงสุด1,348.30 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ33.71 บาทค่ะฟันโฟนและตลาดการเงินนะคะตลาดหุ้นเซ็ตนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ4,519 ล้านบาทค่ะเซ็ตบวก MAI ตลาดตราสารหนี้มูลค่าการซื้อขายรวม75,691 ล้านบาทค่ะค่าเงินบาทปิด32.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นรับความหวังเจรจาสันติภาพค่ะโดยคาดการกรอบต้นสัปดาห์หน้าอยู่ที่32.50 ถึง 32.80ส่วนปัจจัยต่างประเทศดาวโอมองเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะเป็นประเด็นเด่นแล้วก็สัปดาห์นี้ติดตามผลการประชุมดอกเบี้ยของเฟด BOJ ด้วยนะคะแล้วก็ BOE ตลอดจนการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ในฝรั่งเศสแล้วก็การเลือกตั้งซ่อมในสหราชอาณาจักรค่ะส่วนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่พุ่งแรงในปีนี้กำลังจับตารอลุ้นการพิจารณาปรับสถานะเข้าสู่ดัชนีตลาดเกิดใหม่นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้น2%สูงสุดในรอบ2 เดือนรับอานิสงส์เชิงบวกจากโอกาสเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่วนหุ้นสเปซเอ็กซ์ปิดบวกไปได้19%ในวันแรกของการเทรดเมื่อวันศุกร์นะคะดันมูลค่าบริษัททะลุไปที่2.2 ล้านดอลลาร์แล้วก็ส่งผลให้อีลอนมัสขึ้นแท่นเศรษฐีล้านคนแรกของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีลอนมัสวันนั้นที่มีการเปิด IPO นะของ SpaceXเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะมูลค่าก็สูงบวกมาได้ตั้ง19%นะคะผู้ฟังบวกได้ถึง19%กันเลยทีเดียวนะคะอีลอนมัสคือตอนนี้ หลายคนก็จับตาเขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่สร้างประวัติศาสตร์นะมูลค่าเขาสูงมากเลยทีเดียวนะคะมีอยู่สองคนเนาะในโลกธุรกิจนาทีนี้ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จเท่ากับเขาอีกแล้วนอกจากอีลอนมัสก์ก็จะมีอีกคนชื่อว่าเจนเซนห่วงนะคะเจนเซนห่วงดูดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเอามาเปรียบเทียบให้เราได้เห็นเจนเซนห่วงก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งและก็สร้างบริษัทอินวิเดียบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ AI มีความฉลาดมีความสามารถสูงแล้วก็สามารถทำอะไรต่างๆได้ดีมากแล้วก็จะดีเหนือกว่ามนุษย์ในที่สุดในเวลาอีกไม่นานอีวิเดียเนี่ยจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ AI ต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นบริษัทนี้ก็เลยเติบโตแล้วก็ทำกำไรได้มหาศาลต่อไปอีกนานกว่านานเลยทีเดียวนะคะนานแล้วก็นั่นทำให้หุ้นอินวิเดียมีมูลค่าตลาดหรือ Market Cap สูงที่สุดในโลกที่กว่า5ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงยิ่งกว่า GDP ของเยอรมนีที่เป็นอันดับ3ของโลกซะอีกนะคะมองแบบหยาบๆนะถ้าบริษัทคล้ายๆประเทศที่ผลิตสินค้าขายให้คนอื่นเอาไปใช้เนี่ยอินวิเดียก็เป็นประเทศที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความสำคัญกว่าเยอรมันไปแล้วอะอีลอนมัสเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ก่อตั้งของเจ้าของบริษัทหลายแห่งที่ผลิตสินค้าที่ปฏิวัติโลกเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเช่นรถไฟฟ้าเทสลาบริษัทยิงจรวดสู่อวกาศ SpaceX ส่งดาวเทียมเพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือจากอวกาศและอื่นๆรวมถึงสัญญาว่าวันหนึ่งจะขนส่งมนุษย์เนี่ยไปอยู่บนดาวอังคารเป็นต้นและนั่นส่งผลให้หุ้นเหล่านั้นมีค่าสูงเลี่ยวเกือบทุกตัวทำให้เขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกมูลค่าความรวยของเขาเนี่ย1ล้านล้านเหรียญหรือเท่ากับ33ล้านล้านบาทไทยมากมากมากโอ้โหสูงสุดนะคะรวยมากป้ากว่าเจนเซนห่วงที่รวยติดอันดับโลกเหมือนกันที่ประมาณ5.7ล้านล้านบาท5.7ล้านล้านบาททั้งเจนเซนห่วงและอีลอนมัสเนี่ยต่างก็เรียนจบสายวิทยาศาสตร์และน่าจะเรียนเก่งมากทั้งคู่เจนเซนห่วงเนี่ยจบปริญญาโททางด้านวิศวะไฟฟ้าจากสแตนฟอร์ดส่วนอีลอนมัสเนี่ยจบทางด้านฟิสิกส์และก็เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐ U of Penn ที่โด่งดังมากโดยเฉพาะในสาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินทั้งคู่ต่างเป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ในอเมริกาเจนเซนห่วงนั้นเป็นเด็กจีนจากไต้หวันที่เดิมพ่อแม่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนเนื่องจากประเทศไทยเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516เป็นการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์และโลกเสรีในประเทศไทยครอบครัวของเจนเซนห่วงก็เลยย้ายจากไทยไปอยู่อเมริกาอีลอนมัสก์เป็นคนแอฟริกาใต้ที่บ้านแตกเขาหนีพ่อกับแม่ที่หย่ากันที่แคนาดาตอนเป็นวัยรุ่นและต่อมาเขาย้ายตัวเองไปเรียนอยู่ที่อเมริกาอาจเพื่อที่จะไปตามหาความฝันของเขาอะนิสัยหรือความเชื่อเจนเซนห่วงนั้นก็น่าจะแตกต่างจากอีลอนมัสมากกว่าหรือตรงกันข้ามแบบตะวันออกกับตะวันตกค่ะเจนเซนห่วงคือเขาเลี้ยงถูกเลี้ยงแบบจีนอะคือรักการศึกษาเล่าเรียนอย่างน้อยในโรงเรียนมีวินัยสูงทํางานหนักทําได้สมบูรณ์แบบชีวิตเขาไม่เคยเกเรเลยค่ะทำงานโรงงานเดิมและบริษัทเดิมโดยเฉพาะอินเวเดียมานาน30ปีตั้งแต่ยังเป็นบริษัทเล็กจนเติบโตกลายเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในด้าน AI อีลอนมัสนั้นเป็นเด็กฝรั่งทั่วไปที่อยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้แบบอิสระไม่เชื่อฟังครูไม่ค่อยมีวินัยไม่ได้อยู่ในกรอบกล้าเสี่ยงกล้าลองผิดลองถูกเขาเรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองตั้งแต่เด็กเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและมักคิดถึงแต่การแก้ปัญหาระดับโลกและการทำอุตสาหกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์สูงเขาก็เลยทำอะไรหลายๆอย่างทั้งที่ยากและอาศัยพลังใจและพลังกายสูงมากแล้วก็อย่างที่คนอื่นเขาไม่ทำกันในบางช่วงบางเวลาเขาถึงกับต้องนอนที่โรงงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อเร่งงานแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นความแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งของเจนเซนห่วงกับอีลอนมัสก์ก็คือเรื่องของการกล้าเสี่ยงที่อีลอนมัสก์ดูเหมือนว่าจะมีสูงกว่าเจนเซนห่วงเพราะเขากล้าทําในสิ่งที่อาจจะมีโอกาสล้มเหลวสูงแต่ถ้าล้มเหลวก็อาจจะทําให้เขาล้มละลายได้ตัวอย่างในช่วงหนึ่งที่เทสลายังไม่ประสบความสําเร็จเขาแทบจะต้องทุ่มเงินส่วนตัวทั้งหมดแล้วก็จํานําทุกอย่างที่มีของเขาอ่ะเอาไปหล่อเลี้ยงไม่ให้บริษัทล้มละลายโชคดีเขารอดมาได้และประสบความสําเร็จในการผลิตและขายรถได้อย่างจริงจังในขณะที่เจนเซนห่วงนั้นค่ะสิ่งที่เขาเสี่ยงนั้นดูเหมือนจะเป็นช่วงที่ก่อตั้งอีเวเดียในช่วงแรกๆเท่านั้นหลังจากนั้นธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆและบริษัทก็เติบโตไปต่อเนื่องมั่นคงแม้จะไม่ได้โตระเบิดในช่วงแรกก่อนที่กระแสของ AI จะมานะประเด็นสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องภาพพจน์และการสื่อสารสาธารณชนของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองก็สําคัญนะมีผลต่อความสําเร็จล้มเหลวของบริษัทเหตุก็เป็นเพราะบริษัทสร้างขายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิ่งใหม่ที่จะปฏิวัติโลกภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาทุกคนตั้งแต่คู่ค้าลูกค้าซึ่งก็เป็นบุคคลธรรมดาและรัฐบาล ของประเทศต่างๆก็จะต้องมีความรู้สึกและความคิดที่ดีต่อเจ้าของและผู้นำของบริษัทอีลอนมัสก์ภาพเป็นมาตลอดคือเขาเป็นอัจฉริยะมีความคิดนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงคุณสมบัติที่จะทำให้สำเร็จในสิ่งที่คนทั่วไปรวมถึงผู้เชี่ยวชาญคิดว่าเป็นไปไม่ได้ว่าที่จริงคนอื่นอาจจะไม่คิดเลยเช่นการยิงจรวดเก็บตัวจรวดกลับมาใช้ใหม่แทนที่จะปล่อยมันตกทะเลอะไรเหล่านี้ค่ะแล้วก็มีล่าสุดนำสเปซเอ็กซ์เนี่ยเข้าไปตลาดหลักทรัพย์และได้รับเงินจาก IPO มากเป็นประวัติศาสตร์คิดเป็น2.5ล้านล้านไทยค่ะที่จะถูกนำไปสร้างโครงสร้างในฝันทั้งที่ในความเป็นจริงธุรกิจที่ทำในอยู่ปัจจุบันแทบยังจะไม่มีกำไรเลยเจนเซนห่วงนั้นก็เพิ่งจะดังไม่นานหลังจากอีลอนมัสก์มาเขาก็สร้างตัวตนของเขานะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นค่ะภาพของทั้งคู่นะคะคนรวยทั้งคู่ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะเราวันนี้วันจันทร์นะคะมีนัดกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาไพภูเบศรค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะอาจารย์ตกหนักด้วยอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะบางคนก็ไอบางคนก็เนี่ยต้องมาแล้วล่ะไข้หวัดบ้างไอบ้างหลอดลมอักเสบไปถึงขนาดนั้นนะคะวันนี้ก็เลยชวนอาจารย์คุยเรื่องของสมุนไพรที่จะมาช่วยแก้หลอดลมอักเสบกันสักหน่อยนะคะอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนําบ้างคะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็คงจะต้องรู้ว่าหลอดลมอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะคะบางคนก็ไอโน่นไอตั้งแต่2 อาทิตย์ถึง2 เดือนนะคะหลอดลมของเราเนี่ยระบบทางเดินหายใจจะถูกออกแบบมาเพื่อเรียกว่าตอบสนองต่ออันตรายที่จะเข้ามาที่ปอดนะคะเขาก็จะมีระบบนะคะระบบที่สำคัญของเขาเนี่ยก็กลไกการไอนี่แหละมีศูนย์ที่จะส่งไปยังสมองนะคะว่าตัวนี้คุณต้องไอเอาอะไรที่คิดว่าจะเป็นอันตรายออกมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือขับเสมหะออกมาไปหุ้มเชื้อโรคหุ้มฝุ่นแล้วเราก็จะกลืนลงไปในกระเพาะก็กรดก็จะจัดการไปแล้วก็จะมีตัวการอีกอันที่ช่วยเรียกว่าซีเลียซีเลียก็คือขนเล็กๆจะค่อยๆกวาดกวาดเอาแบบเสมหะที่เราขับออกมาเอาฝุ่นละอองค่อยๆแบบเพราะว่ารวมกันแล้วไอออกมานะคะบางทีก็แบบว่าสามารถที่จะถูกกำจัดได้ง่ายในตัวเสมหะนะคะทีนี้กลไกที่ทำให้เกิดการอักเสบจริงๆแล้วการอักเสบเนี่ยเรียกว่าหลอดลมอักเสบเนี่ยมักจะเกิดจากหลังการติดเชื้อไวรัสพวกหวัดใหญ่โควิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพวกไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยที่ไวรัสเนี่ยก็จะไปไวรัสนี่ก็คือเขาจะเข้าไปในเซลล์ปกติไวรัสไม่มียาฆ่าอาจจะมีที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวนะคะเพราะว่าไอตัวไวรัสก็จะไปจู่โจมมันจะซีเรียสซีเรียสก็เบี้ยงทำงานไม่ได้นะคะแล้วก็พอมีไวรัสเข้าไปเนี่ยกลไกภูมิคุ้มกันก็จะเรียกว่ายิงกระสุนเข้าไปจัดการเป็นพวกสารเคมีก็ทำให้เกิดอาการบวมแดงร้อนเหมือนไฟเหมือนเบิร์นอะแต่มันเบิร์นในหลอดลมของเราแล้วก็พอมันเกิดการอักเสบขึ้นเนี่ยร่างกายแล้วก็ซีเลียก็ทำงานไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วซีเลียจะเป็นกลไกแรกที่อาจจะจัดการกับเสมหะแล้วก็ใส่การไอแล้วก็ไอตัวเนื้อเยื่อที่อักเสบเนี่ยหน้าตาก็เปลี่ยนไปไอภูมิคุ้มกันของเราก็จำไม่ได้ก็พยายามไอออกคนไกลก็จัดการไอ้ติ่งแตกปลอมนี้หน่อยเพราะฉะนั้นเราจะไอจนกว่าไอเยื่อบุมันจะกลับมาเป็นปกติซีเลียฟื้นตัวแล้วก็เยื่อบุก็กลับมาเป็นปกติเหมือนที่เราเบิร์นอ่ะเหมือนแบบว่าเราโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกแต่เราเห็นข้างนอกใช่ไหมเนื้อเยื่อค่อยๆปิวขึ้นมาไอตัวหลอดลมอักเสบก็เหมือนกันทีนี้หมอแผนปัจจุบันรักษายังไงเขาก็รักษาตามอาการให้จิบน้ำเยอะให้นอนพักนอนนี่เป็นยาเพราะว่าตัวที่จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นคือการพักผ่อนการเคลื่อนไหวบ้างมีเลือดไหลเวียนบ้างนะคะนี่สมุนไพรเนี่ยเราก็จะใช้เมื่อไหร่อย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยใช้ให้เร็วที่สุดตอนที่เราเริ่มเป็นหวัดเพื่อไปยับยั้งการอักเสบแล้วก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันมะขามป้อมก็เช่นเดียวกันนะคะมะขามป้อมนี่ก็ไปทำให้มีการขับเสมหะออกมามากขึ้นพวกมะขามป้อมมะแว้งนะคะก็จะช่วยทำให้เกิดขับเสมหะแล้วก็ข้อเด่นของสมุนไพรคือเขาจะไปช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ ทีนี้ตัวหลอดลมอักเสบเนี่ยฟ้าทะลายโจรก็มีรายงานจํานวนมากทีเดียวเกี่ยวกับการไปลดการอักเสบยิ่งกินเท่าไหร่ยิ่งดีโดยเฉพาะในการสู้กับหวัดนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราจะไปเพิ่มการระเวียนอาจจะเป็นขิงกระเทียมหอมเนี่ยแล้วก็จิบเพื่อให้เลือดไปไหลเวียนเอาเม็ดเลือดขาวเข้าไปนะคะแล้วก็เสมหะก็จะแบบเหลวไอออกมาได้ง่ายหรือไหลลงคอได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะเราก็จับหลักว่าแก้อักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปเพิ่มการไหลเวียนนะคะแล้วก็ไปในเรื่องของการไปช่วยทําให้เรียกว่าช่วยขับเสมหะช่วยให้หลอดลมคลายตัวไอตัวเด่นๆที่โบราณใช้มีตัวคือหูเสือหูเสือนี่ใช้กับเด็กได้จะอ่อนโยนเรามาปั่นน้ํากินเราทำอะไรกินเนี่ยนะหูเสือจะช่วยเรื่องหลอดลมอักเสบได้ดีทีเดียวนะคะทําให้หายใจโล่งทําให้หลอดลมคลายตัวอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่ทางอินเดียใช้เยอะแล้วก็หมอพื้นบ้านที่แบบมีต้นนี้อยู่นะคะเป็นพวกที่ใช้แบบพวกเขาเรียกว่าย่านางหนุ่มคือเรียกตัวผู้ตัวเมียมันม้าสามตอนเนี่ยคือจะเป็นตระกูลหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งตระกูลหน่อไม้ฝรั่งเขา
0: ค
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ใช้รากนะคะใช้รากเนี่ยเอามาเรียกว่าต้มนะพวกไอแห้งๆไอนานๆคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าขยายหลอดลมทำให้ลดไปกดศูนย์การไอด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะคะปกติการไอเนี่ยเราอย่าไปกินยาหยุดไอตัวที่เราไม่ได้ผ่านแพทย์เลยนะเพราะว่าการที่หยุดไออ่ะบางทีมันมีเชื้อโรคอยู่นะคะเชื้อโรคอาจจะติดเชื้อซ้ำจาก
0: อ๋อมันก็ไม่ใช
1: ไว
0: ่ห
1: รั
0: า
1: ส
0: ย
1: เป็
0: ไป
1: นแบ
0: ที
1: คท
0: เด
1: ี
0: ี
1: เร
0: ย
1: ี
0: ว
1: ย
0: ใช่ไหมอาจารย์
1: มันก็จะทำให้มันซุกอยู่พอหมดฤทธิ์กดแล้วก็ไออีกเพราะฉะนั้นในการกินยากดอาการไอเนี่ยอย่างพวกโคดีอินซึ่งเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกับฟินอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เที่ยวไปผสมยาแก้ไอ400อะไรนี่นะคะก็คือยาแก้ไอในกลุ่มนี้นะคะพวกกลุ่มมอร์ฟีนกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องให้แพทย์สั่งเพราะว่าไอเนี่ยเป็นกลไกธรรมชาติเราเพียงดื่มน้ำมากๆพักผ่อนยิ่งพักผ่อนเร็วเท่าไหร่เนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นมาคือทำให้ทำหน้าที่ได้
0: ค
1: อย่
0: ่
1: า
0: ะ
1: งถูกต้องเลือกใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยแล้วอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เป็นประสบการณ์จากการที่แบบเรารู้ว่าข้างในแผลหายเร็วจากบัวบกเนี่ยเราถ้าเรามีบัวบกเนี่ยเราก็บัวบกมาเป็นส่วนผสมของยาแก้ไอของเราก็ได้ว่านหางจระเข้ตัวนี้ก็ช่วยแบบไปเรียกว่าไปลดการอักเสบเหมือนแผลไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบัวบกว่านหางจระเข้เป็นตัวเหมือนไปช่วยฟื้นฟูรากสามสิบเหมือนไปฟื้นฟูตัวที่ช่วยไปลดการอักเสบเด่นๆนะก็คือฟ้าทลายโจรแล้วก็เราจะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ติมพวกขิงพวกอะไรที่มีฤทธิ์อุ่นนะคะรวมถึงหูเสือด้วยหูเสือนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำว่าให้ปลูกไว้นะคะเราจะมีงานมติชนเฮลท์แคร์นะคะง
0: ม
1: าน
0: ติ
1: ม
0: ช
1: ติน ช
0: เฮ
1: น
0: ล
1: เ
0: ท
1: ฮ
0: ์แค
1: ลท์แ
0: ร
1: ค
0: ์
1: ร์มติชนเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นงานหนึ่งที่เราจะเอาหูเสือไปแจกนะคะ
0: อ๋อค่ะเป็น
1: เ
0: ต
1: ป
0: ้
1: ็
0: น
1: น
0: เหรอคะอาจารย์เป็นให้มาปลูกที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ไปปลูกที่บ้านค่ะหูเสืออ ด
0: ่
1: ่างวัน
0: า
1: แรกเลย25-28นะคะหูเสือเนี่ยเป็นสมุนไพรที่อาซิมอาม่าจะเอามาทำปลาฉ่อเอามาสับๆป
0: ค
1: น
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ับเนื้อหมูแล้วให้กินหรือว่าเอาไปผัดก็ได้นะคะ
0: อื
1: แต่เราม ปั่นเอามาปั่นกับน้ําอุ่นๆเอามากินสดเคี้ยวสดๆอะไรก็ได้พอปั่นผสมกับน้ําผึ้งก็ได้เราจะหายใจโล่งขึ้นนะคะหูเสือเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการแก้ไอที่อร่อยเป็นตัวที่อร่อยเราก็กินง่ายแล้วเ
0: ค
1: ด็
0: ่
1: ก
0: ะ
1: ๆก็ใช้ได้นะคะวันที่25-28เนี่ยเราไปที่สามย่านมิตรทาวน์นะคะเป็นกิจกรรมที่อภัยภูเบศรเนี่ยเอาต้นไม้ไปแจกนะคะก็วันแรกเลยนะคะ25ก็จะมีแจกหูเสือด่างนะคะก็จะเชิญขอเชิญชวนท่านผู้ฟังไปร่วมงานนะคะ25-28วันอื่นก็มีนะคะมีจากนารายหรือแป๊ะตำปึ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: มีพญายอแล้วก็ลิ้นมังกรลิ้นมังกรก็โดดเด่นในเรื่องของไอแห้งๆเช่นเดียวกับราก 30นะคะคือตัวของทางอินเดียนิยมใช้ราก 30ของจีนนิยมใช้ลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังก
0: ค
1: ร
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี่ก็จะอยู่วันที่28นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ย เรียกว่ามีความสุขกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้สวยด้วยนะคะมีทั่วทรงที่แตกต่างแล้วเราก็สามารถเอามาทำบะชอดินมังกรก็สามารถที่จะมาต้มซุปทำเป็นน้ำซุปได้นะคะเรื่องของเราลมอักเสบเนี่ยที่สำคัญคือเขาไม่ถูกกับอะไรเย็นๆอย่าไปอยู่กลางไอแอร์เพราะว่าพอเยื่อบุเนี่ยแบบว่าแห้งเนี่ยร่างกายก็จะแบบไม่เสมหะจะน้อยเนี่ยก็แบบว่าทำให้แห้งอาการไอก็จะมากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เรื่องนี้ก็คงรู้ดีจิบน้ำอุ่นๆนะคะใส่อะไร
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ี่ไปเพิ่มการหรือเวียนขิงตะไคร้อะไรก็ได้หรือทำยาของเราเองใส่มะขามป้อมใส่หูเสือใส่ตัวของฟ้าทะลายโจรมีนิดหนึ่งก็ได้ตะไคร้พอจะทนขมได้แต่บางคนเนี่ยไม่เป็นไรขมก็ขมนะคะอันนี้ก็เป็นส
0: ค
1: ิ่ง
0: ่ะ
1: ที่เราสามารถปรุงยาในการรักษาหลอดลมอักเสบเข้าใจว่าโรคนี้ไม่ใช่เราตะเวนหาหมอเมื่อไรจะหยุดไอไปหาหมอที่เขาก็จ่ายยาแก้ไอถ้าเกิดว่าคนที่เป็นหอมที่ก็ใช้ยาขยายหลอดลมคนที่เป็นหอบหืดนี่การไอเป็นตัวกระตุ้นอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็ดีนะคะควรไปเลยแหละ
0: ช่
1: น
0: ว
1: ะ
0: ย
1: ค
0: ไ
1: ะ
0: ด้
1: เพรา
0: อ
1: ะ
0: ี
1: บ
0: ก
1: าง
0: ทท
1: ี
0: าง
1: ไ
0: ห
1: อ
0: นึ่ง
1: ขึ
0: เ
1: ้
0: น
1: น
0: าะ
1: มาคือแบบว่าการไอจะไปกระตุ้นหอบหืดอ่ะคือจริงๆแล้วคนที่เป็นหอบหืดเขาจะรู้ถ้าเริ่มไอปุ๊บนี่เขาจะจิบยาแก้ไอมาขำป้อมหรือว่าเราจะทำยังทำยาแก้ไอเราเองซึ่งอย่าไว้จิบพอที่แบบเริ่มไอแล้วก็ต้องเริ่มหยุดถามว่าทําไมเราต้องกินยาแก้ไอก็เพราะว่าอาการไอมันทําให้เกิดยิ่งช้ำอ่ะพอยิ่งช้ำเราก็ยิ่งไอการที่ทําให้ไอได้ง่ายเสมหะเหลวก็จะช่วยทําให้การไอเนี่ยแบบลดลงนะคะแล้วก็หลอดลมก็จะเหมือนกับว่าถูกกระทบกระเทือนน้อยลงอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: พราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าโรคหลอดอักเสบเนี่ยประมาณสัก2 อาทิตย์ถึง2 เดือนนะคะประมาณสี่
0: โอ
1: สอง
0: ้
1: ถึงสี่อาทิตย์นะค
0: ส
1: ะ
0: องเดือน
1: บางทีปกติเฉลี่ยเพื่อนพี่เคยติดตามประมาณ3 อาทิตย์โดยเฉลี่ย
0: อือหื
1: แล้วก
0: อ
1: ็ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้นอนไปอยู่ในที่เย็นๆในยิ่งแบบไอ
0: ค่ะ
1: แล้วบางคนก็พัฒนาเป็นหอบหืดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเริ่มจะเป็นหวัดเนี่ยพักแล้วก็ใครที่สูงอายุใครที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะเรียกว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีบางทีก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆมาก็ต้องไปฉีดทุกปีนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าพอเริ่มเป็นหวัดใหญ่เนี่ยการที่เราไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันมาขำป้อมเรารีบกินให้เร็วแล้วก็จัดการในเรื่องของพฤติกรรมการนอนการเคลื่อนไหวบ้างนะคะเราก็จะไปอยู่ในที่เย็นอย่ากินอาหารย่อยยากอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบค่ะ
0: ค่ะอ๋อแต่ที่สําคัญคือต้องปรับพฤติกรรมนะอย่างเช่นอาจารย์บอกตะกี้ต้องนอนด้วยต้องนอนให้พักให้เพียงพอ
1: ต้อง
0: เ
1: น
0: นา
1: อ
0: ะ
1: นให้พอ
0: เอ
1: น
0: ออ
1: นคือยาน
0: อ
1: ก
0: น
1: ิน
0: คื
1: ข้
0: อ
1: าวต
0: ย
1: ้
0: าม
1: คือยากินข้าวต้มที่ย่อยง่ายๆนะร่างกายอย่างทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าธาตุไฟเนี่ยเราจะต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วการเจ็บป่วยในช่วงที่เราป่วยปล่อยให้เขาสู้อย่าไปกินอะไรย่อยยากเพราะธาตุไ
0: ค
1: ฟ
0: ่ะ
1: ต้องมาย่อยใช่ไหมก็ให้เข้าไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมเช่นช่วงนี้ก็กินอะไรย่อยง่ายๆตุ๋นซุปหอมซุปกระเทียมนะคะแล้วมีโปรตีนอะไรครบถ้วนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่ร่างกายจะถูกใช้ไปสร้างคือเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยมันเป็นองค์รวมจริงๆแล้วก็
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นตอนลมมาเสร็จแล้วก็ใจเย็นๆเข้าใจหลอดลมค่ะ
0: ค่ะแต่ว่างานนี้จัดเมื่อไหร่ยังไงนะคะแล้วบูธของสมุนไพรอภัยภูเบศก็ไปร่วมด้วยเหรอคะอาจารย์
1: แต่ใช่ค่ะบูธอภัยภูเบศเนี่ยอาจจะอยู่หน้าหอเลยคืออยู่ที่3 ย่านมิตรทาวชั้น5
0: ชั้น5
1: ค่ะเรามีต้นไม้ไปแจกมีหนังสือไปแจกมีหนังสือแกงส้มด้วยมีหนัง
0: ค
1: ส
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อท้องไส้ในวิถีอาเซียนซึ่งการดูแลระบบทางเดินอาหารบางทีก็เกี่ยวข้องกับดูแลระบบทางเดินหายใจอย่างที่พี่บอกรับไปแล้วว่าบางทีคนที่ท้องผูกลำไส้อักเสบบางทีร่างกายนี่รวนเพราะฉะนั้นการดูแลทั้งหมดบางทีมันเชื่อมกันเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็หลังพระพงษ์จะเล่าให้ฟังว่าบางทีเราแพ้อากาศมีน้ำมูกเยอะๆเนี่ยแค่ดูแลระบบทางเดินอาหารให้เรียกว่ามีความเป็นปกติเนี่ยเราก็จะฟื้นฟู อาการแพ้ได้เพราะว่าครูหมอยาจะบอกว่าสอเสมหะอุระเสมหะครูถาเสมหะมันเชื่อมกันหมดแหละนะคะก็เป็นภาษาการแพทย์แผนไทยนิดนึงแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าตัวใดตัวหนึ่งพิการหรือรวนเนี่ยก็จะรวนไปเหมือนกันหมดอันนี้ก็เป็นจริงๆที่คอของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสมหะนะคะเ
0: ค
1: มื
0: ่
1: ่อ
0: ะ
1: กี้พี่พูดถึงว่าเราต้องดูแลระบบย่อยอาหารของเราเพื่อที่จะไม่ให้เสมหะเนี่ยเรียกว่าให้มีการย่อยที่เป็นปกติโดยที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายผ่านการตุ๋นทำเป็นซุปใส่เครื่องเทศที่เราชอบลงไปมีโปรตีนที่เพียงพอพวกซุปไก่สมัยก่อนบอกซุปไก่เนี่ยเป็นยานะคะมีโป
0: ค
1: ร
0: ่ะ
1: ตีนที่นำไปสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวของหลอดลมอักเสบเนี่ยเป็นผลพวงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีแบคทีเรียหรือพวกฝุ่นละอองแต่พี่ว่าฝุ่นละอองนี่ก็เป็นอะไรที่ก็แก้ยากจนเว้นเราอ
0: แก
1: อก
0: ้
1: จ
0: ย
1: าก
0: าก
1: สา
0: ค่ะ
1: เหตุ
0: เจ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ทุ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: วัน
1: ค่ะ
0: อืมอ่ะสรุปแล้วคืองานจัดที่สามย่านมิตรทาวน์เจอกับบูธของอภัยภูเบศรชั้น5นะคะ26 ถึง 29มิยอมอยู่ทุกวันใช่ไหมคะอาจารย์
1: ได้ค่ะอยู่4 วันแล้วก็มีต้นไม้ที่แจกวันแรกนี่เป็นงูเสือด่างแจกวันละ100 ต้นนะคะท่านที่อยากจะปลูกสมุนไพรก็ไปเช้าหน่อยแล้วก็จักรนาลายพญายอแล้วก็ลิ้นมังกรแล้วก็มีการ25 ถึง 27เนี่ยสลับเขาสลับวันกัน25 กับ 27แจกหนังสือสมุนไพรท้องไส้ในวิถีอาเซียนมีสูตรในการดองผักกิมจิอะไรต่างๆนะคะแล้ววันที่26 ถึง 28นะคะวันคู่เนี่ยแจกหนังสือแกงส้มแล้วก็มีการแบบลดแถมเลยทางฝ่ายการตลาดเขาก็จัดไปนะคะแต่พี่นี่ก็ดูแลเรื่องของการแจกต้นไม้เรื่องของสมุนไพรแล้วก็เรื่องของหนังสือนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ฟังที่อยู่บริเวณนั้นนะคะไป
0: ค่ะ
1: แวะชมบูธอภัยภูเบศรค่ะ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะอยากแนะนำให้ไปสำหรับไฮไลท์4 วันนะคะใครสนใจก็อย่าลืมเจอกันที่3 ย่านมิตรทาวน์นะคะสำหรับงานสุขภาพอยู่ดีแฮปปี้นะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายค่ะชั้น 5นะคะอาจารย์บอกว่าบูธของอภัยภูเบศรจะอยู่หน้าๆเลยค่ะฉะนั้นขึ้นไปชั้น 5ก็คงจะลองไปถามที่เป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะใครไปเช้าก็จะได้ต้นไม้เลยนะคะจะได้เขาแจกต้นไม้เนาะ26 27 28 29นะคะมีหลายอย่างนะเครือมติชนเขาจัดเนี่ยเขามีพวกบริการเกี่ยวกับไอ้สุขภาพตรวจการรักษา30 โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศจุดตรวจตานะคะฟันแล้วก็มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งตรวจปอดฟัง30 เสวนาที่ดีที่สุดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีทอล์กหนึ่งใจแห่งปีมีเวิร์กช็อปนะคะมีสินค้าเพื่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมแวะไปบูธของอภัยภูเบศรด้วยนะคะของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็งานนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะของเครือมติชนเขาจัดนะคะทุกช่วงวัยไปได้ค่ะไม่ใช่แต่ว่าผู้สูงอายุจะไปนะเด็กเด็กวัยรุ่นก็แวะไปได้นะคะไปง่ายอยู่นะ3 ย่านมิตรทาวน์ก็เดินทางสะดวกค่ะถ้าไม่ต้องเอารถไปก็ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินเนี่ยสถานี3 ย่านแล้วก็เป็นทางออกที่2นะคะทางออก2ค่ะงานเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเผื่อใครสนใจจะไปดิฉันถ้าว่างเดี๋ยวจะไปอาจจะแวะไปนะวันที่26ตรงกับวันศุกร์เนาะ26 27เนี่ยเราไปได้นะคะ27 28เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็ไปได้มีไปจนถึงวันจันทร์เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยเรื่องของอินโดนีเซียกันสักหน่อยหนึ่งนะคะบทเรียนจากอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายมากที่สุดนะคะใครที่ได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดนีเซียในช่วงนี้จะรู้นะคะมันจะมีวิกฤตศรัทธาของนักลงทุนในอินโดนีเซียที่มีสาเหตุหลักมาจากนโยบายประชานิยมโครงการอาหารฟรีซึ่งเป็นบทเรียนเตือนไทยว่าตลาดไม่ยอมรับนโยบายที่ใช้เงินมหาศาลโดยขาดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนค่ะประเทศไทยของเรากำลังเดินบนเส้นทางเสี่ยงคล้ายอินโดนีเซียหรือไม่หลายคนบอกว่าใช่นะคะจากการพึ่งพานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและมีสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณที่สูงกว่าซึ่งบั่นทอนวินัยทางการคลังแต่ไทยเราอะค่ะจะมีความเปราะบางกว่าอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตต่ำเรื้อรังและหนี้สาธารณะสูงเกือบเต็มเพดานทำให้ไม่มีศักยภาพรองรับความผิดพลาดทางนโยบายได้เท่ากันสัญญาณอันตรายที่สุดที่ผู้บริหารเศรษฐกิจทุกประเทศหวาดกลัวมันไม่ใช่เพียงแค่การที่ตลาดหุ้นปรับฐานหรือว่าการที่ค่าเงินอ่อนลงตามกลไกตลาดนะคะหากแต่มันคือภาวะที่เรียกว่า perfect storm คือการที่ทุกตลาดทั้งตลาดทุนตลาดเงินและตลาดพันธบัตรถูกเทขายพร้อมกันอย่างรุนแรงเกิดวิกฤตศรัทธาและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพี่ใหญ่แห่งอาเซียนอย่างอินโดนีเซียในเวลานี้ค่ะตัวเลขการดิ่งเหวของสินทรัพย์อินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมานั้นสะท้อนภาพความตื่นตระหนกได้อย่างเด่นชัดตลาดหุ้นอินโดนีเซียปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดในภูมิภาคค่าเงินรูเปียทะลุแนวต้านสำคัญสู่ระดับ 16,500 รูเปียต่อดอลลาร์ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลถูกต่างชาติทิ้งอย่างต่อเนื่องสถาบันจัดอันดับเครดิตสากลทั้ง Fitch Ratingและ Moody's ต่างปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือลงสู่แนวโน้มเชิงลบหรือว่า Negative Outlook ค่ะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะตลาดเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นต่อนโยบายประชานิยมเรือธงอย่างโครงการอาหารฟรีมูลค่ากว่า 490,000 ล้านบาทของประธานาธิบดีบราโบโวร่วมกับก การขยายบทบาทแทรกแซงเศรษฐกิจของภาครัฐนั่นเองนะคะเมื่อหันกลับมามองที่ประเทศไทยของเราความคล้ายคลึงที่น่าหวาดหวั่นก็มีอยู่นะคะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในจาการ์ตากำลังส่งเสียงเตือนมายังกรุงเทพมหานครหากเราวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ข้อเท็จจริงทางการคลังจะพบว่าประเทศไทยค่ะในปัจจุบันเนี่ยกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกันอย่างน่าตกใจในแง่ของการพึ่งพานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและมาตรการอุดหนุนราคางบประมาณรายจ่ายของไทยยังคงตั้งเป้าขาดดุลในระดับสูงโดยสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณชดเชยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของไทยนั้นเนี่ยมันพุ่งสูงเกินกว่า 3.5% ของ GDP ในปีงบประมาณล่าสุดซึ่งเทียบสัดส่วนแล้วถือว่าไทยมีการขาดดุลที่รุนแรงกว่าอินโดนีเซียที่ปริ่มเพดานกฎหมายควบคุมวินัยการคลังที่ห้ามขาดดุลเกิน 3% ของ GDP เสียด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันนะคะโครงสร้างงบประมาณของไทยเนี่ยที่ผูกมัดด้วยรายจ่ายประจำแล้วก็งบประมาณเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจนทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอนาคตลดน้อยถอยลงไปทุกทีค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะทั้งสองประเทศก็ยังมีจุดเปราะบางร่วมกันก็คือความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันโลกค่ะในฐานะผู้นำเข้าพลังงานสุทธิการที่รัฐบาลไทยเนี่ยต้องใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงมาตรการกู้เงินมาอุดหนุนราคาพลังงานเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้จะเป็นสิ่งจะเป็นในระยะสั้นนะคะผู้ฟังแต่ในระยะยาวมันคือการสร้างภาระหนี้ก้อนโตที่รอวันปะทุหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อจุดต่างเชิงโครงสร้างความได้เปรียบที่อินโดนีเซียมีแต่ไทยไม่มีสิ่งที่ผู้บริหารภาครัฐของไทยต้องตระหนักให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมคืออินโดนีเซียเผชิญวิกฤตศรัทธาในขณะที่พวกเขายังมีแต้มต่อทางเศรษฐกิจมหาศาลเศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตในระดับเฉลี่ย 5% ต่อปีค่ะมีโครงสร้างประชากรที่เป็นวัยแรงงานส่วนใหญ่แล้วก็มีระดับหนี้สาธารณะค่อนข้างต่ำเพียงราว 40% ของ GDP ข้อมูลเหล่านี้ชี้ว่าอินโดนีเซียยังมีเบาะรองรับความผิดพลาดทางนโยบายที่หนาพอสมควรแต่สำหรับประเทศไทยของเราเรากำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ด้วยร่างกายที่ทรุดโทรมมากกว่าเศรษฐกิจไทยเราติดลมการเติบโตต่ำเรื้อรังมานานหลายปีนะคะตัวเลขการเติบโต GDP วนเวียนอยู่แค่ระดับ 1.5% ถึง 2% เท่านั้นนะคะขณะที่ในสาธารณะของไทยณปัจจุบันขยับขึ้นมาจ่อเพดานกฎหมายที่ 70% ของ GDP สภาวะที่ตัวหนี้มันโตเร็วกว่าตัวหารทำให้ฐานะทางการคลังของไทยมีความเปราะบางสูงมากค่ะหากประเทศไทยเผชิญวิกฤตความเชื่อมั่นการหลั่งไหลของเงินทุนเช่นเดียวกับอินโดนีเซียเราจะไม่มีหน้าตักหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะต้านทานกระแสน้ำได้เลยนะคะข้อเสนอแนะเฉพาะหน้าและเพื่อความยั่งยืนทางรอดของไทยเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นโดมิโนตัวถัดไปในภูมิภาคผู้บริหารประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์การทำงานอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะเขามีข้อเสนอแนะดังนี้นะคะภาครัฐต้องเปลี่ยนผ่านจากประชานิยมเวียงแหสู่สวัสดิการพุ่งเป้าค่ะบทเรียนจากโครงการแจกอาหารฟรีของอินโดนีเซียชี้ว่าตลาดทุนไม่ยอมรับนโยบายที่ใช้เงินมหาศาลแต่ขาดการันตีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรัฐบาลไทยต้องยุติดำเนินนโยบายแจกเงินหรืออุดหนุนแบบปูพรมแล้วเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้เดือดร้อนจริงๆซึ่งมันจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้นับแสนล้านบาทเพื่อนำเงินส่วนนี้ค่ะไปรักษาเสถียรภาพทางการคลัง2คือปฏิรูปโครงสร้างรายได้และการจัดเก็บภาษีอย่างจริงจังเมื่อนี้สาธารณะใกล้เต็มเพดานทางรอดเดียวคือการเพิ่มรายได้รัฐบาลต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองในการปฏิรูปโครงสร้างภาษีขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมลดการยกเว้นภาษีที่ไม่จำเป็นเพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังสถาบันจัดอันดับเครดิตแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกว่าประเทศไทยมีแผนการระยะยาวที่ชัดเจนในการลดการขาดดุลงบประมาณและควบคุมหนี้สาธารณะข้อ3ก็คือภาคเอกชนค่ะต้องเร่งบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินและก็อัตราแลกเปลี่ยนในยามที่ภาครัฐต้องการกู้เงินจำนวนมากเพื่อชดเชยงบประมาณจะเกิดภาวะแย่งสภาพในตลาด
6: ซึ่งจะดันให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้นเอกชนไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับต้นทุนทางการเงินที่แพงขึ้นควรเร่งจัดหาเงินทุนระยะยาวที่มีต้นทุนคงที่ล่วงหน้าและต้องปิดความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด 100% นะคะเพื่อรับมือกับความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก 4. คือหลีกเลี่ยงนโยบายรัฐนำตลาดแล้วก็การแทรกแซงกลไกราคาความกังวลประเด็นหนึ่งของนักลงทุนต่ออินโดนีเซียก็คือการขยายบทบาทของรัฐเข้าไปยึดกุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์รัฐบาลไทยจึงต้องรักษาบรรยากาศการแข่งขันที่เสรีและโปร่งใสหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจรัฐหรือกฎหมายพิเศษเข้าไปแทรกแซงกลไกของภาคเอกชนเพราะนั่นจะเป็นการทำลายบรรยากาศการลงทุนแล้วก็เร่งให้ทุนต่างชาติถอนตัวเร็วยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังคะอินโดนีเซียคือกระจกเงาของไทยนะคะวิกฤตในอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะแต่มันคล้ายกับกระจกเงาบานใหญ่เลยล่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันน่ะวินัยทางการคลังและความเชื่อมั่นทางตลาดเป็นสิ่งที่มีราคาแพงและก็เปราะบางอย่างยิ่งประเทศไทยไม่มีแต้มต่อเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเหมือนอินโดนีเซียนะคะดังนั้นไม่มีสิทธิ์ค่ะที่จะไปทำความผิดพลาดในระดับนโยบายได้เลยถึงเวลาแล้วนะคะที่ผู้บริหารประเทศจะต้องเปลี่ยนผ่านความเพ้อฝันของนโยบายประชานิยมระยะสั้นเช่นโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตมาตรการพักชำระหนี้ขนาดใหญ่และการกู้เงินทับถมเพื่ออุ้มราคาพลังงานชั่วคราวไปสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในกระแสทานแห่งความผันผวนของโลกยุคใหม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนจากอินโดนีเซียนะคะที่เราจะต้องปรับไปด้วยค่ะไทยต้องตื่นจากฝันประชานิยมนะคะเพราะมันเสี่ยงจากหนี้ท่วมของเราที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมีการตั้งข้อสังเกตไหมคะว่าทำไมเศรษฐกิจไทยของเรามาถึงโตต่ำเรื้อรังเพราะอะไรยังไงทั้งที่ลงทุนมหาศาลทุกปีรัฐบาลไหนมาก็โอ้โหมหาศาลทุกปีเศรษฐกิจไทยทำไมเติบโตอัตราที่ต่ำลงได้เรื่อยล่ะหลังเผชิญวิกฤตแต่ละหลายครั้งก็เข้าใจอยู่วิกฤตมันมีประเทศอื่นก็เจอวิกฤตเช่นเดียวกับเรานะคะเพราะอะไรก็เป็นที่น่าสังเกตแหละถูกไหมคะที่ประเทศไทยเนี่ยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี40วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี51วิกฤตโควิดในปี63แม้เราจะฟื้นได้ทุกครั้งภายหลังวิกฤตแต่ละครั้งนั้นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยจะไม่กลับไปอยู่ระดับเดิมเท่ากับในช่วงก่อนวิกฤตเช่นอัตราการขยายตัว GDPหลังฟื้นตัวจากวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ขยายตัวของไทยอยู่ที่ 6% เทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีก่อนเกิดวิกฤตที่ 8.1% แต่พอเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสในปี5051 GDP ไทยขยายตัว 4% เทียบกับ 5.6% ก่อนเกิดวิกฤตและอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยภายหลังจากฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดอยู่ที่ 2-3 เทียบกับ 4 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตทำให้หลายคนชะงนว่าทุกครั้งที่ระบบเศรษฐกิจไทยเจอวิกฤตแม้จะหลุดรอดฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่เหมือนว่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไม่รู้ว่าปรับตัวไม่ได้ในเวทีเศรษฐกิจโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีวิกฤตหรือโรคร้ายที่ได้ทำลายความเข้มแข็งของเราไปบางส่วนจนทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยหล่นหายไประหว่างการฟื้นตัวจนในปัจจุบันนี้ค่ะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับรั้งท้ายอาเซียนไปเลยนะคะสาเหตุไทยสูญเสียความสามารถตกหล่นไปในระหว่างวิกฤตหรือระหว่างการฟื้นตัวนั้นน่ะก็แสดงออกมาทางผลิตภาพแม้แต่รองนายกที่ดูแลเศรษฐกิจยังเอ่ยเลยค่ะว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวไม่เต็มศักยภาพจำเป็นที่ต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศไปผลผลิตภาพการผลิตของแรงงานลดกว่าเท่าตัวเลยค่ะของไทยเราขยายตัวช้าลงในช่วงหลังๆเช่นการศึกษา OECD ที่บอกว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภาพของการผลิตแรงงานไทยในช่วง2558ถึง2556อยู่ที่ 2.1 ซึ่งลดลงกว่าเท่าตัวในช่วงปี2553ถึง2558มีอัตราการขยายตัวที่ 4.8 แล้วก็ถ้ามองในรูปด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มองผ่านตัวชี้ ที่เรียกว่า Total Factor Productivity หรือว่า TFP แล้วอัตราขยายตัวเฉลี่ยของไทยในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเท่ากับ0เลยนะคะในปี2567สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์แจ้งว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจาก TFP ของภาคบริการกว่า 3.07ในขณะภาคอุตสาหกรรม 0.38 ภาคเกษตรติดลบ 0.98 สรุปง่ายๆคือภาคบริการมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารได้ดีมากค่ะภาคเกษตรยังถือว่าไม่มีการพัฒนานวัตกรรมแต่อย่างใดในภาคอุตสาหกรรมนั้นเรียกได้ว่าพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทักษะของแรงงานนั้นถือว่าต่ำมากถ้าเทียบกับชาวบ้านนะคะเราต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตเป็นทางรอดค่ะคุณผู้ฟังประเด็นเร่งด่วนในการค้นหาสิ่งที่ขาดหายไประหว่างทางของการเปลี่ยนผ่านช่วงเวลายากลำบากของเศรษฐกิจของไทยในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตคือหนึ่งหนทางที่จะพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของไทยได้อย่างน้อยจะฟื้นไข้ได้เร็วเข้มแข็งขึ้นจนพอมีแรงที่จะไปคิดหาสิ่งใหม่ๆที่ชอบแบบเรียกว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เหล่านี้ไม่ฉะนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ยังไปได้ช้ากระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็น FDI ปัจจัยหนึ่งก็คือความพร้อมและยกระดับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะที่จะช่วยใช้ภาคการผลิตใช้ศักยภาพของตัวเองให้มีประสิทธิภาพนะคะปรับปรุงระเบียบกฎหมู่กฎหมายทั้งสร้างต้นทุนทางการเงินเวลาให้กับภาคธุรกิจไม่จำเป็นปัญหาคอร์รัปชันการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมไปสู่ภาคการผลิตยกระดับการศึกษาและประสิทธิภาพแรงงานโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพการเงินและงานวิจัยรวมถึงนโยบายการค้าต่างประเทศที่เปิดโอกาสการตลาดการลงทุนไปทั้งหมดนี้เป็นการขยับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้ขยายออกไปรวมถึงยังช่วยให้หน่วยผลิตของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลยุคนี้คือรู้ดีว่าต้องทำอะไรและทุกยุคก็รู้ดีเหมือนกันเรื่องต่างๆที่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะว่าไปแล้วเป็นเรื่องเดียวกันกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่พูดกันมานานๆหลายเรื่องก็เริ่มกันมาแล้วบางเรื่องก็ได้แต่พูดแต่ไม่ทำอะค่ะทุกเรื่องที่จะต้องทำต้องใช้เวลาความมุ่งมั่นทางการเมืองที่สูงมากเชื่อว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรู้เรื่องดีและรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ที่ไม่ทำหรือทำไม่เต็มที่ก็เพราะแบบบางเรื่องเหล่านี้มันทำยากทำนานผลกระทบผู้คนวงกว้างอาจเสร็จไม่ทันในยุคสมัยเลยเลือกหันไปทำเรื่องไวๆมันเลยทำให้โครงสร้างใหญ่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้แข็งแรงตามยุคสมัยที่ควรจะเป็นสำหรับรัฐบาลปัจจุบันนะคะที่ได้ฟังรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจหลายท่านพูดก็อุ่นใจเปราะหนึ่งว่ารัฐบาลรู้ปัญหาดีมากส่วนที่เหลือก็เหลือแต่ความจริงใจละค่ะและความกล้าหาญทางการเมืองจริงๆในการสร้างความเข้มแข็งที่หล่นหายไปในทุกช่วงของวิกฤตที่เศรษฐกิจไทยประสบมาก็ถือว่าเอาใจช่วยรัฐบาลแล้วกันนะคะในการดำเนินการยึดไม่ได้ไปแบบว่าเป็นไข้เรื้อรังไปไหนไม่ได้สักทีนึงก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าบางทีเราทุ่มงบมหาศาลแล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาก็เสียดายนะเสียดายงบประมาณมหาศาลที่มันทุ่มลงไปนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: แอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
5: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำให้ความสำคัญโครงการไทยชื่อไทย Plus และการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาด

0: พื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องการเข้าร่วม OECD รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี
2: ้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมกต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสระบุการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสจะมีการหารือถึงการประเมินผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่งจะบรรลุผลสำเร็จรวมถึงการสนับสนุนเลบานอนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: อบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันจันทร์กันนะครับวันนี้ตรงกับจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษไปจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านที่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้านี้ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบต้องเงี่ยหูฟังตั้งตารอกับปรากฏการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการโพสต์ลงใน Truth Social นะครับว่าข้อตกลงนะที่มีเงื่อนไข 14-15 ข้อระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะมีการลงนามกันในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับแรงกระเพื่อมหลังจากที่ทุกคนได้รับฟังข่าวสารนี้ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับนะซึ่งกราบเรียนท่านผู้ฟังตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีความหวังทุกอย่างกำลังจะเดินหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเรามองในลักษณะที่นอกจากโหราศาสตร์แล้วไปเก็บเกี่ยวข้อมูลในอดีตมาก็จะเห็นว่าความการประกาศในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแล้วมันก็มักจะจบลงด้วยความไม่แน่ไม่นอนเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะซึ่งตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังถ้าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยกาลโยกวันนี้ถือว่าเป็นวันโลกาวินาศเป็นวันอามาวสีนะครับอามาวสีคือเกิดจุดคลาดเขาเรียกว่าเกิดจันดับนะวันนี้พระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยทับกันสนิทองศาถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่พระจันทร์ไม่มีแสงสว่างครับแล้วขณะนี้ดาวจันทร์อยู่ที่ไหนครับจันทร์อยู่ที่ราศีเมถุนนะครับอยู่ร่วมกับอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เป็นราชาโชคแล้วที่ราศีเมถุนก็มีดาวพุธร่วมอยู่ด้วยนะพุธดวงนี้ยังตรีโกณถึงราหูดังขณะนี้การกระพือข่าวการตีข่าวการสร้างกระแสมันเป็นไปด้วยการความปรารถนาในการสร้างความรู้สึกหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังครับซึ่งถ้าเราดูโหราศาสตร์แบบนี้มันก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับเพราะอะไรครับขณะนี้ทรัมป์เองกำลังเผชิญกับความรู้สึกภายในประเทศนะที่อาจจะกำลังสั่นคลอนอาจจะยังไม่ถึงขั้นระส่ำระสายนะครับประชาชนชาวอเมริกันอาจจะต้องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นนะสถานการณ์เศรษฐกิจในโลกดูจะบีบคั้นแต่ละที่มากขึ้นส่วนอเมริกาเองก็เผชิญเหตุการณ์ที่หนักหน่วงคืออิหร่านไม่ยอมนะคือหล่อซัดเต็มที่แถมมีนักข่าวสายการทหารเปิดเผยอีกว่าถ้าอิหร่านถ้าอเมริกายังขืนดื้อดึงต่อไปอาจจะมีจรวดชุดใหญ่พุ่งตรงไปที่วอชิงตันดีซีโอ้โหแบบนี้เพราะฉะนั้นข่าวเมื่อตี 4:00 ตี 5:00 เมื่อเช้าที่ผ่านมา สำหรับนะคนลงทุนนักธุรกิจคนที่อยู่ในแวดวงค้าขายก็คิดว่าเอาละมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้หายใจหายคอแต่สำหรับผมแล้วก็อีกหลายท่านที่สนใจโหราศาสตร์เก็บสถิติดูข้อมูลความเป็นไปผมคิดว่าจากวันนี้ไปถึงวันศุกร์นะยังมีอะไรที่น่ากังวลหลายเรื่องเพราะอะไรครับวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังครับดาวอังคารจะเดินยกเคลื่อนเข้าสู่ราศีพฤษภครับเมื่อเดินมาที่ราศีนี้แล้วเนี่ยอังคารเป็นราชาโชคโยกถึงเสาเวลาดาวโยกกับดาวเสาเท่ากับเสานี่อยู่ร่วมด้วยเต็มๆนะครับจะเกิดปรากฏการณ์อะไรครับนะเสามฤตยูอังคารเป็นจตุโกณกับราหูหมายความว่าก่อนที่จะมีการเซ็นหรือหลังเซ็นข้อตกลงแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ยุติซะเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเพราะว่าเงื่อนไข14 15ประการเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันแล้วคนระดับผู้นำของอิหร่านเนี่ยกับระดับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไอ้การที่จะยอมอะไรง่ายๆมันคงเป็นไปไม่ได้ครับต่างคนต่างจะต้องเคลมศักยภาพความยิ่งใหญ่ของตนเองเพราะราหูยังปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีแห่งผู้นำหมายความว่าผู้นำนะอยู่ในห้วงเวลาที่มีความมั่นใจสุดสูงสุดถึงจะมีปรากฏการณ์อะไรมา รบกวนความหนักแน่นมั่นคงทางอารมณ์แต่ก็นี่แหละครับมันก็สั่นไหวได้เป็นบางช่วงนะแต่จริงๆแล้วเพราะอะไรครับมีข้อมูลบางประการนะครับที่ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์นะทรัมป์อธิบายว่าหลังจากข้อตกลงยุติลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยอเมริกาก็จะเป็นประเทศที่บริหารจัดการภูมิภาคตะวันออกกลางมิดเดิลอีสต์และก็มีข้อมูลเปิดเผยซะด้วยซ้ำว่าอะไรอ่ะผลประกอบการหรือรายได้บางส่วนเนี่ยทรัมป์อาจจะต้องขอแบ่งส่วน 20% พูดจาเหมือนลักษณะคุมปากซอยซะอย่างนั้นท่านผู้ฟังทั้งที่ตัวเองเพิ่งโพสต์ลง Truth Social ไปว่าเนี่ยตอนนี้ขอให้เรือทุกลำเตรียม Start the Engine นะให้เตรียมขนย้ายถ่ายน้ำมันได้เป็นปกติได้เลยเห็นไหมครับสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะออกไปในทางไม่ค่อยเชื่อฮะสำหรับผมคือออกไปในทางไม่ค่อยเชื่อส่วนพวกเราก็ปรับตัวกันจนชินแล้วครับแฟนๆรายการที่รักของผมทุกท่านตอนนี้ฟังสิ่งที่ทรัมป์พูดแล้วก็เฉยละยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะวันที่ผ่านมาก็ชาไปหมดท่านผู้ฟังครับนะฮะก่อนที่จะไปข่าวอื่นแล้วก็ติดตามข้อมูลเหล่านี้ขออนุญาตมาขอบคุณท่านเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นรุ่นพี่นะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของศรีภรรยาของผมด้วยนะครับนะก็คือคุณจันทรัตน์ดำรงรัตน์วันสองวันที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับผมเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรมาดูสภาพชัยภูมิทำเลที่ตั้งของโรงแรมแห่งหนึ่งก็คือโรงแรมนวรัตน์หลายคนรู้จักดีนะครับโรงแรมนวรัตน์เป็นโรงแรมเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันนี้หลังจากได้มีการรีโนเวทมาประมาณ10กว่าปีแล้วนี่นะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นนวรัตน์เฮอริเทจซึ่งบริหารงานโดยคุณจันทรัตน์ดำรงรัตน์คนในจังหวัดกำแพงเพชรจะเรียกสุภาพสตรีนักธุรกิจหญิงท่านนี้ว่าพี่ใบเล่นะครับและก็น้องๆพี่กุลแก้วทั้งหลายหรือสุภาพสตรีส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่จบจากโรงเรียนราชินีก็จะเรียกเธอว่าพี่เล่หรือว่าพี่ใบเล่นะครับล่าสุดช่วงเดือนที่แล้วที่มีการจัดงานนะกิจกรรมประจำปีของโรงเรียนราชินีพี่ใบเล่หรือพี่จันทรัตน์ดำรงรัตน์นี้ก็เป็นประธานในการจัดงานแหมผมได้เจอตัวจริงแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีความสามารถมีไอเดียมีความรับผิดชอบมีแรงดริฟต์คือมีพลังกำลังในตนเองส่วนผมเองถามว่ามาทำอะไรครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่านี่อาจารย์ชยุทธโรงแรมแห่งนี้ก็อยู่มานานมากนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วอยากให้ได้ช่วยมาวิเคราะห์ห่วงจุ้ยหน่อยว่าทำเลที่ตั้งของโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจเป็นอย่างไรมีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์ชยุทธว่าไปเลย ผมเองแม่ไปถึงที่กำแพงเพชรได้เห็นสภาพชัยภูมิที่ตั้งแม่ถ้าผู้ฟังนอกจากโรงแรมแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของที่นี่คือที่กำแพงเพชรเนี่ยท่านผู้ฟังครับเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น World Heritage เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับนั่นคืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรผมเนี่ยหลังจากดูฮวงจุ้ยของโรงแรมนี้เสร็จเรียบร้อยได้ไปใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะไปขับรถรอบลงไปจอดไปเดินพินิจพิเคราะห์ทำเลมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมีต้นไม้ที่อายุหลายร้อยปีมีสภาพของศิลาแรงที่ถูกจัดเรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบไม่ได้ถูกรบกวนถือว่ามีความเพียวคือยังเป็นอุทยานนะซึ่งเป็นมรดกโลกที่ถูกรักษาไว้อย่างดีผมก็ยังไงล่ะครับก็ต้องไปเดินไล่เช็คสภาพฮวงจุ้ยถ้าผู้ฟังครับลักษณะเมืองเก่าของที่นี่ลักษณะแม่น้ำปิงนะครับที่ไหลโอบมานะที่ตัวเมืองกำแพงเพชรนะซึ่งกำแพงเพชรนี่อยู่ฝั่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนะครับแล้วถัดจากกำแพงเพชรไปก็เป็นขุนเขาเทือกเขาที่มองเห็นโดดเด่นแต่ไกลผมเรียนพี่ใบเล่หรือพี่จันทรัตน์ไปว่าทำเลแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อายุยืนคนที่นี่มีพละกำลังมีความเข้มแข็งนะคนกำแพงเพชรเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ว่าทำเยอะตั้งใจจริงครับก็ปรากฏว่าผมเมื่อผมเรียนท่านไปอย่างนี้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่อายุยืนแข็งแรงนะท่านบอกผมว่าอาจารย์ชยุทธคุณพ่อปีนี้96นะคุณแม่รู้สึกจะ92นะส่วนคุณปู่ตอนที่ท่านเสียไปท่านก็เติบโตบนผืนที่ที่เป็นโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจแห่งนี้ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงสีครับท่านเสียไปตอนอายุ106ปีเพราะฉะนั้นผมมีเรื่องที่มันนอกเหนือจากฮวงจุ้ยมาฝากท่านผู้ฟังว่าถ้าใครนะครับมีความวิตกกังวลฉันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพตรงชายขอบแถวๆนู่นขออนุญาตไม่พูดประตรงไหนนะแล้วมันน้ำมันท่วมเรื่อยเลยแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีก็เดี๋ยวมีอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ยืนยันยังไงกรุงเทพจมแน่นอนคุณภาพชีวิตก็เริ่มติดขัดผมว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแน่นอนนะเพราะว่าสภาพธรรมชาตินะเขียวชอุ่มเย็นๆมานี่อากาศเย็นแล้วถ้าผู้ฟังครับในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยนะทางกรมศิลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ดูแลเป็นอย่างดีมากนะแล้วก็ยังเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้วก็เข้าไปเดินไปพักผ่อนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือเขามีกิจกรรมครับท่านผู้ฟังคืออะไรฮะคือมีกิจกรรมจัดกิจกรรมขี่จักรยานออกกำลังกายคือสวยงามมากท่านผู้ฟังครับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะมีแม่น้ำปิงไหลทอดยาวจากทางด้านเหนือลงมาท่านผู้ฟังครับนะแล้วทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงถัดไปฝั่งนู้นก็คือจะเป็นอำเภอนครชุมเอาจริงคือผมเนี่ยไม่ได้ชำนาญแผนที่ตรงแถวนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมาแล้วเกิดความประทับใจมากเพราะว่าสภาพชัยภูมิที่นี่คือมีความแข็งแรงในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจงั้นท่านใดนะครับที่คิดว่าโอ้ยเวลาไปเที่ยวหน้าหนาวนี่โอ้เชียงใหม่คนมันเยอะไปที่นี่เลยครับกำแพงเพชรนี่ใช่ฮะแล้วผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่เราหาที่อื่นไม่ได้เนี่ยมีรวมไว้อยู่ที่กำแพงเพชรท่านผู้ฟังนะอย่าลืมนะครับความมรดกพื้นที่ที่เป็นมรดกไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแต่ที่นี่เป็นอัศจรรย์มากแล้วก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีก็เชิญชวนไว้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเชิญชวนไว้เพราะว่ามาแล้วนะแล้วก็มีความประทับใจเป็นส่วนตัวส่วนสภาพที่ตั้งโรงแรมก็เรียนตามตรงว่าสภาพชัยภูมิแข็งแรงมากคุณพ่อคุณแม่ของพี่ใบเล่พักอยู่ที่นี่เป็นประจำนะปรับปรุงเรียบร้อยท่านก็อยู่ที่ห้องสวีทข้างบนท่านอยู่จนอายุ90กว่าตอนนี้ทั้งสองท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ เห็นไหมฮะชัยภูมิดีเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนแล้วมันส่งกระแสไปถึงบุคคลที่อยู่รายรอบนั้นบางคนนะเคยมาถามผมเอ้ยชยุทธนี่ทำไมอยู่ตรงระยองแถวนี้คนมันเป็นมะเร็งกันเยอะจังเลยอันนั้นก็ชัยภูมิก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือสารพิษตกค้างปัจจุบันนี้มีสารพิษตกค้างอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นหน้าที่พวกเราที่ต้องหาข้อมูลกันเอาเองนะบางทีก็หน่วยงานก็อาจจะลอดหูลอดตาหรือบางคนก็หลับหูหลับตาเราก็ไม่ทราบนะครับแต่สำคัญคือเราต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนกันเอาเองท่านผู้ฟังครับอ่ะกลับมาเรื่องที่ผมจะต้องนำเสนอกันต่อนะฮะเพราะว่าขณะนี้ที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายอยู่ในสภาวะที่น่าสนใจแบบนี้เนี่ยผมว่ามีข่าวหนึ่งนะที่อาจจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนท่านผู้ฟังครับขณะนี้ประเทศอินโดนีเซียนะประเทศอินโดนีเซียขณะนี้เนี่ยถือว่าเกิดสภาพน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเกิดวิกฤตศรัทธานะซึ่งเป็นวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นกับผู้นำประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอินโดนีเซียมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการคอร์รัปชันและการใช้นโยบายประชานิยมแบบสุดลิ่มที่พังไปหลายบานนะผู้ฟังล่าสุดค่าเงินของอินโดนีเซียเนี่ยถดถอยร่วงลงไปอย่างหนักหน่วงมีข้อมูลนักวิชาการอธิบายบอกว่าถ้าเทียบ1 US ดอลลาร์ขณะนี้ของอินโดนีเซียถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ138บาทคือเงินหลุดลงไปมากท่านผู้ฟังครับสาเหตุก็คือเศรษฐกิจอินโดกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เพราะอินโดนีเซียพึ่งพาน้ำมันจากนอกประเทศค่าเงินอาจจะฟื้นตัวบ้างแต่เขาบอกว่ามันหนักหน่วงมากนะครับซึ่งอินโดนีเซียในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นประเทศที่เราสนใจหันไปมองมากเพราะอะไรครับเขามีโครงสร้างประชากรไม่เหมือนเรานะครับท่านผู้ฟังอินโดนีเซียเนี่ยมีเด็กวัยรุ่นเยอะมีคนทำงานวัยที่กำลังสร้างนวัตสร้างตัวเยอะไม่เหมือนบ้านเรานะครับแก่วันแก่คืนแก่เยอะแก่แยะไปหมดเลยแต่ที่นู่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเยอะผมมีรุ่นพี่ที่รักนับถือกันนะครับไปทำงานอินโดนีเซียเป็นประจำนะแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่อินโดนีเซียเยอะและที่สำคัญก็เดินทางไปเดินทางมาตลอดเขาพูดประจำเลยว่าโอ้ยจันปุ้ยอินโดนีแรงดライブของคนรุ่นใหม่เยอะมากแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือณบัดนี้คนรุ่นใหม่เชื่อว่าความเสียหายของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากการคอร์รัปชันในระบบที่เน่าเฟะของระบบข้าราชการและการเมืองอินโดนีเซียท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะหลังจากโจโกวิโดโดผ่านไปแล้วปัจจุบันประธานาธิบดีจำชื่อไม่ได้ปราโบโวซูเบียนโตท่านปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับตอนที่ท่านหาเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันมากคนอินโดบอกแหมท่านประกาศกับเป็นสัญญาประชาคมเลยว่าจะนำพาเศรษฐกิจให้เติบโตได้ GDP 8% ในปี2029นะซึ่งก็สำหรับบ้านเรานะไม่มีใครกล้าพูดนะครับนะแต่ก็มีหรือว่านักการเมืองจบจากสถาบันเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจนะบ้านเราก็มีคนพูดหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้ทำนะครับปรากฏว่า ขณะนี้เองเนี่ยนะครับรองผู้ว่าการธนาคารกลางของอินโดนีเซียนะบอกว่าจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดถึงจะมีความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ต้นทุนการชำระหนี้ของรัฐบาลที่สูงขึ้นก็ตามนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถือว่าคนอินโดนีเซียโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มมองเห็นปัญหาและก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อถือในการกระทำและคำพูดของผู้นำรัฐบาลนะผู้ฟังจึงเกิดการประท้วงการออกมาชุมนุมกันผมว่าเหตุการณ์การลุกฮือขึ้นมาของคนอินโดนีเซียเนี่ยมันจะเป็นนะเชื้อไฟที่ทำให้หลายๆประเทศที่มีผู้นำที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะต้องระมัดระวังตัวหนาวๆร้อนๆแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะดาวอังคารกำลังจะเดินเข้าร่วมกับพฤตยูนะ มฤตยูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ unstability คือความไม่แน่นอนคือความหมดเสถียรภาพเมื่ออังคารร่วมเสานะครับเป็นจัตุโกณกับราหูอังคารราหูแล้วมีเสาร่วมเนี่ยเป็นลักษณะโกรธเครียดแค้นชิงชังท่านผู้ฟังนะทำให้ผมอดนึกไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับว่าแล้วประเทศไทยของเราล่ะขณะนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ ถามว่าความไม่พอใจเนี่ยมันอยู่ในลักษณะแบบไหนอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะข่าวหนึ่งที่ผมว่าคนไทยไม่มีใครไม่ฟังเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็ติดตามกันหมดแล้วก็ได้เห็นคลิปเพราะว่าส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคือคุณไอติมภริศวัชรสินธุนะได้แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวสว.โดยระบุว่าเวลานี้กกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่ก่อนหน้านี้นะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI หลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดคณะกรรมการไต่สวนมีมติเห็นว่ามีบุคคลที่มีมูลว่ากระทำความผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งออกเป็นอย่างน้อย138คนที่เป็นสว.แล้วก็อีกอย่างน้อย91คนที่เป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองหนึ่งโดยมีหลายคนเป็นส.ส.รวมถึงบุคคลในครม.ด้วยโดยคณะไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นควรให้กกต.มีมติดำเนินคดีและฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลเมื่อมีการสรุปเช่นนี้ออกมาเมื่อกลางปี68กกต.จึงมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองซึ่งเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วคณะอนุวินิจฉัยกลับมีมติสวนทางกันว่า229คนไม่มีมูลความผิดและเสนอให้กกต. 7คนยกคำร้องให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่มาของการเปิดคลิปครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยคลิปหนึ่งที่คนไทยดูทั้งประเทศคือคลิปที่มีเจ้าหน้าที่เดินเก็บโพยครับแล้วก็มีเสียงไม่ใช่เล็ดลอดทะลุออกมาเลยเห็นไหมครับเป็นหลักฐานวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการออกมาอธิบายว่ามันเป็นคลิปตั้งแต่สมัยปีไหนอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวท่านก็ลองฟังดูแต่นี่แหละครับ trust ความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นที่มันหายไปเนี่ยมันจะเป็นชนวนเหตุสำคัญต่อความไม่พออกไม่พอใจที่ผู้คนก็มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับนะผมถึงบอกว่าเมื่อพิจารณาจากชะตาของท่านอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนะครับเห็นใจท่านมากนะเราไม่รู้ว่าวิบากขององคาพยพที่อยู่รอบๆตัวท่านจะเข้าวินก่อนหรือผลงานอันโดดเด่นที่ท่านกำลังทำอยู่ณขณะนี้จะเข้าวินก่อนไม่รู้อะไรจะไปก่อนกันวิ่งแซงกันไปแซงกันมาหายใจรถต้นคอทุกวันท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะ ดูแล้วก็น่าเห็นอกเห็นใจนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังตัดภาพกลับไปที่อินโดนีเซียที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับตอนนี้นักศึกษาออกมาประท้วงกันเนี่ยหลายร้อยคนนะครับผมว่ามันคงเป็นพันไปแล้วแหละนะเพราะผู้ชุมนุมใช้ชื่อการเคลื่อนไหวว่าอะไรไหมครับ Heading to Bankrupt Indonesia เขาใช้คำนี้เลยครับอินโดนีเซียบนเส้นทางสู่การล้มละลายโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังวงเวียนบูดารันHIแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงจาการ์ตาอย่างไรก็ตามผู้จัดการชุมนุมก็ระบุว่าผู้ประท้วงบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสกัดไม่ให้เข้าถึงพื้นที่ที่กำหนดไว้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านักศึกษาหลายร้อยคนถูกปิดกั้นเส้นทางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจำนวนมากขณะเดินทางไปยังจุดชุมนุมและก็เกิดการปะทะกันเล็กน้อยเมื่อผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามฝ่าแนวกั้นและเครื่องกีดขวางโลหะที่เจ้าหน้าที่จัดวางไว้ภาพแบบนี้มันกลับมาอีกแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพเห็นไหมฮะความเปราะบางทางอารมณ์ความไม่พออกไม่พอใจที่ผู้คนมีต่อผู้นำของประเทศแต่ละประเทศในโลกใบนี้มันกำลังค่อยๆปะทุรุนแรงมากขึ้นท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะ สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับยาตาราโทฟมาชุมอิมาวันแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยอินโดนีเซียก็กล่าวว่า ผู้ชุมนุมมีข้อเรียกร้อง5ประการครับลองฟังดูนะครับการยกเลิกโครงการอาหารฟรีโครงการอาหารฟรีนี่เขาบอกใช้เงินมหาศาลและโครงการสหกรณ์หมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายหลักของบราโบโวการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงยุติการใช้จ่ายที่ถูกมองว่าเป็นการใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะมากระทบโสตประสาทของคนไทยโดยเฉพาะคนที่กำลังจ้องมองโครงการ THAI Plus หรือเปล่านะครับผมใช้ถูกหรือเปล่าเนี่ยโครงการ AI Plus ที่กำลังเตรียมจะมีการเสนอกันเร็วๆนี้ท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดพื้นที่นะครับอันนี้สำหรับความเห็นส่วนตัวของผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีดีชัยชนกชิดชอบครับผมคิดว่ารัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยใครไปดินทาค่อนขอดค่อนแคะท่านเยอะแยะไปหมดแต่สำหรับผมมองต่างเลยนะครับเพราะการที่ท่านได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมคือถ้าโครงการใดก็ตามนะครับประชาชนสงสัยนักข่าวถามกันไปถามกันมาแต่ละคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะรัฐมนตรีสั่งเปี้ยงเลยให้เปิดพื้นที่เลยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนและผมคิดว่านี่เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยครับถ้าท่านรัฐมนตรีวันนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นนักข่าวกำลังถามปรากฏว่าท่านปลัดนะซึ่งก็เห็นใจท่านปลัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะท่านปลัดพัชระท่านก็พูดในทํานองว่าเอาถามเท่านี้แหละอย่าถามมากไปกว่านี้ที่สำคัญปลัดก็บอกว่าโครงการพอมันเดินหน้าไปแล้วเนี่ยนะอยู่ดีๆจะไปสั่งยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงทำไม่ได้นะนักข่าวกำลังพยายามถามท่านปลัดก็พยายามกันปรากฏว่าไงครับท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบยืนยันชัดเจนถามได้ครับโอ้โหประโยคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครจะมองรัฐมนตรีชัยชนกยังไงผมว่าประชาชนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งรู้สึกว่านี่แหละคือคนรุ่นใหม่ของจริงถามได้นักข่าวถามว่าท่านได้รู้จักหรือใกล้ชิดกับคนที่ได้รับประมูลงานนี้นะไปหรือเปล่าเพราะ TOR เนี่ยปกติออกแล้วมันต้องใช้เวลากว่าแต่บริษัทจะไปตระเตรียมตัวเองแต่นี่บริษัทที่ได้งานเนี่ยนะครับระยะเวลาตั้งแต่มีการนะร่างนโยบายออกมาเขียน TOR เรียบร้อย33ถึง34วันเคาะเรียบร้อยเลยนักข่าวก็เลยถามว่าสนิทกันหรือเปล่าเห็นไหมครับท่านยืนยันแบบสุภาพบุรุษท่านบอกว่ารู้จักนะแล้วก็รู้จักคนเยอะแยะไปหมดเลยการที่ท่านจะมายืนตรงนี้มันก็ต้องรู้จักแมนมากเลยเห็นไหมครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยใครจะมองอย่างไรก็ตามแต่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีที่สำคัญให้กับนักการเมืองทุกคนทุกรุ่นนะอันนี้ผมขอปรบมือให้ท่านเลยและถ้าเกิดใครนำแนวทางของรัฐมนตรีชัยชนกไปปฏิบัติผมว่าเราต้องยกย่องนับถือและที่สำคัญถ้าจะให้ดีกว่านั้นเปิดฟังเสียงประชาชนตั้งแต่เริ่มคิดโครงการเลยครับขณะคิดโครงการนะรับฟังความคิดเห็นประชาชนก็ไปยกมือซักถามนักข่าวก็จะได้ไม่ต้องมาตั้งโต๊ะกันในสตูดิโอถูกไหมครับวิพากษ์กันไปวิจารณ์กันมาด่าทอกันไปกันมาแต่เปิดเลยรัฐมนตรียืนถือไมโครโฟนแบบรัฐมนตรีชัยชนกปลัดก็ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเรียงตอนนี้มีหลายหน่วยงานเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับใครเห็นด้วยกับผมก็เขียนลงไปใน Facebook ว่าเห็นด้วยเพราะ Facebook ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับและผมคิดว่าอันนี้เนี่ยสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกรุณาขยายผลว่าสิ่งที่ท่านชัยชนกทำเนี่ยคือควรจะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะแล้วก็เปิดให้ประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องเช่นบางโครงการเนี่ยท่านผู้ฟังครับบางโครงการนะโอ้ยคนสงสัยเยอะเฮ้ยบริษัทนี้มันได้ไปได้ยังไงเนี่ยก็เปิดเลยคนที่แ

0: ไอ้นั้นมันจะเป็นยังไงผมว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ประชาชนคงรอนะครับเดี๋ยวนะฮะเสียงผมยังอยู่ใช่ไหมครับเสียงผมยังอยู่ก็โอเคนะครับเอาแล้วฮะเดี๋ยวมีแฟนรายการตอนนี้อยู่ใน Facebook กับผมเยอะเลยขออนุญาตทักทายนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางจากกำแพงเพชรนะเมื่อวานนี้ก็แวะที่นครสวรรค์พบปะลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่ปรับปรุงบ้านเสร็จแล้วก็แวะเวียนนะขณะนี้ก็กำลังกลับกรุงเทพแต่ว่าก็แวะจิบกาแฟระหว่างทางแล้วก็คุยกับแฟนรายการที่รักของผมทุกท่านสวัสดีทักทายคุณจิรโรจน์คุณศิรวิทย์คุณชัยยศใต้ร่มบุญเฮียปนพลคุณชุลีพรรักษาพันธ์คุณวารินสายหยุดคุณราเชนนะครับคุณพุทธชินรสคุณคุณเดชาพลชื่ออะไรจันคุณฝนนะคุณฝนเดชาพลนะครับอ่ะจริงๆมันมีข้อมูลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังผมยังยืนยันนะครับว่าราหูตำแหน่งนี้เนี่ยยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูแลบุตรหลานลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กตัวน้อยให้ดีนะครับเพราะว่ามีข่าวกรณีที่มีสาวน้อยจำได้ไหมครับอายุ14นะ2 คนเกิดอาการจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไปตกน้ำที่คูคลองที่ไหนเลยท่านผู้ฟังครับปรากฏว่ามันเป็นสระน้ำในหมู่บ้านนะผมดูข่าวนี้แล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงแปลกใจจริงๆสาวน้อยวัย14นะว่ายน้ำเสียชีวิตคาสระในหมู่บ้านนี่เป็นเรื่องสะเทือนใจมากนะท่านผู้ฟังครับนะส่วนนอกจากเรื่องนี้ก็มีกรณีอีกกรณีหนึ่งคือรถบัสชนรถรับส่งนักเรียนที่จังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่านี่ก็มีบาดเจ็บอีก13 คนตอนนี้นี่ต้องระมัดระวังลูกหลานเราให้ดีนะครับเพราะราหูเนี่ยกำลังจะได้รับพละกำลังเต็มที่นะจากอังคารกับพฤหัสอยู่ในช่วงประมาณวันที่20นี้เป็นต้นไปอย่างน้อย10 กว่าวันนะและ10 กว่าวันเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆอย่างเดียวยังหมายถึงชะตาของผู้นำทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกด้วยท่านผู้ฟังครับนะเพราะราหูเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียนะการพัดพรากบุคคลระดับผู้นำของโลกใบนี้เห็นไหมครับนะแผ่นดินไทยเราก็นี่แหละครับมีความทุกข์โทมนัสของประสบนิกรทั้งแผ่นดินเพราะว่าเราสูญเสียพระองค์พาซึ่งเป็นที่รักที่เทิดทูนของปวงประสบนิกรคือแหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยยากจะทำใจจริงๆนะครับท่านผู้ฟังเพราะเราทุกคนเติบโตมาได้เห็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านเห็นพระราชขัตติยมานะนะครับมีทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในหลายเรื่องมากนะแล้วผมคิดว่าพวกเราซึมซับได้สดับตรับฟังรับรู้เห็นมาโดยตลอดที่ท่านทรงงานอยู่เบื้องหลังไม่แสดงออกเลยถือเป็นความสูญเสียที่หาอะไรมาชดเชยไม่ได้จริงๆในห่วงเวลาที่คนไทยนะเผชิญกับเรื่องราวเยอะแยะไปหมดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนักที่สุดของหัวใจของคนไทยในชั่วโมงนี้ท่านผู้ฟังครับเราก็ร่วมกันส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมกันนะครับท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บนึงท่านผู้ฟังครับเบรกหน้าก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้คุยกับแฟนรายการมาหลายวันมาเปิดสายทักทายแฟนรายการเท่าไหร่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-36-3632และ33นะครับพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งฮะเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะไปเยี่ยมชมหรือว่าพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือแม้แต่ฤดูฝนเนี่ยท่านผู้ฟังครับโรงแรมโนรัตเฮอริเทจก็คงจะเป็นหมุดหมายหนึ่งที่ผมแนะนำแฟนๆรายการเอาไว้ตรงนี้นะครับท่านใดสนใจก็ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแปะลิงก์ไปนะท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถนะฮะอาจจะยังไม่สะดวกนะครับทีนี้กลับมาดูจังหวะของดวงดาวตอนนี้ยังไม่มีโทรศัพท์เข้ามานะผมคุยเรื่องนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยนะครับนะผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังไปหลายหนว่าดวงดาวที่เดินเคลื่อนตัวแบบเขาเรียกวิกลคติหรือผิดปกติมากเนี่ยนะดาวดวงนั้นคืออังคารครับคือโคจรวิปริตนะซึ่งขณะนี้นะครับดาวที่โคจรวิปริตดาวอังคารเนี่ยมีลักษณะอาการแบบนี้ตั้งแต่8ตุลาปีที่แล้วแล้วยังจะอยู่ต่อไปถึง4สิงหาคมนะครับเพราะขณะที่ดาวอังคารกำลังเตรียมจะเดินเข้าสู่ราศีพฤษภถึงแม้จะเป็นราชาโชคแต่เขาเรียกว่าเดินวิปริตคือเดินผิดปกติเขาเรียกเดินเสิร์ตนะครับรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยคือ300วันสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับที่ตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐอเมริกาไปถล่มเข้าไปใจกลางกรุงเตหะรานเนี่ยนะครับนับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยกินเวลาไป111วันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า range หรือช่วงระยะเวลาที่ความรุนแรงหรือสงครามอาจจะยังปะทุต่อไปได้เนี่ยมันไปถึงวันที่4สิงหาคมนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ที่เราก็คาดหวังใจวันนี้เมื่อเช้านะตลาดหุ้นหลายภูมิภาคหลายพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคก็เด้งรับขึ้นมาญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับวันนี้ก็มีการเตรียมประชุม G7 ที่ประเทศฝรั่งเศสมีผู้นำประเทศต่างๆก็เตรียมจะไปพูดคุยกันนะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ท่านก็อายุครบ80ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่โลกของเรานี่นะเด็กๆรุ่นใหม่คงเพลียหัวใจพอสมควรการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวัยหลุดเกินกว่าเกษียณเนี่ยนะเป็นผู้นำพาชะตาของโลกไปดั่งใจของท่านเนี่ยผมต้องบอกว่านะภาพทั้งหมดที่เราเห็นมาสักพักหนึ่งและเราจะเห็นต่อไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันคงจะเป็นแรงกระตุ้นอันใหญ่หลวงที่ทำให้ประชากรหรือพลเมืองโลกเริ่มมองเห็นแล้วว่าระบบระเบียบเดิมๆที่มันอยู่กันมานานๆนะครับมันจะอยู่ในเดินราศีละ7ปีท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้น12ราศีเนี่ยคือ84ปีนะใน1วงรอบคนทั้งโลกใบนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายเรื่องและเมื่อเรียนรู้อย่างเต็มที่แล้วย่อมเปลี่ยนแปลงครับผู้คนท่านและผมเหมือนกันอะไรที่เราเจอเยอะเจอจนรู้สึกว่าถ้าเราทำแบบเดิมก็ต้องเจอแบบเดิมเหมือนกันครับถ้าเรามีผู้นำแบบนี้นะหรือแม้แต่อย่างอินโดนีเซียอย่างนี้นะครับตอนนี้คนอินโดนีเซียเขาไม่ทนนะก็ลุกขึ้นมาเห็นไหมครับส่วนบ้านเราก็ยังอยู่ในการคาดเดาอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับตอนนี้กรณีหัวสวก็เป็นประเด็นนะที่นักการเมืองในฝ่ายพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านนะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงสูงสุดนะแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เห็นไหมครับเขาก็ออกมานะประกาศยืนยันชัดเจนว่าหัวสวเนี่ยมันมีมูลนะแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอุ้มกันไปก็อุ้มกันมาส่วนบุคคลอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสถ้าผู้ฟังครับผมเคยเอาดวงของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสมาพูดวิจารณ์ออกอากาศเป็นกรณีศึกษาไปแล้วนะครับนะเวลาคนเราจะดูว่าเขาทำอะไรได้กี่มากน้อยก็ต้องดูว่าความถนัดของเขาอยู่ที่ไหนครับมันปรากฏในดวงครับอย่าลืมนะครับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเนี่ยท่านมีดวงปราบมาเฟีย เรียกว่าหักเหลี่ยมเจ้าพ่อนะเห็นไหมครับกรณีปอประตูน้ำนี่ก็เป็นคลิปเป็นไวรัลกันเลยอียังไม่รวมไปถึงกรณีเจ้าพ่อทางฝั่งตะวันออกเห็นไหมครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยท่านพูดหลายครั้งว่าท่านจะไปจัดการเจ้าพ่อเขากระโดงผมคิดว่าในฐานะที่ผมศึกษาโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาพักใหญ่ๆวันนี้คนไทยต้องติดตามนะเพราะชะตาของนายตำรวจใหญ่ท่านนี้เนี่ยมาเพื่อการจัดการในลักษณะแบบนี้แหละแต่ท่านก็ไม่เหมาะเป็นนายกอ่ะท่านเหมาะจะไปจัดการอย่างเงี้ยถ้าท่านจัดการได้นี่นะครับโอ้โหผมว่าท่านควรจะต้องไปควบคุมหน่วยงานในอนาคตนะถ้าประชาชนเลือกท่านกลับมาใหม่นะเช่น DSI ปปช.สตง.ก็ไม่รู้แล้วฮะผมก็อาจจะอยู่ในความฝันไปนะครับคนไทยอยากให้มีการตรวจสอบให้เยอะๆจัดการอะไรที่มันผิดเพี้ยนนะเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นนะครับแต่ผมกลับเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพครับท่านอย่าวิตกกังวลใจไปนะฮะเพราะโลกในยังอยู่ในจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเราก็เป็นดังนั้นครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรจีรังครับทุกอย่างกำลังนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครับ อยู่ที่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วใครจะหลุดจากหน้ากระดานไปหรือใครยังจะไปต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทำในปัจจุบันนี้ครับเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมก็กลับมารับใช้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมมีดนตรีเบาๆให้ท่านฟังหลังจากจบรายการตรงนี้แล้วขอให้มีความสุขดูแลทุกคนนะด้วยจิตใจโอบอ้อมมารีนะซึ่งกันและกันนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตาม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหากับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารออย่างจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการ

0: ภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติกเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนางวรรณากาญจนปทุมเดินทางมาจากย่านพระราม2กล่าวว่าตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
1: ตั้งใจจะมาส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านเป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากๆเราเห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆค่ะท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันค่ะเพื่อนพึ่งพายามยากน้ำท่วมไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
0: เช่นเดียวกับนายสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
2: ความตั้งใจคือรักพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยเป็นนางฟ้าผมก็รักพระองค์ท่านรักพระองค์ทุกอย่างที่ตั้งใจมาเนี่ยท่านนึกถึงท่านตอนเยาว์วัยก็จะน้ำตาไหลท่านมีโครงการหลายๆอย่างที่ท่านทำแบบสารโลกเนี่ยครับแต่ก็น้ำท่วมเพิ่นพึ่งพยายามยากท่านก็โครงการท่านถึงก่อนท่านช่วยทุกอย่างทุกพระองค์ผมรักพระองค์ท่าน
0: ทางนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาริชโยรายงาน
3: ขอสมก.งดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทางนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขอสมก.จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ line @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.thพระสกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นมามีประสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก
6: ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องมาพูดคุยกันเราก็คงจะมีการส่งเสริมในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.8 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นคนรัสเซียมากที่สุดในยุโรปนี่ไงต้องบอกว่าจากยุโรปคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันเนี่ยก็คงจะได้พูดในเรื่องของการยกระดับความสำคัญให้กระชับแน่นแฟนขึ้นแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอื่นๆที่สำคัญอีกอันนึงรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนปุ๋ยและที่จะนำไปสู่ค่าครองชีพสูง
5: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
8: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองค์คาพยพในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับ ยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกชะกันเช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณเวลา 23:00 น.วันนี้มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26,400,000รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,400,000ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า 33,500 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hoodหลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
7: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวานิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบเดลิเวอรี่ทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Line Man เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17-19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17-19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
12: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
11: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนิโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนิโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
10: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
13: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
10: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
14: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียม ียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
10: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
15: นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชาวนันมาลีรายงาน
10: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
16: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัดอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดข้าวระยะเม่าและหมี่โคราชพร้อมรับประทานให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรแปรรูปไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวสูงขณะที่ตลาดศักยภาพในอนาคตยังครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งขยายโอกาสทางการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องปุริมปัสโสภาภาครายงาน
10: กระทรวงแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
17: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัย ดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาว
20: รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตุรินอร์ทคิวูและเซาคิวูทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์การระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการอาทิการขาดแคลนเวชภัณฑ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกากรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงและเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้นายทุชาราวิกรมราชีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ควรบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเหล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7-1โดยในเกมนี้เยอรมันขึ้นนำไปก่อน1-0จากเฟลิกเมชาจากนั้นกือราเซามาได้ประตูตีเสมอจากลิวาโนโคเมเนนเซียและทัพอินซีเล็กมารัวอีก6ประตูจากไคฮาแวด2ประตูนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบคจามาลมูเซียล่านาธาเนียลบราวน์และเดนิสอุนดาฟอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้ทัพอินซีเล็กทำประตูรวมในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว239ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E โกติวัวเอาชนะเอกวาดอร์1-0คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม E เยอรมันพบเอลกวาดอร์ในวันที่21มิถุนายนเวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและกือราซาวพบโกติวัวในวันเดียวกันเวลา7นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบลูมาได้ประตูตีเสมอจากเคนโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเตนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นมาตามไปเสมออีกครั้งจากไดจิคามาดะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา0นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา11นาฬิกาและในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก1คู่โดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม Hระหว่างสเปนพบเคปเวิร์ดแข่งขันเวลา23นาฬิกาคิดไซโค้งสื่อกีฬาชั้นนำจาก ประเทศไทยรายงานว่าสโมสรอาบีโอมิยะอาริจาทีมจาก J2 หลีกรองของประเทศญี่ปุ่นปิดดีลคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยวัย23ปีไปร่วมทีมในฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับอาบีโอมิยะอาริจาคือสโมสรที่อยู่ในเครือของ Red Bull ปัจจุบันมีเจอร์เก้นคล็อปอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลระดับโลกมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกสโมสรที่อยู่ในเครือตั้งแต่วางนโยบายการทำทีมเลือกโค้ชหรือแม้แต่สเกาต์นักเตะดังนั้นการที่อาบีโอมิยะอาดิจาคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมย่อมได้รับความเห็นชอบจากอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม20-22และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภทโฟบอลปรากฏว่าคู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น7อันเดอร์พา273จบอันดับ23ร่วมขณะที่แชมป์เป็นของ2สาวอเมริกันจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันร่วมทำสกอร์17อันเดอร์พา263เหนือกว่าอันดับ2ชาเวฮเยจินกับคิมฮโยจู2โปรชาวเกาหลีใต้2สโตรกส่วนเนลลี่คอร์ด้าโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันจบอันดับ17ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พา272บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการปีนาง J30 ITF World Tennis Tour Junior ครั้งที่3ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศชายคู่พัชสินสินฉลองจับคู่กับแดนไทยตาก้องคู่มือวางอันดับ3ของรายการชนะคู่ของธรรมะโคซิริกับไตรศรีเสน2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่ของธรรมะกับไตรได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธรรมะโคซิริมือ 2,176 เยาวชนโลกแพ้เฉินหงจุยมือ 2,377 เยาวชนโลกจากไต้หวัน0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ2-6จบรองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนขณะที่เฉินหงจุยได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2 ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยูฟคุยเปอร์จากทีมเกมบุรีเวลา1 ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้นางกุสุมาลสว่างศรีผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เปิดเผยความพร้อมของทัพยิมนาสติกไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น โดยยิมนาสติกลีลายังคงฝึกซ้อมเข้มวันละ8ชั่วโมงพร้อมเตรียมดึงโค้ชระดับโลกจากอุซเบกิสถานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาเสริมศักยภาพนักกีฬาขณะที่ยิมนาสติกศิลป์ชายถูกส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อทดสอบความพร้อมและศึกษาคู่แข่งระดับโลกโดยเชื่อว่าช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือจะเพียงพอสำหรับการยกระดับผลงานของทั้ง2ประเภทก่อนถึงเอเชียนเกมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
20: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
10: 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 00:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพ ทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Pillหรือติดต่อได้ตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกสศกกศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยินหยางท่านผู้ฟังคะหยินและหยางเป็นแนวคิดปรัชญาของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณจากการสังเกตและค้นพบลักษณะที่สำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยสองด้านซึ่งขัดแย้งกันต่อสู้กันพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้โดยสีดำแทนหยินสีขาวแทนหยางมีการกล่าวถึงหยินหยางเป็นครั้งแรกซึ่งถูกบันทึกในคัมภีร์อี้จิงในสมัยโบราณหยินและหยางจึงถูกนำมาใช้ในวิชาการเช่นการพยากรณ์อากาศภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และหมายรวมถึงการแพทย์แผนจีนด้วย บทความประจำวันในวันนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีนนั่นคือการรับประทานอาหารหรืออาหารเป็นยาได้อย่างไรโดยต้องเช็คร่างกายเราก่อนว่ามีลักษณะเป็นไปในทางหยินหรือหยางเพื่อเลือกว่าเราควรทานอาหารลักษณะใดลักษณะร่างกายหยินจะพูดเสียงเบาตกใจง่ายค่อนข้างเก็บตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่าย

0: เป็นต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริกผักชีต้นกระเทียมขิงมะละกอโหระพากาแฟถั่วลิสงเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยางหรือลักษณะร้อนควรรับประทานอาหารหยินที่มีฤทธิ์เย็นเมื่อทราบว่าร่างกายเป็นหยินหรือหยางแล้วก็จะสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมได้ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสมดุลสุขภาพที่ดีย่อมต้องสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับธรรมชาติเสมอทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเราทั้งสิ้นจบบทความประจำวันเรื่องหยินหยางเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok Board Bangkok Board เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Board Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการ FM 97.0 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97.0 ไล่เดินนะหลังจากที่จบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณกันต่อเลยกับ DJ ฟ้าและทีมข่าวคุณภาพค่ะ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะวันนี้ก็กลับมาดำเนินรายการตามปกติแล้วหลังจากที่ลาพักร้อนไป3วันนะคะขอบคุณพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำด้วยนะอิ๋วก็เป็นรุ่นพี่คณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เคยทำงานร่วมกันที่ช่อง7นะคะดิฉันก็เป็นนักข่าวพี่อิ๋วเป็นผู้ประกาศข่าวมาร่วมดำเนินรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวให้3วันช่วงที่ลาพักร้อนค่ะและในห้วงเวลานี้ที่ปวงพระสุกนิกรต่างอยู่ในภาวะโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47ค่ะปวงพระสกนิกรนั้นต่างน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz ค่ะดิฉันฝ่าเองก็ติดตามฟังพี่อิ๋วสุภรัตน์นะคะที่ดำเนินรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเราก็ต่างอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจด้วยกันทั้งสิ้นเลยบทกลอนแต่ละบทกลอนที่มีผู้ประพันธ์ถึงพระองค์ท่านพวกเราชาวไทยนั้นรักพระองค์พาเหลือเกินนะคะและพระองค์ท่านนั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยพระองค์ท่านยังคงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยนั้นตราบนิรันดร์กาลค่ะดังบทกลอนนะคะดิฉันพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็มีการลงภาพข่าวเมื่อวันที่12นะพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันรุ่งเช้าเนี่ยในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคุณฟังก็มีการลงภาพข่าวค่ะฟ้าร้องไห้ไฟนำขบวนชวนใจวิวลมฝนพริ้วโปรยกระหน่ำย้ำทุกเข็นสะท้อนใจไหวหวามจิตลำเค็นเมืองจะเย็นยะเยือกย้ำหนองน้ำตาโอว่าพระทูลกระหม่อมแก้วส่งจากแล้วจากไกลอาลัยหาร้อยคำหนึ่งพึงจำนงถึงองค์พานิวัดฟ้าลาแผ่นดินสิ้นพระชนพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ค่ะเวลา 19:48 นาทีแต่มีแถลงการสำนักพระราชวังเนี่ย12มิถุนายนนะคะพาดหัวข่าวต่างๆก็ได้ออกมาเมื่อช่วงของวันเสาร์ที่13มิถุนายนนั่นเองค่ะและคุณดี้นิติพงษ์ห่อนาคนะคะซึ่งได้ประพันธ์บทกลอนถึงพระองค์พาค่ะแม้เตรียมใจไว้นานว่าวันหนึ่งต้องมาถึงวันนี้ที่ใจหายแม้เข้าใจถึงความเกิดแก่เจ็บตายแต่เหตุใดเป็นพระองค์ผู้ทรงเยาว์จากวันนั้นจากวันที่เกิดเรื่องคนทั้งบ้านทั้งเมืองมีเรื่องเศร้าสวดอ้อนวอนขอเรื่องหนักให้กลับเบาขอให้เราได้คืนพระองค์พาแล้ว11มิถุนาก็มาถึงใจก็จึงจำยอมให้กับฟ้ายอมให้เสด็จจำพรากต้องจากลาด้วยน้ำตาอาวรณ์และอาลัยได้แต่ก้มลงกราบส่งเสด็จพระไทยเพชรที่ต่อสู้จนเกินไหวให้พวกกล้าวกระหม่อมได้เตรียมใจมีแรงได้กราบส่งพระองค์เทอญค่ะผู้ประพันธ์ก็คือคุณดี้นิติพงษ์หอนาคประพันธ์ไว้เมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะสำหรับแนวทางในการ ร่วมกันนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะต่างๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำนะคะว่ากิจกรรมนั้นสามารถจัดได้ตามปกติค่ะแต่ขอให้เริ่มงานด้วยการให้พิธีกรนั้นนะคะนำผู้ร่วมงานนั้นยืนถวายความอาลัย47วินาทีนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะทางนี้เนี่ยการแข่งขันกีฬาต่างๆแข่งขันได้ตามปกติคอนเสิร์ตและก็กิจกรรมบันเทิงเนี่ยจัดได้ตามปกตินะคะงานประชุมและกิจกรรมสาธารณะก็ดำเนินการได้แต่ว่าขอให้เริ่มกิจกรรมด้วยการยืนและก็ถวายความอาลัยนะคะส่วนการเดินทางไปต่างประเทศของรัฐบาลนั้นยังเป็นไปตามกำหนดเดิมค่ะและก็ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติเพียงแต่ว่าก็ให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติด้วยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ค่ะทั้งนี้นะคะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะนี่ก็เป็นประกาศของทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะและคุณฟังวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะวันนี้15มิถุนายนสำหรับแพลตฟอร์มไทยช่วยไทยพาส6040คุณฟังเป็น1ใน3ล้านคนที่ใช้สิทธิ์หมดไปแล้วหรือยังคะนะดิฉันฝ่ายยังเลยนะคุณฟังยังเหลืออีกนิดหน่อยนะคะยังเหลืออีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์ม delivery ด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็เข้าไปดูเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะได้สั่งอาหารผ่านทาง delivery ได้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะประชาชนนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ในโครงการไทยช่วยไทยพาสผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ชั้นนำ4รายนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงเที่ยงเนี่ยก็คงจะคึกคักกันมากยิ่งขึ้นแฟนๆรายการดิจิฟ่านี่ลองเข้าไปดูแล้วหรือยังคะดิจิฟ่าก็ลองเข้าไปในแอปแล้วนะคะก็จะพาเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นี่ค่ะแล้วก็จะเห็นร้านอาหารต่างๆที่เราจะต้องการสั่งซื้อก็ไม่ยากนะคุณฟังลองทำดูค่ะสั่งอาหารผ่านทางDelivery ผ่านทางไทยช่วยไทยพัด60 40ได้ด้วยนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็ประชาชนก็ใช้สิทธิ์กันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราก็ร่วมกันจ่ายและสะโคเปเมนต์ระหว่างรัฐบาลและก็ประชาชนในสัดส่วน60 40ซึ่งระยะโครงการเนี่ย1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะคุณฟังและก็การใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านเดลิเวอรี่นั้นเริ่มวันนี้เลยนะคะ15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ก็หลายท่านเองก็คงจะได้กดสั่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคุณฟังตลาดหุ้นไทยค่ะก็ได้รับอานิสงส์นะจูบปากกันได้แล้วนะขอให้เป็นจริงเป็นจังนะคะนะอย่าว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลยละกันค่ะล่าสุดนี่ก็สามารถเจรจากันได้นะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็แล้วก็อิหร่านนะคะก็วันนี้เป็นข่าวบวกแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่ะปรับตัวขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะนะเป็นข่าวดีที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพในวันศุกร์ค่ะ19มิถุนายน2569ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อเป็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ติดตามสถานการณ์กันวันต่อวันละกันนะคะคุณฟังเพราะว่าอีกมุมนึงค่ะอิหร่านนั้นเผยแพร่ร่างบันทึกความเข้าใจ MOU ที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปก็เลยสร้างความสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้มากน้อยเพียงใดและใครจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์มากกว่ากันจากข้อตกลงฉบับนี้นะคะข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจค่ะบอกว่าร่างข้อตกลงเนี่ยมีการเผยแพร่ออกมาอย่างน้อย3ฉบับมีองค์ประกอบสำคัญที่คล้ายคลึงกันได้แก่การเปิดใช้ช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและการเปิดทางสู่การเจรจาระยะยาวเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะทางนี้เนี่ยแม้ว่าข้อตกลงแต่ละฉบับจะเห็นพ้องในหลักการสำคัญเช่นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการเริ่มต้นเจรจาเรื่องนิวเคลียร์แต่ว่ารายละเอียดกลับ แตกต่างกันค่ะคุณฟังทางนี้ก็คงจะต้องติดตามนะคะวันที่19นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะที่บอกว่าประกาศข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันอีกครั้งหนึ่งนะลงนามกันที่นครเจนีวาค่ะหวังว่าจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นในทางบวกแล้วกันนะคะเพราะว่าทะเลาะ กันมายิงกันมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์2569แล้ววันนี้หุ้นเอเชียก็พุ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบรรลุสันติภาพนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับร่วงลงค่ะอย่างไรก็ดีนะตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยเช่นกันนะคะก็ได้อานิสงส์จากข่าวนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรานี่ก็ปรับตัวบวกขึ้นด้วยเช่นกันนะคะปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศที่ได้แรงหนุนจากข่าวสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคะก็เลยมีแรงซื้อหุ้นกลับเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งและก็ธนาคารค่ะอย่างไรก็ตามข้อตกลงสันติภาพก็กดดันราคาน้ำมันดิบให้ปรับลงก็เลยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทุกคนเห็นข่าวเรื่องของสันติภาพก็เดาแล้วล่ะว่าตลาดหุ้นต้องบวกได้ก็เป็นไปตามคาดนะคะฝั่งวันนี้ขึ้นไปไฮได้แถว 1609.71 เลยนะคะก่อนจะลดช่วงบวกลงนะคะปิดตลาดภาคเที่ยงค่ะ 1596.58 บวกไปได้ 4.17 นะคะบวกมา 0.26% มูลค่าการซื้อขาย 61,171.62 ล้านบาทดัชนีทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1609.71 โลที่ 1592.73 ค่ะวันนี้หุ้นบวกต่อนะคะนักลงทุนบางส่วนเนี่ยก็มีการทยอยขายทำกำไรกันไปบ้างแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ขายเหมือนกันนะคะฝั่งนักลงทุนในประเทศเนี่ยขายสุทธิไปตั้ง 4,982 ล้านเลยทีเดียวค่ะลงซื้อขึ้นขายกันนะคะคุณฟังหลายท่านบอกโอ้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะสำหรับสถานการณ์อย่างนี้แม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของสันติภาพตอนออกกลางที่เกิดขึ้นแต่ว่าข้อตกลงที่ออกมาเนี่ยยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางท่านเลยบอกไม่เอาละฉันเอาค่ากับข้าวฉันกลับบ้านแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณฟังตลาดหุ้นไทยพักเที่ยงวันนี้เนี่ยเดลต้าก็มีแรงซื้อค่ะคุณฟังวันนี้เดลต้านี่เปิดตลาดบวกมาเลยนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่363บาทค่ะวันนี้ก็ขึ้นมานะเปิดตลาดเนี่ยเปิดมาเนี่ยบวกมาถึง369บาทเลยนะคุณฟังบวกมา6บาทแล้วขึ้นไปไฮได้ที่372บาทค่ะก่อนที่จะลดช่วงบวกลงนะคะก็ลงมาบวกแค่1บาทเองนะอยู่ที่364บาทเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเดลต้าจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์363บาทคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็คิดถึงคุณผู้ฟังด้วยดิฉันไม่ได้มาดำเนินรายการ3วันมีคุณทยากรค่ะบอกว่ารำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีภาพคลิปที่พระองค์ทรงพระกีตาร์แล้วก็ทรงร้องเพลงสายชนหลายท่านเห็นพระองค์ท่านแล้วนะคะคิดถึงเหลือเกินค่ะว่าสมเด็จเจ้าฟ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถทรงจากไปอย่างชนิดที่ว่าประสบกรณิกรไทยไม่ทันได้ทำใจนะคะทุกคนนี้ก็ต่างอาลัยรักแล้วก็พูดถึงแล้วเนี่ยเวลาที่ได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถต่างๆก็น้ำตาไหลกันทีเดียวเลยทีเดียวนะคะดิฉันฝากด้วยก็เช่นกันนะคะขอเทิดทูนพระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจตลอดกาลค่ะแล้วก็ขอร่วมเปิดบทเพลงนะคะเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยไปฟังสองบทเพลงนี้ด้วยกันค่ะคุณฟังถ้าเราน้ำตาไหลก็ต้องปล่อยให้น้ำตาไหลนะคะคุณฟังเพราะว่าความทุกข์ที่อยู่ในใจเนี่ยมันล้นหลั่งออกมามากมายเหลือเกินเปรียบเป็นหนึ่งว่าหัวใจสลายเลยทีเดียวค่ะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงด้วยกันและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราทักทายกันพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยไปฟังบทเพลงตามคำขอกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเป็นแฟนรายการฟังได้ทั้งทาง FM 97.0 นะคะแล้วก็ที่ www.97qfm.com นี่ฟังได้ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยมีแฟนรายการของดิจิฟ่าที่ฟังผ่านทางเว็บไซต์อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในต่างประเทศด้วยก็ถ้าเกิดอยากจะทักทายพูดคุยกันนะคะก็เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเป็นเพจที่รวบรวมข่าวเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิลปะวัฒนธรรมไว้หรือว่าแฟนรายการอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็เข้ามาติดตามแล้วก็พูดคุยกับ DJ ฝ่าได้ที่ Facebook Fanpage นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดเลยค่ะทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพขอบคุณทุกการทักทายนะคะแล้วก็บทเพลงที่เปิดให้ได้รับฟังเป็นบทเพลงตามคำขอค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสายชนนะคะแล้วก็บทเพลงเขียนถึงคนบนฟ้าโดยคุณพิงค์ลำพระเพิงนะคะเพลงประกอบภาพยนตร์โคตรรักเองเลยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของปุถุชนทั่วไปที่เมื่อเจอข่าวการสูญเสียแต่เราก็ต้องปาดน้ำตาและการที่จะได้ทำความดีถวายพระองค์ท่านนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในปวงชนชาวไทยใครมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นด้วยความรับผิดชอบกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะและช่วงเวลานี้ค่ะคุณฟันดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราขอบคุณฝ่ายบริหารด้วยค่ะคุณฟังต้องยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆวันนี้ก็มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะเรื่องของการจัดทำรายการต่างๆของสื่อเนี่ยนะการที่จะได้ผู้สนับสนุนรายการเนี่ยยากจริงๆนะคะคุณฟังก็ต้องขอบคุณทีมบริหารของออร่าไรด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ออร่าไรนั้นยังอยู่คู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะเพราะว่าน้ำยาบ้วนปากตัวนี้ได้คิดค้นและก็วิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่สกัดแอนโทไซยานินจากข้าวสีดำที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยได้ถึง 98% ไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีค่ะช่วยให้ลมหายใจนั้นหอมสดชื่นสุขภาพปากและฟันของเราเนี่ยจะดีนะคุณฟังค่าใช้จ่ายในการรักษาฟันเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากนะคุณฟังใครที่ไปพบทันตแพทย์บ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเงินในกระเป๋านี่เบาหวิวลงเลยทีเดียวค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อการรักษาที่ดีใช่ไหมคะแต่เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าดิฉันฝากแนะนำนะคะคุณฟังน้ำยาบ้วนปากออร่าไรคุณฟังเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ออร่าไรด้วยแล้วก็ในช่องทางบ้านสีส้มของเขาหรือว่าบ้านทีทีเนี่ยคุณฟังเข้าไปได้เลยนะคะบ้านสีฟ้าก็คือที่ Facebook ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดการอักเสบของเหงือกค่ะแล้วก็ทำให้ค่าความลึกของร่องปริทันต่างๆร่องฟังฟันของเราเนี่ยลดลงได้ 29% ปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจก็หอมสดชื่นตลอดทั้งวันรวมทั้งมีเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะคุณฟังเมาส์สเปรย์เนี่ยคุณฟังพกพาได้ง่ายเลยช่วยต้านการอักเสบในเซลล์เยื่อบุนะคะเพราะว่ามีแอนโทไซยานีนแล้วก็มีการสมานตัวแล้วก็การเกาะติดของเยื่อบุในช่องปากทำให้แผลในช่องปากหายเร็วด้วยท่านใดที่มีอาการระคายคอนะคะตัวเมาส์สเปรย์เนี่ยมีโพโพริสด้วยนะคะลดการอักเสบในช่องปากที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จุลินทรีย์มีส่วนผสมของคาโมไมล์ด้วยลดอาการอักเสบและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในลำคอลมหายใจก็หอมสดชื่นมั่นใจตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากยูคาลิปตัสเปเปอร์มินต์และก็สเปียร์มินต์นะคะราคาก็แค่หลักร้อยเท่านั้นเองลองดูเห็นถึงความแตกต่างเลยอย่างแน่นอนค่ะดิฉันฝากใช้เป็นประจำคุณฟังคือน้ำยาบ้วนปากที่บ้านเนี่ยยังมีตัวที่เคยซื้อไว้เนี่ยก็ยังมีนะแต่ว่าไม่ได้แทบไม่ค่อยได้ใช้แล้วคุณฟังก็ใช้แต่ออร์เวอร์ไรส์แหละเพราะว่าใช้แล้วเรามั่นใจและรู้สึกเลยว่าเราฟีลกู๊ดใครอยากจะฟีลกู๊ดในการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยดีจะฝากแนะนำออร์เวอร์ไรส์เลยนะคะให้เรามั่นใจมากกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าเราต้องดูแลฟันกันนะคุณฟังไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสูญเสียฟันของเราไปได้จากภาวะฟันผุต่างๆรวมทั้งเรื่องของบุคลิกภาพด้วยอย่าปล่อยใหมีกลิ่นปากเสียบุคลิกภาพมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มจากการสะสมของคราบแบคทีเรียบริเวณเหงือกและก็ซอกฟันนั่นเองการดูแลช่องปากอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่สำคัญมีวางจำหน่ายด้วยถ้าคุณฟังไม่ถนัดนะคะทางผู้บริหารคุณโอ๊ตบอกว่าแฟนรายการดิจิฟาเนี่ยจะสั่งซื้อที่บริษัทเลยแล้วก็ไปซื้อตามร้านที่ดิฉฝาบอกไปนะคะถ้าจะสั่งซื้อที่บริษัทคุ้มฟังโทรเบอร์นี้เลยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลย0814914291ค่ะหรือว่าจะไปซื้อได้ด้วยตัวเองที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมนะคะร้าน GPO ถนนพระราม6เลยเป็น GPO ที่สำนักงานใหญ่นะคะขององค์การเภสัชกรรมค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาท่านใดเนี่ยไปทำฟันที่ LDC นะคะก็มีวางจำหน่าย Oralize ค่ะแล้วก็ที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตะมหิดลค่ะที่ร้าน Healthy Max ทั้ง6สาขาเลยนะคะ Healthy Max เนี่ยมีที่ไอคอนสยามด้วยมีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็มีที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะถ้าคุณฟังไม่ถนัดสั่งซื้อออนไลน์แต่ว่าถ้าถนัดสั่งซื้อหรือว่าลูกหลานช่วยสั่งซื้อให้นะคะก็ได้เลยนะคะที่ช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้ม Shopee หรือที่ TTก็ได้เขามีการไลฟ์สดด้วยมั่นใจว่าส่งไวนะคะท่านใดใช้ดีแล้วบอกกันมาด้วยนะคะบอกมาได้เลยมาหลายท่านนะสั่งซื้อกันแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์ก็ใช้แล้วบอกใช้ดีเลยนะคะคุณสกาวรัตน์ด้วยเช่นกันนะคะคิดถึงแฟนรายการจังเลยค่ะใครที่ฟังเป็นประจำเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้คุณแจ็ควิไลเข้ามาเป็นท่านแรกเลยบอกสวัสดีค่ะคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์สวัสดีค่ะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันจันทร์ดีเจฝ่าและทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายกันได้เหมือนเคยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการทักทายที่แฟนรายการมอบให้กับมองรอบทิศคิดทันข่าวเป็นยังไงกันบ้างพอร์ตเขียวกันแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะท่านแฟนรายการที่เป็นนักลงทุนนะมีหลายท่านเนี่ยบอกฟังรายการของดีเจฝ่าค่ะแล้วก็เวลาเจอตัวกันเนี่ยบอกฟังฟังแล้วรวยหรือเปล่าถ้าฟังแล้วรวยดีเจฝ่าจะดีใจนะคะที่แฟนรายการนั้นมีทางเลือกในการลงทุนนะคะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะคะต้องติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและต้องใส่ใจพอร์ตค่ะคุณฟังอย่าล้างพอร์ตไปอย่าแบบว่าบางทีพอร์ตแดงแล้วไม่แก้พอร์ตเลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยทิ้งพอร์ตไปเลยค่ะนะแล้วบอกอู๋ชอบที่ดีจะฝากบอกว่าเหมือนไปเที่ยวยุโรปหลายรอบจริงๆได้มาจากแฟนรายการนะคะก็มีพี่พีทเขาสอนไว้นะคะเพราะว่าพอร์ตแดงกันเยอะเลยแหละนะเมื่อช่วงตอนปีเท่าไหร่ละ6465666667เนี่ยโอ้โหพอร์ตแดงกันเป็นแถวเลยใช่ไหมคะ68นี่ฟื้นตัวขึ้นมานะคะแล้วก็69นี่ก็เชื่อว่านี่เราผ่านกันมานะคุณฟังก็เดือนนี้เดือนที่6แล้วนะคะก็เชื่อว่าพอร์ตน่าจะดีกว่าปีก่อนๆ นะคะวันนี้ตลาดหุ้นก็เขียวมาได้อย่างที่บอกเรื่องของสันติภาพนะคะของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐขอให้เป็นจริงเถอะนะคะคุณฟังขอให้เป็นจริงเถอะนะเบื่อจริงๆเลยกับข่าวเรื่องของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันกระทบต่อหุ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะใครเล่นทองก็ดีใจด้วยนะคือทองดิ่งมากเลยวันนี้ฟื้นตัวมาได้พันกว่าบาทหลายคนเล่นรอบก็ได้กำไรกันไปนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยแต่ว่าดิฉันฝากบอกแฟนรายการว่าไม่ถนัดนะคุณฟังจริงๆดิฉันฝากเนี่ยก็โหลดแอป GoNow มาแล้วแต่คิดว่าโอ๊ย เราเล่นหุ้นแล้วเราไปเล่นทองด้วยมันต้องใช้สมาธินะคะมันไม่ได้ไม่ใช้สมาธินะคุณฟังอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยขายไปนะขายตัวหุ้นใหญ่ไปตัวหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็ต้องรับกลับมาบ้างนะคะก็พอเห็นพอร์ตเขียวๆบ้างเหมือนกันนะคะวันนี้ 1596.58 ค่ะบวกมา 4.17 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 62,34.93 ล้านบาทดัชนีไฮได้ที่ 1609.71 โลที่ 1592.73 ค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเดลต้าค่ะวันนี้ก็เป็นโหมดแอคทีฟด้วยเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่363บาทนะคะแต่วันนี้เดลต้าเนี่ยหลายคนทำกำไรเทคโปรฟิตกันไปเลยเพราะว่าขึ้นไปไฮที่372นะคะเท่าที่ดิฉันฝากรู้จักกับคนที่เล่นเดลต้าเนี่ยไม่ถือยาวคุณฟังส่วนใหญ่จะเล่นแบบเอากลุ่มที่ดิฉันฝากรู้จักกันนะคะเขาเล่นแบบเก็งกำไรเอานะคะเก็งกำไรเลยแหละเป็นเรื่องของ day trade จะเป็นส่วนใหญ่364บาทเพิ่มขึ้น1บาทค่ะกราฟ65บาท25เพิ่มขึ้น1บาท25ตัวนี้เนี่ย IA consensus ให้ราคาเป้าหมายไว้อยู่แถวๆ73บาทนะคะเป็นตัวนึงที่ตอนหุ้นมันย่ำๆอยู่แถว39บาทเราแนะนำกันไปนะคะวันนี้เนี่ยมาแรงแล้วนะคะสำหรับกราฟนะคะ65บาท25เพิ่มขึ้น1บาท25 advance 361บาทลดลง5บาท PTT ค่ะ35บาท25ลดลง75สตางค์กรุงไทยแบงค์36บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์PTTEP ค่ะแน่นอนนะคะพอมีการจูบปากกัน137บาทลดลง5บาท50หุ้น True 13บาท90ลงไป10สตางค์จูบปากกันหมายถึงว่าระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านมาเจรจาสันติภาพนะคะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนี่ตักดิ่งเหวลงนะคะก็เดี๋ยวดูนะราคาน้ำมันดิบก็ต้องปรับตัวลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าน้ำมันลงเนี่ยทำไมราคาอาหารไม่เห็นลงตามเลยนะคุณฟังก๋วยเตี๋ยวแถวบ้าน60 70อยู่อย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะ40 50นะคะPTEP ลงมา137บาทลดลงมา5บาท50หุ้น True 13บาท90ลดลง10สตางค์ค่ะ KBank 203บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง AOT ค่ะ59บาท50เพิ่มขึ้น1บาท50 BH นะคะ183บาท50เพิ่มขึ้น5บาท50 SCC ตัวนี้241บาทเพิ่มขึ้น4บาทค่ะ BBL 174บาท50เพิ่มขึ้น2บาท SCB 140บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง Mint 23บาท10เพิ่มขึ้น90สตางค์ CPO 45บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์PTTGC 31บาท75สตางค์ลดลง2บาท25สตางค์ค่ะ Bcrim 16บาท20เพิ่มขึ้น1บาท30 BEMM นะคะ5บาท65เพิ่มขึ้น20สตางค์ KCE 37บาทเพิ่มขึ้น1บาทขออภัยแก้ไขค่ะ KCE 37บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์กันกุลนะคะ3บาท96ลดลง10สตางค์ค่ะกันกุลนี่เขาก็ขึ้นมาอยู่แถวๆ4บาทหลายวันนะคะวันนี้เนี่ยก็ลงมา10สตางค์อยู่ที่3บาท96ค่ะ IA consensus ให้ไว้อยู่แถวๆ4บาทนะคะคุณฟังยวนต้าออกบทวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อนะคะราคาให้เป้าไว้ที่5บาท65เอเชียพัฒน์ให้ไว้แถว3บาท80นะคะกรุงศรีให้4บาทนะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยให้ที่4บาท14สตางค์โกเบกให้คำแนะนำถือให้ราคา3บาท40นะคะใครเล่นกันกุลก็พิจารณาด้วยละกันนะคะเพราะว่าหุ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานแล้วพอขึ้นมาก็เจอแรงขายไปจากคนที่เขาติดดอยคอยนานอยู่นั่นเองค่ะมาดูมุมมองนะคะของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่โกเบกก่อนนะคะก่อนบ่ายเนี่ยดิจฟ้าเองก็โกเบกเขาก็ขยันนะบางส่งข่าวให้สื่อมวลชนไวมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าเนี่ยก็เป็นไปตามทิศทางต่างๆต่างประเทศเลยนะคะข่าวสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพค่ะก็เลยทำให้มีแรงซื้อจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งธนาคารนะคะน้ำมันดิบลงก็ขายหุ้นกลุ่มพลังงานกันแนวโน้มกรอบบ่ายนะคะโกเบกให้ไว้แถว1585ถึง1600ค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรกลุ่มพลังงานนะจากราคาน้ำมันที่ลงแล้วก็กลุ่ม ICT ด้วยคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ1587ถึง1600นะคะมองกรอบดัชนีภาคบ่าย1587ถึง1600หุ้นเด่นกรอบบ่าย2ตัวจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เป็นตัว Tasco กับตัว BEM ค่ะ Tasco ปิด13บาทนะคะเอาขอไปปิด13บาท80 13.80 นะคะแนวรับนี่ให้ถอยมานิดเดียวเอง13บาท70ค่ะแนวต้าน14บาท50ถึง15บาทคาดว่าราคาจะขึ้นทดสอบต้านที่14บาท50ถึง15บาทได้คัดล้อ13บาท50สตางค์ส่วนวันนี้เห็นตัว BM บวกขึ้นมานะคะเพราะมีผู้บริหารเข้ามาเก็บหุ้นค่ะคุณฟังแล้วก็น่าจะเกิดโบรกเกอร์มองว่า จะเข้าสู่รอบการเติบโตได้นะคะแล้วก็เรื่องของตั๋วร่วมนะคะของรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะคะก็ BEM วันนี้ปิดขึ้นมาราคาดีขึ้นมาเหนือค่าเส้นเฉลี่ยทุกระดับเลยนะคะแล้วก็มีวอลุ่มเข้าด้วยค่า MACD ส่งสัญญาณ bullish นะคะคาดว่าราคามีโอกาสทดสอบ5บาท80ถึง6บาทได้วันนี้ปิด5บาท65แล้วแนวรับ BEM ค่ะหลายคนอาจจะมีแล้วก็ถือดอยอยู่ด้วยนะคะพิจารณาดูว่าจะถัวไหมนะคะวันนี้รับ5บาท50ต้าน5บาท80ถึง6บาทคัตลอส5บาท30สตางค์ค่ะ2ตัวเด่นจากโกเบกเป็นทัสโก้กับตัว BEM ส่วนหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายนะคะคุณฟังวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยภาคเช้าก็ปรับตัวขึ้นตามเทรนด์ของตลาดโลกนำโดยตัว Delta Gulf AOT นะคะคุณฟังสหรัฐและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะตอนออกกลางก็ผ่อนคลายลงมองเซตภาคบ่ายให้แนวรับไว้1590-1580แนวต้าน1625-1640นะคะโอ้ขอให้ไปถึงสักทีหนึ่งนะคะวันนี้บวกมา 4.17 จุดปิดที่ 1596.58 ค่ะ2หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะคุณฟังก็คือบริษัท Infraset นะคะหรือ Inset นะคะ INSET ค่ะวันนี้บวกมา6สตางค์ปิดตลาดภาคเที่ยง 3.58 ทิสโก้นะคะให้แนวรับที่ 3.48 แล้วก็ 3.36 แนวต้าน 3.64 แล้วก็ 3.78 สต็อปลอส 3.36 ค่ะอันนี้ตัว Infraset นะคะส่วนตัวของมาลีค่ะ MALEE มาลีนะคะวันนี้ก็คือน้ำดื่มน้ำผลไม้มาลีเนี่ยคุณฟัง4.12 ค่ะบวกมา12สตางค์บวกมา 3% แล้วนะคะวันนี้แนวรับอยู่แถวๆ4บาทแล้วก็ 4.8 สตางค์แนวต้านของมาลี 4.28 แล้วก็ 4.40 สต็อปลอสที่4บาทค่ะอินฟราเซตกับมาลีเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะส่วนหยวนต้าค่ะวันนี้หยวนต้ามองหุ้นเด่นนะคะจะเป็นมิ้นกับทัสโก้นะทัสโก้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นเด่นนะคะมองว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะให้กรอบไว้1590-1605สำหรับหยวนต้าก็เป็นแต่อย่างไรก็ตามนะคะหุ้นไทยเนี่ยก็พอมีข่าวบวกขึ้นมาก็จะต้องเจอแรงเทคโปรฟิตหยวนต้าบอกระวังแรงเทคโปรฟิตด้วยนะคะแล้วก็ตัวหุ้นเดลต้าเนี่ยกดดันดัชนีค่ะแต่ภาพรวมเนี่ยหุ้นดูดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นท่องเที่ยวนะหุ้นการบินแล้วก็หุ้นกลุ่มแอนตี้คอมมูนิตี้นะคะวันนี้ให้เป็นมิ้นกับตัวทัสโก้ค่ะทั้งนี้มิ้นเนี่ยนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าให้แนวรับอยู่แถวๆ22.80 บาทค่ะคุณฟังแล้วก็ให้แนวต้านที่24.40 บาทถึง23.50 บาทสต็อปลอส22.10 บาทสตางค์นะคะ13:43 นาทีคุณฟังดิจิฟาเนี่ยอยู่ในห้องกลุ่ม LINE VIP ของคุณการนะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคือเจอกันตามห้องข่าวหุ้นต่างๆแล้วก็เขาก็มีการเปิดห้องสมาชิกนะคะคล้ายๆกับตอนที่อาจารย์นิดเนี่ยอาจารย์นิดทำเกี่ยวกับหุ้นก็มีห้อง VIP นะดิฉันก็อยู่ในหุ้นท่องท็อกกิ้ง VA ที่พูดคุยกับคุณการเหมือนกันนะก็ไปถามเกี่ยวกับ SCC เหมือนกันนะคุณฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เทคโปรฟิตไปนะบางครั้งเนี่ยเราก็เล่นจนมีความชำนาญอยู่เหมือนกันแต่ละตัวนะคุณฟังหลายคนเนี่ยก็ชำนาญไม่เหมือนกันนะหลายคนก็มีความชำนาญในส่วนของตลาดหุ้นต่างๆที่เราเห็นข้อมูลนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเล่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญตัวนั้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะคะก็คุณการบอกว่า SCC เนี่ยภาพรวมน่าจะเป็นการเด้งทำคลื่น B นะคะแล้วก็แนวต้านระยะแรกเนี่ยน่าจะไปที่243บาทที่เป็นไฮเดิมได้นะถ้า SCC เนี่ยผ่านเบรกตรงนี้ไปได้เนี่ยแนวต้านต่อไปอยู่ที่255นะคุณฟังนี่ก็ใครที่เล่น SCC แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เขาลงมา235 237นะฮะแนวรับอยู่แถวๆนี้แหละนะแล้วก็พอขึ้นไปทะลุ242ก็เจอแรงขายดูว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามนะแต่ละคนเนี่ยก็มีหุ้นเก่งหุ้นรักเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าดิฉันนี่ก็จะเล่นหุ้นใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วน CPO เนี่ยคุณฟัง CPO ตอนนี้ราคาไม่ค่อยดิ้นไปไหนนักนะคะคุณฟังแต่ว่าถ้าหลุด43บาทนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันแต่ถ้าได้ไปต่อเนี่ยคุณฟัง CPO เนี่ยก็มีโอกาสจะเห็นว่าถ้าคือต้องอดทนหน่อยนะคุณฟังเขาไม่ได้แบบเป็นหุ้นที่หวือหวามากนะคะคุณฟังนะก็คือถ้าไปต่อได้เนี่ยก็จะอยู่แถว46.50 47.25แล้วก็ไฮเดิมก็คือที่48.50นะอันนี้เขาก็ยังไม่ผ่านไฮเดิมตัวนี้ไปสักทีหนึ่งช่วงนี้ของตัว CPO นะคะ 13:45 ค่ะทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage พูดคุยกันในเบรกหน้านะคะคุณฟังคิดถึงคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ขอ1ไลค์ด้วยจาก FC นะคะคุณบ้านหอมดอกไม้กลับมาแล้วเหรอคะดีเจฝากกลับมาแล้วค่ะจริงๆก็ไม่ได้ไปไหนนะคะคุณฟังพอดีที่ดิฉันเรียนคุณผู้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยก็เมื่อปี2564คุณแม่ก็จากไปเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2564ก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงคุณแม่ค่ะก็เลยอยากจะไปทำบุญนะคะแล้วก็นั่งสมาธิสงบสันโดษนะคะแบบบางทีเราก็อยากจะสวดมนต์ไหว้พระทำกิจกรรมที่เป็นความสงบนิ่งบ้างหลังจากที่เราก็ทำงานมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำบุญนะคะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคุณฟังนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งส่งบุญกุศลไปให้แก่คุณแม่ก็ทำมาตั้งแต่วันที่พักร้อนอ่ะ10/11เนี่ยเพราะว่าวันที่11คุณแม่จากไปพอวันที่12ทราบข่าวนะคะการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพลงพาสิ้นพระชนด้วยนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะปวงพระศกนิกรนั้นต่างอาลัยรักพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งนะแต่ว่าเราก็ต้องนำความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมาปรับเป็นพลังบวกในการที่พวกเราจะทำความดีเพื่อสังคมไทยของเรากันต่อไปนะคะคุณฟังทุกคนในโลกใบนี้เกิดขึ้นมาก็อยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าเหลือเพียงแต่สิ่งที่จะจดจารึกไว้ก็คือคุณงามความดีคุณงามความดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นนี้พักกันครู่เดียวค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะทักทายคุณอังคณาด้วยสวัสดีคุณอังคณาค่ะสวัสดีคุณสมชายด้วยนะคะสวัสดีพี่เคด้วยค่ะฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฝ่านะคะเอไม่ทราบว่าสั่งซื้อน้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำออร์แกนิกและยังนะคะออโรไรสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะคะส่งไวมากๆเลยบอกไว้เลยนะคะแล้วจะลืมไปเลยนะน้ำยาบ้วนปากที่แสบปากในท้องตลาดทั่วไปก็ต้องขอบคุณคุณหมอพนิชจันทรภักดีด้วยที่แนะนำดีเจฝ่าให้ได้รู้จักกับออโรไรค่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าช่องปากสะอาดสดชื่นนะเป็นอย่างไรชุ่มชื้นด้วยไม่ทรมานจากการใช้น้ำยาบ้วนปากตัวเองนี่ใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำแล้วก็พกออร่าไรท์เมาส์สเปรย์ด้วยท่านใดสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดโทรได้นะคะ0814914291ค่ะรวมทั้งคุณฟังไปซื้อได้นะคะก็ทางด้านฝ่ายบริหารของออโรไรฝากเลยนะคะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6เผื่อว่าคุณฟังเดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาก็แวะซื้อได้ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Healthy Max Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือในช่องทางออนไลน์นะก็ในช่องทางออนไลน์นี่สะดวกจริงๆคุณฟังส่งไวนะคะ ตัวของออโรไรเนี่ยช่วยลดสะสมแบคทีเรียในช่องปากตัวที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะกำจัดไปสังเกตเลยว่าเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสบายปากขึ้นเหงือกบวมเหงือกอักเสบเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะคะแล้วก็ลดกลิ่นปากลมหายใจก็หอมสดชื่นด้วยขอบคุณทุกการทักทายค่ะผ่านทางมองรอบคิดคิดทันข่าวของเราก็แฟนรายการมากดไลค์ให้กำลังใจกันเนี่ยดีฝ่าแสนจะดีใจนะคะคุณฟังก็เราจัดรายการอยู่ที่ FM 97.0 นี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปรายการนะคะเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แก่ดีฝ่าเป็นอย่างดีค่ะและคุณฟังวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ท่านนายกอนุทินเนี่ยไปที่กระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการเรียกประชุมนะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กล่าวถึงภารกิจสำคัญต่างๆนะเรื่องของการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนค่ะบอกว่าต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดยกระดับมาตรฐานต่างๆให้สอดคล้องนะคะกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏฐาสู่สากลซึ่งกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดได้ให้ไปถึงระดับสากลและบอกว่าจะต้องดูแลองค์คาพยพต่างๆตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีaction 5 plus นะคะก็บอกว่าจะครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกด้านเลยทีเดียวแล้วก็ย้ำเรื่องนโยบายความมั่นคงด้วยนะคะโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นกรณีที่คุณหมอที่ต้องจากไปนะเมื่อมีฝรั่งเนี่ยขับรถชนท่านเสียชีวิตที่พื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยนะก็บอกว่ากรณีมีเหตุอุชกันและชาวต่างชาติได้รับการประกันตัวเนี่ยจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เนี่ยยังขาดความใส่ใจทำงานได้ไม่เต็มที่บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามนะสร้างความกระจ่างให้กับสังคมบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนกันอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะทำทันทีเราก็อยากเห็นสังคมไทยของเราเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าทุกคนเนี่ยเอาใจใส่แล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นเดินหน้ากันต่อไปค่ะและคุณฟังคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสกลนครนะคะจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนนะคะอุดหนุนชุมชนค่ะถนนบิณฑบาตตามรอยหลวงปู่มั่นณวัดป่าภูริทัตธิราวาสอำเภอพันนานิคมนะคะจังหวัดสกลนครค่ะก็มีพระอาจารย์ปรีชาอธิปุณโญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะแล้วก็ทางด้านของอธิบดีกรมการศาสนาคุณชัยพลสุขเอี่ยมมอบหมายให้คุณบุญเกียรติเกียรติบรรจงผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะพร้อมด้วยนางสาวพิรมก้อนแพงในอำเภอเมืองพันนานิคมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมมีการตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ณบริเวณถนนบิณฑบาตตามรอยปู่มั่นนะคะสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะแล้วก็เยี่ยมชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นด้วยเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดงหนองชัยวานแล้วก็อุตสาหกิจชุมชนกลุ่มทอฝ้าย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำผูด้วยนะคะกิจกรรมโครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะกรมการศาสนานั้นดำเนินการอย่างต่อเนื่องใช้งบประมาณพุทธศักราชปี2568มีพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 58,000 คนส่งผลให้เกิดกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวพุทธช่วยฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านและการแต่งกายประจำถิ่นอันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะโครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของกรมการศาสนาในการส่งเสริมให้วัดนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณธรรมของสังคมเชื่อมโยงมิติทางศาสนาวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกันสร้างโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ร่วมทำบุญอิ่มบุญอิ่มใจร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็สร้างรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้สังคมไทยของเรานั้นได้สัมพันธ์กับวัดด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่กรมการศาสนานั้นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณฟังอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะลานสาเกตนครนะคะมีการเปิดมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาร้อยเอ็ดหนุนชุมชนคุณธรรมพลังบวรค่ะนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมอบหมายให้นางสาวสรัสนันอนุพรค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกลไกพลังบวรบ้านวัดศาสนสถานโรงเรียนและก็หน่วยงานราชการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพและรายได้ผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะคุณฟังในส่วนนี้ซึ่งหลายคนเองอาจจะได้เห็นภาพนะคะนะกรณีที่มีภาพ AI ปลอมค่ะนะล่าสุดเนี่ยคือเรื่องของ AI เนี่ยเราต้องระวังกันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะการนำภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีที่เกี่ยวกับการเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะคุณฟังก็คือภาพต้นฉบับเนี่ยจะเป็นแบบนึงแต่ภาพที่เป็น AI เนี่ยก็คือจะมีเหมือนเป็นน้ำตาของพระองค์ท่านน่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาพที่แต่งเกินจริงด้วย AI ค่ะนะเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติก็ควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบค่ะคุณฟังคือคนที่เอาภาพพระองค์ท่านนะคะมาแต่งด้วย AI ค่ะนะคะทำให้หลายท่านเองก็เข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพจริงเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะคุณฟังเราเองก็ร่วมกันถวายกำลังพระทัยแด่พระองค์ท่านนะคุณฟังเพราะอย่างไรแล้วเนี่ยคือเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างที่สุดเลยจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยภาพที่มีท่าราชาศัพท์นะคุณฟังก็คือน้ำพระอัศุชนนะหรือน้ำพระเนตรนะคุณฟังพระอัศุชนที่แปลว่าน้ำตาหรือน้ำพระเนตรนะคะอันนี้เป็นภาพ AI ที่แต่งเกินจริงนะก็ขอความร่วมมืออย่าแชร์ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางราชการนี่ก็ขอความร่วมมือมาคุณฟังเราเองก็เห็นภาพนี้แล้วก็ถวายกำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวนะคะพวกเรานั้นเทิดทูนและก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งค่ะ 13:58 นาทีนะคะเวลาเดินไวมากเลยขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะนะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ลาคุณฟังนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
6: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะ

0: ทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดอำเภอถ้ำพนาราอำเภอสีชนอำเภอท่าสาราอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหานครอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอตากใบอำเภอสงไหรปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอมาเจาะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวด้วยความเร็วของที่พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ได้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

และพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชธรรมปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: ริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็ไม่มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมา20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: ความสมพระทัยศึกษาด้านกฎหมายและการทรงงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนที่ต้องกักขังจากการกระทำผิดกฎหมายและมีพระประสงค์ที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในสังคมโดยมีพระดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับมิได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นในปี2550เพื่อสนับสนุนและขยายความร่วมมือตลอดจนความช่วยเหลือไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆประกอบด้วยโครงการแม่และเด็กให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหรือเด็กที่คลอดในเรือนจำเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อพ้นโทษสามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างไร้บาดแผลและข้อกังวลโดยส่งเริ่มให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะตามความถนัดและความต้องการด้านการตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังโดยพระราชทานแบรนด์ว่า Inspired by Princess Pa ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศนอกจากโครงการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงได้มีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังชายด้วยเช่นกันโดยมีพระดำริที่จะช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพมีทัศนคติในเชิงบวกและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจึงทรงจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตตามแนวคิดนี้เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โครงการกำลังใจเชิงลึกเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่มีข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดรับกับข้อกำหนดกรุงเทพโดยยึดหลักการที่จะทำให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มากกว่าการสร้างกำลังใจระยะสั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ต้องขังอย่างจริงจังทรงมีรับสั่งว่าในเรื่องการทำงานกำลังใจเชิงลึกจะต้องมุ่งเน้นความต้องการของผู้ต้องขังเป็นหลักที่จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆแม้ว่าผู้ต้องขังจะต้องโทษจำคุกอยู่เป็นเวลานาน หรือบางรายอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็สามารถที่จะอยู่ภายใต้กำแพงเรือนจำได้อย่างมีอิสระทางใจไม่เกิดความทุกข์สามารถที่จะใช้เวลาและพื้นที่ที่ถูกจำกัดอิสรภาพเติมเต็มความสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะที่ทำให้มีความรู้ติดตัวเพื่อจะได้ไม่มีความรู้สึกไร้ค่าเมื่อพ้นโทษและโครงการกำลังใจกับเด็กและเยาวชนโครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเป็นกลุ่มที่ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการเป็นการนำร่องพัฒนาและพระราชทานความช่วยเหลืออาทิการนำธรรมะมาช่วยในการอบรมเยียวยารวมถึงการฝึกวิชาชีพโดยแผนกอาชีวะโรงเรียนจิตรดาเป็นผู้ร่วมการฝึกอีกทั้งมีการเสริมสร้างกำลังใจเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในศาสตร์ด้านการละครเข้าไปเป็นแนวทางในการบำบัดและฟื้นฟูโดยในปีงบประมาณ2554มีรับสั่งให้นำศาสตร์ละครเข้าไปสอนในศูนย์ฝึกและอบรมทั้งหมด6แห่งทั่วประเทศและให้จัดแสดงละครเวทีเรื่องพระอาทิตย์ในมือผมณศูนย์ประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เปิดทำการแสดง6รอบ6เรื่องราวที่ล้วนหลากเรื่องหลายอารมณ์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้การสร้างคุณค่าและทัศนคติที่ดีเพื่อเป็นส่วนที่ดีในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานในทุกๆโครงการอย่างเต็มพระกำลังความสามารถเอาพระทัยใส่ด้วยมีพระวินิจฉัยแล้วว่าการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วก็จะรู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนับเป็นพระกรุณาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้
1: ไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาควบคู่กับทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีพุทธศักราช2548แล้วนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างปีพุทธศักราช2548ถึง2549ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสั่งสมประสบการณ์ในการเจรจาการทูตพหุภาคีเพื่อผลักดันประเด็นที่เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศอันจะมีผลต่อกระบวนการพัฒนากฎหมายภายในประเทศต่อไปจากนั้นในปีพุทธศักราช2549เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงเริ่มทรงงานด้านกฎหมายโดยทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดจากนั้นทรงได้รับตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยอัยการประจำกองสำนักงานคดียาเสพติดอัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดอุดรธานีสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูและอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อมาเดือนเมษายนพุทธศักราช2554ในการประชุมของคณะกรรมการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCP-CJ สมัยที่20ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21โดยจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประธานคณะกรรมการตั้งแต่เดือนธันวาคม2554จนถึงเดือนธันวาคม2555ควบคู่กับทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555ทรงได้รับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2566ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกียและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนียด้วยเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยปีพุทธศักราช2557ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองและอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนย้ายข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ในขณะทรงพระประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระกร
ณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในฐานะทรงเป็นนักกฎหมายนักการทูตและทหารได้อย่างสง่างาม

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศ2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoner. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: การไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรไกรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเส เสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โม่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับตามแผนงานโครงการสละวัดไร่โม่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรียนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไรโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรียนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรียนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้แล้ว1 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสระวะแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงเรียนอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ฤดูฝนเศรษฐกิจ แล้วเรายังมีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ร่วมฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการบำรุงรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเดิมเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเกิดช่วยเหลือกันเองได
7: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากมากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมในสองชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมศิษย์ที่ศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสละวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมศิษย์ที่ศึกษาค่ะ
10: พราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
11: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
12: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
11: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
13: จริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วัวสระหวังครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจรับภายเชนได้เป็นอย่างดีแม้วันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกผดิษฐ์นาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิสาปทุมมารายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
6: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถาน

0: ประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญธรอุเทนพันธ
4: ์สวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับโฟกัสไทยแลนด์15-16 นาฬิกาโดยประมาณค่ะสำหรับลัคนาสุริยงมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชม2วันต่อสัปดาห์นะคะนั่นก็คือวันจันทร์ช่วงของโฟกัสสถานการณ์นะคะกับโฟกัสไทยแลนด์อัปเดตสถานการณ์สารต่างๆกันนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสบดีก็จะมาในช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ด้วยเจตนารมณ์ของพวกเราผู้ดำเนินรายการทุกๆท่านนะคะว่าต้องการจะให้ช่วงเวลาบ่าย3ถึง4โมงเย็นโฟกัสสถานการณ์มีเรื่องราวหลากหลายทั้งเรื่องของข่าวเรื่องของไลฟ์สไตล์และด้านอื่นๆนำเสนอแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างในเนื้อหาสาระในแต่ละวันแต่ละวันในคลื่นสถานีข่าวคุณภาพโดยพลังหญิงนะคะเพราะว่าพวกเราทุกคนผู้ดำเนินรายการทุกคนในช่วงนี้เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยนะคะวันจันทร์ลัคนาสุริยงวันอังคารคุณวันกนกวันกนกวนาวงศ์วันพุธพี่เจี๊ยบปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณและคุณจอยธีรธรอุเทนพันธ์วันพฤหัสบดีนะคะกุรุดานีดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยงนะคะและก็วันศุกร์มาพบกับคุณวันกนกวันกนกวนาวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ดำเนินรายการทั้งหมดนะคะ5คนด้วยกันนำเสนอเรื่องราวข่าวสารข้อมูลต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมแล้วครบรถนั่นเองนะคะวันนี้อัปเดตสถานการณ์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะรายการของเราเป็นรายการสดๆสามารถที่จะทักทายชมแชทแชร์เข้ามาได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมของรายการซึ่งก็แน่นอนนะคะเป็นสื่อหลักของเราที่ FM 97 MHz นะคะรวมถึงช่องทางถัดมานะคะที่บ้านดำบ้านแดงและบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าก็ของสถานีข่าวคุณภาพเลยนะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะส่วนช่องทางบ้านดำนะคะก็ที่ lakana.s นะคะ lakana.s ค่ะlakana.singapore นะคะ lakana.singapore นะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่องทางถัดมานะคะบ้านแดงก็ lakana.s เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าสำหรับบ้านแดงนั้นไว้สำหรับการรับฟังรับชมรายการที่เป็นรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาชมคลิปข่าว alertข่าวต่างๆที่เป็นข่าวใหญ่ๆนะคะเป็นข่าวที่เราทุกคนสมควรที่จะรู้นะคะแล้วก็บรรจุไว้ในคลิปช็อตนะคะส่วนบ้านดำไลฟ์ไปสดๆพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชทแชร์กันได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะและสำหรับบ้านดำก็เข้ามากดติดตามกันไว้ได้นะคะแล้วก็เคาะจอเคาะใจกันให้นิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้ประเด็นหลักใหญ่ใจความเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนะคะข่าวใหญ่เลยที่เข้ามาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข่าวที่ทำให้ผู้คนบนโลกใบนี้ยินดีปรีดานะคะแล้วก็เป็นข่าวดีหลายๆคนจับตาสถานการณ์หลังจากนี้จนถึงวันศุกร์นี้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นั่นก็คือเช้าวันนี้ตื่นมาเช้ามืดเลยนะคะได้รับข่าวดีสหรัฐอิหร่านบรรลุกรอบในการตกลงสงบศึกยุติการทำสงครามในตะวันออกกลางนะคะทันทีที่ข่าวนี้ออกมาราคาน้ำมันโลกลดลงนะคะแล้วก็ราคาทองคำขึ้นหุ้นคึกคักทีเดียวนะคะรวมถึงเรื่องของค่าเงินด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วดิฉันจั่วหัวมาตั้งแต่เช้านะคะเตือนไปทุกกลุ่มที่เป็นเพื่อนฝูงเลยนะคะว่าช่วงนี้อย่ารีบเติมน้ำมันหรือถ้าจะเติมคือเติมแบบประคับประคองเพื่อให้รถเคลื่อนตัวไปได้จากบ้านถึงที่ทำงานที่ทำงานถึงบ้านถึงโรงเรียนลูกถึงจุดหมายที่คุณจะต้องไปปฏิบัติภารกิจแต่ว่าอย่าเติมแบบเต็มถังให้รอประกาศการปรับราคาน้ำมันดิฉันมั่นใจว่าช่วงเย็นหรือว่าค่ำคืนนี้น่าจะต้องมีการปรับราคาน้ำมันลดลงไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นลดลงมาถึงราวๆสัก 4% ดิฉันเอาตัวเลขกลมๆนะคะทันทีหลังจากที่มีข่าวดีนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุสเดี๋ยวหลังจากที่มีการเซ็นลงนามกรอบการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสหลังจากนั้นก็จะมีการขนส่งน้ำมันแก๊สนะคะอีกจุดหลักสำคัญของโลกณตรงนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงไปบ้านเราก็จำเป็นจะต้องลดลงตามราคาน้ำมันตลาดโลกไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของในบ้านเราที่จะต้องติดตามกันนะคะนั่นก็คือกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยังคงมีปัญหาอยู่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยไทยช่วยไทยวันนี้วันที่15มิถุนายน2569ไทยช่วยไทย Plus นะคะเริ่มให้บริการสั่งอาหารสั่งบริการเนี่ยนะคะอาหารเครื่องดื่มในรูปแบบของ delivery ได้แล้วนะคะคุณฟังคุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นใช้บริการแบบ delivery นะคะดังนั้นใครที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะคะบางคนบอกไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วคุณลักษณะเพราะว่าเงินหมดไปตั้งแต่ 4-5 วันแรกนะคะเมื่อวานดิฉันได้ยินหลายท่านหลายคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะคือเขาให้วันละ200แล้วเราเติมอีก100บาทเนี่ยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันก็มีโอกาสหมดไวแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ใช้และจะเก็บไว้ใช้ในสินค้าที่ราคาสูงๆหน่อยอย่างดิฉันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วมันก็ได้อัตราเงินเท่าเดิมดิฉันยังคงเหลืออยู่น่าจะประมาณ 3-400 บาทนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนเสียรู้สึกว่าเหลือ550บาทแล้วก็ไปตลาดน่าจะใช้จ่ายแยะอยู่เหมือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันต่อเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งส.ส.ยังคงมีผลสรุปความคิดเห็นมาเป็นระยะนะคะอาจารย์ชัดชาติยังคงนอนมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้มาติดตามกันแล้วก็รวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องของพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของพระบรมศพและพระศพนะคะยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วก็ใครที่อยากจะไปสักการะทั้งพระบรมศพและพระศพก็จะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการพิธีต่างๆกันและณตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการไว้อะไรถวายความอะไรอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์นะคะดังนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ใช่ยุตินะยังคงดำเนินและเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของการที่เราจะต้องเริ่มต้นอย่างคอนซุ่มคอนเสิร์ตเขาก็มีได้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีคอนเสิร์ตน้องเนยไปใช่ไหมและหลังจากนี้ก็ยังมีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมอื่นๆที่วางทำลายกันไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดการไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เดินหน้าไปแล้วเดินหน้าต่อเพียงแต่ว่าก่อนเริ่มต้นงานอาจจะมีเรื่องของการถวายความเคารพนะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นไปด้วยความเหมาะสมนะคะโครงการ THAI หรือว่าไทย AI ซึ่งตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายตกลงแล้วสรุปว่ายกเลิกได้ไม่ได้หรือว่าจะปรับเกณฑ์เงื่อนไขอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันสรุปสถานการณ์ชายแดนใต้วันนี้ยังคงเกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาอีกนะคะปัจจัยสำคัญคืออะไรทำไมยังคงเกิดขึ้นพุ่งเป้าไปที่ไหนรวมถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะตอนนี้ดูสงบนะคะแต่หลังจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปรวมถึงประเด็นอื่นๆและเรื่องของอาชญากรรมและข่าวต่างประเทศอื่นๆที่น่าสนใจที่จะนำมาเสนอในรายการนี้กันมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเราจะต้องเตรียมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในระดับ 30-60% ของพื้นที่จุดที่มี น้ำฝนกินพื้นที่มากๆหน่อยนะคะอยู่ที่ภาคเหนือมีพื้นที่ที่จะมีฝนตกได้ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสค่ะอันดับต่อมาจะมีฝนอยู่ในระดับ 40% ของพื้นที่นะคะมีที่ภาคกลางภาคกลางเนี่ยมีฝน 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝน 40% ของพื้นที่แต่ว่าภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันซึ่งมีฝน 40% ของพื้นที่เหมือนกันนั้นจะมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคที่มีฝนเพียงแค่ 30% ของพื้นที่ก็คือที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็นี้ก็คือรายงานเรื่องของสถานการณ์นะคะสถานการณ์ให้รับชมรับทราบกันก่อนนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ณขณะนี้ฝนของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนฟ้าตกอยู่นะเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะอันดามันตอนล่างกับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็การเดินเรือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าจำเป็นจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันไว้อยู่ต่อไปนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้ข่าวดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่แจ้งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับทราบตั้งแต่ต้นรายการอย่าเพิ่งรีบเติมน้ำมันรอการปรับราคาลงมานะคะหลังจากที่ตลาดโลกนั้นร่วงไปทันทีหลังจากที่มีข่าวดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสามารถบรรลุกรอบยุติสงครามนะคะเตรียมตัวที่จะลงนามแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์โมสกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของข้อตกลงค่ะแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ลำเลียงสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซนะคะผ่านช่องแคบนี้ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งในการขนส่งที่สำคัญของโลกนะคะแต่ประเด็นเกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังต้องเข้าไปสู่การเจรจาในอนาคตนะคะก็ถือว่าในเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกานั้นยอมอิสราเอลในเรื่องใหญ่ๆอยู่มากทีเดียวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยอมปาเลสไตน์ไม่ใช่ยอมอิสราเอลปาเลสไตน์ยอมอิหร่านอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นจุดที่เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ทำให้หลายๆคนหายใจหายคอได้มากขึ้นนะคะหายใจหายคอได้มากขึ้นแล้วทางนี้ทางนั้นนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจากที่คลุมเครือมาระยะหนึ่งนะคะจากที่เรามีปัญหากันค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของข้อตกลงนะคะแต่เรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกดีใจนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุผ่านทูธโซเชียลว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้สั่งยุติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐแล้วค่ะการโพสต์ใน Truth Social ของโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งเป็นประเทศที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นคนกลางในการเจรจาเนี่ยประกาศผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม X ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ตรงกับช่วงเช้ามืดนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะกำหนดให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบโดยทันทีและถาวรรวมถึงในเลบานอนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามประเด็นเลบานอนเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะที่ทำให้การเจรจานั้นติดขัดเนื่องจากอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแม้ทรัมป์และฝ่ายอื่นๆเรียกร้องให้ยุติการสู้รบก็ตามนะคะ แต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทางอิสราเอลนั้นไม่ยินยอมนะด้านสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการว่าสงครามและปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนจะยุติลงอย่างถาวรตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านคาเซมการิบาบาดีบอกว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงฉบับที่ครอบคลุมมากขึ้นภายในช่วงหยุดยิง60วันนี้นะคะซึ่งจะรวมถึงประเด็นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านด้วยค่ะขณะที่อิสราเอลยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการใดๆนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้เป็นคู่เจรจาในระหว่างการหารือของสหรัฐกับอิหร่านค่ะอดีตโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในรัฐบาลโจไบเดนแมทธิวมิลเลอร์ชี้ว่าทรัมป์ยอมอ่อนข้อให้อิหร่านในประเด็นสำคัญหลายๆเรื่องแม้ไม่มีหลักประกันใดๆว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดแต่ว่าอิหร่านแสดงให้โลกเห็นแล้วว่าสามารถใช้เศรษฐกิจโลกนั้นเป็นตัวประกันได้อันนี้ก็จริงนะคะส่วนวุฒิสมาชิกลินซี่เกรแฮมซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองสายแข็งที่มีจุดยืนต่อต้านอิหร่านอย่างชัดเจนก็ชื่นชมข้อตกลงนี้แต่ก็ระบุว่าจะมีการติดตามการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าภายใต้กฎหมายของเรานะคะก็คือของอเมริกาข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆกับอิหร่านจะต้องถูกส่งให้สภาคองเกรสพิจารณาและลงมติโดยเขาแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่ทำให้มาถึงจุดนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอเมริกาอยู่ในช่วงของการใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งอีกแล้วดังนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็จะต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ได้เพลี้ยงพล้ำแล้วก็รู้ว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมที่จะรบยาวนานนอกจากตัวประกันเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาทองที่มันพุ่งขึ้นตลาดหุ้นไม่ได้ดีไปทั่วโลกเนี่ยนะคะมันก็ยังมีเรื่องที่ทางอิหร่านเขาหยิบยกขึ้นมานะที่ทางอิหร่านเขาหยิบยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้อเมริกาต้องยอมทั้งที่จริงๆแล้วก็เหมือนกับอิหร่านเขาไม่ได้หยิบยกอะไรมากมายนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาไม่ได้หยิบยกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะต้องรู้นะก็จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเพรียงพร้ำในการเลือกตั้งได้พอตัวเองจะต้องเพรียงพร้ำในการเลือกตั้งแล้วก็ต้องถูกกดดันสิคะใช่ไหมถูกกดดันว่าทำยังไงจะได้คะแนนเสียงของพรรคตัวเองเนี่ยนะคะกลับมาตีตื้นขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีคะแนนเหนือคู่แข่งไปได้นะคะดังนั้นแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาพลิกแพลงแล้วก็เปลี่ยนนโยบายที่มีต่ออิหร่านแล้วก็จนกระทั่งมาบรรลุข้อตกลงแต่เขายังไม่ได้ลงนามนะคะจะลงนามกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะในสมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์ได้ออกตัวได้ดีดตัวเองออกมาจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2015ค่ะซึ่งเจรจาโดยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาข้อตกลงอันนี้เปิดทางให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านแลกกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์และก็ยอมรับการตรวจสอบจากนานาชาติหลังจากนั้นแล้วอิหร่านก็ได้เร่งเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจนกระทั่งมีวัสดุนิวเคลียร์ที่ได้รับการเสริมสมรรถนะในระดับใกล้เคียงกับที่ใช้ผลิตอาวุธเคมีขออภัยในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์มากกว่า400กิโลกรัมและก็แนวทางต่อยูเรเนียมเสริมสมรรถนะนี้คาดว่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเจรจาในรอบต่อไปนะคะข้อตกลงอันนี้ล่าสุดนะคะเกิดขึ้นแม้เมื่อวานนี้ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยยังคงมีการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนอยู่และหนึ่งในข้อตกลงที่ว่าก็คือรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยนะคะแต่อิสราเอลยังไม่ได้ออกมาว่ายังไงนะเรื่องนี้เป็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งอิหร่านและทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็คือเบนจามินเนทันยาฮูมีความคิดเห็นไม่ตรงกับทรัมป์ในเรื่องที่สหรัฐต้องการให้อิสราเอลลดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อที่จะเปิดทางให้สหรัฐนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ อิสราเอลยืนยันจะคงมีเสรีภาพในการดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนขณะที่อิหร่านก็ถือว่าการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ในเลบานอนนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญของการเจรจานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องตามกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูนะคะว่าราคาทองคำนะคะในไทยเรานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ทราบมาว่าราคาทองคำเนี่ยนะคะเป็นราคาที่ขยับขึ้นหลังจากที่มีข่าวดีออกมานะคะจากทางฝากฝั่งของตะวันออกกลางมาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยนะคะสำหรับราคาทองคำราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นร่วงลงไปอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าสำหรับราคาทองคำล่าสุดเช้าวันนี้นะโอ้ยดิฉันเบื่อจังเลยคือหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเว็บไซต์นะคะมันก็จะกระเด้งเรื่องของโฆษณามาขึ้นมาแล้วก็จะขยับไปไหนไม่ได้อ่ะราคาทองคำในตลาดสหรัฐนะคะหลังจากที่มีข่าวดีเรื่องของตะวันออกกลางนะคะอยู่แถวๆ 4,323 ดอลลาร์สหรัฐนะคะท่ามกลางข่าวดีเรื่องของสหรัฐอิหร่านที่จะยุติสงครามกันทำให้ทองคำไม่ได้ขึ้นจากแรงหลบภัยล้วนๆแต่ว่าขึ้นจากสมการใหม่ของน้ำมันดอลลาร์ยิวและการปรับสถานะก่อนสัปดาห์ประชุมของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐซึ่งทองจะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นการรีบาวก่อนเจอเพดานดอกเบี้ยนะคะแนวโน้มวันนี้ทนหลักเป็นเรื่องของการรีบาวตามข่าวนะคะราคายืนเหนือ 4,250 จึงมีการขยับของแรงซื้อในระยะสั้นแต่ว่าต้องผ่านระดับ 4,344 ถึง 4,377 ก่อนถึงจะดูดีขึ้นได้จริงนะคะส่วนราคาทองคำบ้านเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูสมาคมค้าทองคำหน่อยนะคะว่าราคาล่าสุดมีการขยับไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะขอไปดูข้อมูลจากทางสมาคมค้าทองคำนะคะล่าสุดณขณะนี้นะคะข้อมูลล่าสุดเลยเมื่อเวลา 14:45 นาทีราคาทองคำขยับเป็นครั้งที่21นะคะขยับเป็นครั้งที่21แล้วนะคะราคาล่าสุดทองคำแท่ง 96.5% นะคะขายออกบาทละ 66,650 บาทรับซื้อ 66,450 บาทค่ะต่างกัน200บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,450 บาทฐานภาษีอยู่ที่65,127 บาทนะคะราคาทองคำขยับทั้งหมดแล้วนะฮะณตอนนี้21ครั้งด้วยกันนะคะก็เป็นราคาที่บวกขึ้นจากราคาที่ปิดตลาดไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนราคาทองคำในต่างประเทศนะคะที่ต่างประเทศวันนี้นะคะฮ่องกงนะคะฮ่องกงราคาอยู่ที่ 4,120 นะคะส่วนราคาอื่นๆยังไม่ได้มีสรุปออกมานะคะดิฉันดูล่าสุดอีกนิดนึงนะคะว่ามีอะไรไปแค่ไหนหรือเปล่านะคะการขยับของราคาทองคำการปรับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะการปรับเปลี่ยนราคาระหว่างวันของราคาทองคำวันนี้นะคะที่ปรับไปทั้งหมด21ครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในระดับบวกลบนะคะมีทั้งบวกทั้งลบนะคะครั้งละ50บาท50บาทประมาณนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะบวกลบ50บวกลบ50นะคะเดี๋ยวต้องมาดูช่วงท้ายๆปิดตลาดอีกทีหนึ่งนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ได้เวลาพักแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ 15:32 นะคะเบรกแรกของรายการนะคะก็จะโอ้ได้อยู่เรื่องเดียวนะคะเดี๋ยวดิฉันอ้อไปดูอันนี้นิดนึงนะคะเรื่องของผลพวงนะคะจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะอาจารย์เอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าหากว่าสงครามยุติจะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกค่ะเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาน้ำมันราคาพลังงานต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ราคาพลังงานอาจจะมีการปรับลดลงแต่ว่าปรับลดลงก็จริงนะแต่ว่าจะไปอยู่ในระดับที่ไม่เท่าระดับก่อนเกิดสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ค่ะคือช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ราคาน้ำมันดีดลงไปนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะดีดลงไปนะคะแต่ว่าจะไม่กลับไปอยู่ในราคาก่อนภาวะสงครามนะคะรัฐบาลจะปรับประมาณการตัวเลข GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีปัจจัยบวกเพิ่มแต่ว่ายังคงต้องอยู่บนความระมัดระวังเนื่องจากโลกนั้นมีความผันผวนสูงนะคะอาจารย์เอกนติบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผลผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับฐานรากแล้วก็รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็พบว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแต่ยังเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนะคะทั้งนี้แผนการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเปลี่ยนผ่านหลังพลังงานวงเงิน200,000 ล้านบาทนะคะอาจารย์เอกนิติยืนยันค่ะว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากภาวะสงครามจึงทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงอีกอย่างน้อย 1-2 ปีค่ะถ้าประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากๆในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตนะคะในเครื่องหมายคำพูดอาจารย์เอกนิติบอกว่าเราต้องช่วยกันเราต้องการช่วยทั้งคนและช่วยทั้งการเปลี่ยนผ่านเช่นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยการลดค่าครองชีพด้านค่าไฟฟ้าให้ประชาชนและเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าของประเทศส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและตัวเลขให้ชัดเจนจึงจะยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจารย์คะทำไมไม่ทบทวนอย่างรวดเร็วว่องไวเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาลงทะเบียนวันที่21นี้แล้วนะ15 16 17 18 19 20 21คือวันอาทิตย์นี้แล้วอ่ะอาจารย์คะประชาชนเขาห่วงกังวลในประเด็นนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการจะไปว่ากันเต็มๆเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะซึ่งวันนี้ Delivery เข้าร่วมโครงการได้แล้วค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
3: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เบรกที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะติดตามกันสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์15-16 นาฬิกาโดยประมาณนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะในวันพระศุกร์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูด้านี่นะคะใครที่ต้องการจะดูดวงของตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักส่วนใหญ่มันจะอยู่ในประมาณ3-4 เรื่องหลักๆประเด็นเหล่านี้นะคะก็เรียนเชิญได้ในทุกๆวันพระหัสบดีนะคะสามารถที่จะส่งคำถามไปได้ก่อนล่วงหน้าตั้งไว้เลยก็ได้นะคะในแพลตฟอร์มส่วนตัวของดิฉันตรงนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของโครงการภาครัฐนะคะที่เดินหน้ามาหลายโครงการแล้วนะคะโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะคะเรื่องของคนจนจริงไม่จนจริงคนที่จนทำไมไม่ดูแลช่วยเหลือคนที่ไม่จนอะไรอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลไหนมาก็จะต้องทำเพียงแต่ว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการไปที่ไหนอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ที่รับโครงการนี้ตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาเลยยังไม่ได้ข้อยุติในบางเรื่องนะคะใจความสำคัญเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569นะคะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วก็เปิดรับรายใหม่กลุ่มที่ตกหล่นด้วยเนี่ยนะคะใครที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้อย่างไรแจ้งข้อมูลกันเข้ามานิดหนึ่งนะคะจะได้ช่วยกันดูนะแล้วก็หลังจากที่เปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะจะมีการประกาศผลคุณสมบัติในวันที่17มิกรกฎาคมนะคะก็คือมีระยะเวลาอีกเดือนเศษๆนะคะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วสมัครจนถึงวันที่21มิถุนายนนะคะรับลงทะเบียนประกาศคุณสมบัติ17กรกฎาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐและก็เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยการยืนยันตัวตนeKYC ระหว่างวันที่17มิถุนายน69นี้จนถึง12มกราคม70เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือกนะคะเป็นเงื่อนไขเป็นเกณฑ์ที่มันเข้มงวดขึ้นจากเดิมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็ทำให้หลายๆคนตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยนั่นเองเกณฑ์พื้นฐานนั่นก็คือคนที่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ส่วนบุคคลและรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะรายได้ส่วนบุคคลและครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทและก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะคะใครมีบัตรเครดิตจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะก็ถือว่าคุณเป็นคนมีศักยภาพทางการเงินเพราะว่าการจะทำบัตรเครดิตได้มันต้องมีเงินประจำนะคะเป็นเงินรายเดือนนะคะเป็นเงินรายปีเป็นรายได้ที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะทำงานประจำหรือว่าทำงานไม่ประจำหรือทำงานอิสระอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นตรงนี้คุณมีบัตรเครดิตไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะก็คือเกณฑ์ที่ออกใหม่นะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูล18หน่วยงานหากลูกของใครคุณลูกเนี่ยที่ดิฉันเคยพูดเปล่าๆแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดอยู่นะคะก็คือถ้าว่าพ่อแม่คนไหนที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากการเลี้ยงดูบุพการีก็คือพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนทันทีเนื่องจากรัฐถือว่ามีผู้ดูแลแล้วนะคะก็เลยกำลังเป็นประเด็นที่ดราม่าในขณะนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเอ้า เอาชื่อฉันเอาบัตรประชาชนฉันเนี่ยไปใช้ยื่นลดหย่อนภาษีแต่เธอไม่เคยเลี้ยงดูเลยเธอไม่เคยดูแลฉันเลยนะคะเธอไม่เคยให้เงินแถมฉันยังจะต้องให้เงินเธอแล้วฉันจะต้องเลี้ยงลูกของเธออีกเนี่ยนะคะบางทีเธอก็ไม่ส่งเงินให้ฉันเลยเนี่ยนะคะทำยังไงดีล่ะเรื่องนี้เป็นประเด็นดราม่านะคะแต่ว่าสำหรับน้องๆนะคะที่เคยมีบอกว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรทำนองเนี้ยนะคะแต่ล่าสุดเขาก็แก้ปัญหาตรงนี้แล้วนักเรียนนักศึกษาใช่ว่าเรียนหนังสือแล้วจะมีตังนะใช่ว่าพ่อแม่ส่งเรียนแล้วจะลูกจะมีตังบางทีพ่อแม่ไม่ได้ส่งลูกเรียนนะคะเขาได้อะไรอะได้ทุนการศึกษามีคนมอบทุนให้เรียนบางทีไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ขาดศักยภาพด้วยซ้ําไปหรือเขาทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูตัวเองแล้วฉันอยากจะได้เข้าร่วมโครงการของรัฐตรงเนี้ยเพื่อเอาเงินมาจุนเจือปากท้องเนี่ยรัฐไม่ให้ซะแล้วนะคะบางคนก็ได้เรียนแล้วใช้อะไรคะกู้เงินกยศ.เรียนแบบเนี้ยแต่ไปแตะสิทธิ์เขามันก็ไม่ยุติธรรมนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับวงเงินปกติเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนบวกกับค่าเดินทางสาธารณะ750บาทต่อเดือนใครไม่ได้เดินทางตรงนี้ก็เสียเปรียบไปนะคะค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหน้าร้อนเราก็หนักหน่อยนะเพราะหน้าร้อนต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์กันตลอดเวลาบ้านคนเขาจนจริงๆนะคะว่าคงไม่มีแอร์แต่ก็มันก็ต้องเปิดพัดลมนะฮะบางบ้านโอ้โหยิ่งถ้าหากว่าเป็นสังกะสีด้วยอันนี้น่าเห็นใจมากๆกระเบื้องยังร้อนเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นสังกะสีแล้วจะขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือวงเงินปกตินะส่วนโบนัสพิเศษค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐบาลเติมเงินพิเศษเพิ่มให้อีก700บาทต่อเดือนรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนเท่ากับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเริ่มตั้งแต่มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพนั่นเองนะคะทีนี้มาดูไทยช่วยไทยพลัสหน่อยนะคะล่าสุดเลยท่านนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ผนึกแพลตฟอร์มส่งอาหารกระตุ้นการใช้จ่ายหนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเขามาเปิดโครงการกันที่ห้องโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มให้ความสำคัญกันขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้แทนสถาบันการเงินภาคเอกชนเข้าร่วมนะคะท่านนายกนะคะก็ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะอย่างเช่นนกกระซิบนกกระซิบเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะที่เขาให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องของการ AI เรื่องของการศึกษาข้อมูลการคำนวณตัวลุ่งตัวเลขอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็มีผู้ให้บริการเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะที่เขาให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะนายกก็ขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกนะคะให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกและก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นโครงการนี้ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆนะคะผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการดำเนินโครงการก็คือประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้ประกอบการเองก็มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตามแนวคิดไทยช่วยไทยนั่นเองนะคะ นายกบอกว่าสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายก็คือการเพิ่มยอดให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าค่ะก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเมื่อผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นมีช่องทางเข้าถึงให้ลูกค้าได้มากขึ้นก็จะช่วยยกระดับฐานรายได้ของธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้โครงการจะสิ้นสุดนะคะซึ่งยังไม่สิ้นสุดตอนนี้นะคะสิ้นสุดในอีก3เดือนข้างหน้านะคะก็เชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2เท่าค่ะก็เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60-40ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะ2569 6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะอำนวยความสะดวกกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับโครงการโดยรวมแล้วเราไปใช้ที่อื่นข้างนอกก็ใช้ได้จนถึง5ทุ่มเนาะเดี๋ยวนะมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวดิฉันกวาดสายตาดูนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะครอบคลุมให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะงั้นเดี๋ยวไปที่เรื่องอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมีหลายเรื่องนะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการของรัฐแล้วมาที่ประเด็นร้อนทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ถึงสัปดาห์ดีหรอกนะดิฉันสรุปรวมมาตั้งแต่ประมาณวันที่12ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้15มิถุนายนเนี่ยนะคะยังประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคร่วมรัฐบาลนั้นร้าวลึกกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองอย่างมากๆหลังเกิดกรณีที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมมีมติสั่งให้ส.ส.ในสังกัดถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยร่วมลงชื่อกับพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นต้องยอมถอนร่างกลับไปทบทวนใหม่นะคะและก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะในวันนี้คุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะตอนนี้เปลี่ยนจากส.ส.อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เคยเข้าคุกแล้วออกจากคุกมานะคะก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองไปนะคะคุณเทพไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาปรับปรุงใหม่ในส่วนที่มาของสสร.ก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะไม่ให้ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็เตรียมจะนำเข้าที่ประชุมพรรคในวันพรุ่งนี้16มิถุนายนนะคะแม้พรรคเพื่อไทยจะย้ำว่าเดินหน้าต่อโดยไม่สนโนสนโนแคร์ว่าพรรคภูมิใจไทยจะหนุนหรือไม่แต่ว่าหลายฝ่ายก็ประเมินนะคะว่าหากปราศจากเสียงสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งปัจจุบันเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแกนนําพรรคร่วมเนี่ยร่างของพรรคเพื่อไทยก็ยากที่จะผ่านสภาได้และก็อาจจะมีเพียงร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่มีโอกาสจะผ่านไปได้นะคะส่วนเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17และ18มิถุนายนเพื่อที่จะเดินหน้านโยบายการทูตเศรษฐกิจเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ภาคเกษตรของไทยนะคะณตอนนี้นะคะยังไม่มีกำหนดการยกเลิกนะคะแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็คือภารกิจต่างๆที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีภารกิจมากมายไม่ได้มีภารกิจอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะภารกิจที่เป็นภารกิจที่อย่างเช่นเรื่องของพระศพเนี่ยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วจนถึงวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางก็จะหน้าที่จะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นหน้าที่ของสำนักพระราชวังนะคะมาดูสังเวียนการเลือกตั้งส.ก.และการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันหน่อยนะคะโพลล่าสุดนะคะคุณชัชชาติยังคงนำอยู่แต่ว่าปรากฏว่าคะแนนบุคคลที่ลังเลนั้นก็สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะ สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจความนิยมเลือกตั้งกทม .69 นะคะเผยเห็นทิศทางการเมืองท้องถิ่นของเมืองหลวงนะคะแน่นอนแชมป์เก่าอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงมีคะแนนนำอยู่นะคะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในทุกพื้นที่ของพระปกเกล้าอยู่ที่ 30-32% จุดเปลี่ยนที่สำคัญนั่นก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ได้ตัดสินใจพุ่งสูงถึงเกือบ 27% เลยทั้งเขตชั้นในแล้วก็ชั้นนอกซึ่งก็เปิดโอกาสให้คู่แข่งอย่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนและคุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณเจมส์นะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นมีโอกาสที่จะพลิกเกมขึ้นมาก็ได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการเตรียมการต่างๆนะคะเพื่อที่จะถวายความอาลัยรัฐบาลประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาทุกแห่งลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะคะแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกายนะคะเรื่องของการแต่งดำแต่งชุดดำนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะลดธงลงครึ่งเสานั้นเป็นระยะเวลา15วันนะคะส่วนเรื่องของการแต่งชุดดำคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์โดยข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐกำหนดไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา1ปีค่ะสำหรับประชาชนขอความร่วมมือแต่งชุดดำหรือว่าชุดโทนสีสุภาพโทนสีเข้มๆนะคะเป็นดำเป็นเทาเข้มนะคะสีกรมท่าสีน้ำเงินสีออกโทนทึมๆทึบๆนะคะจะเป็นสีขาวสีนวลนวลสีน้ำตาลเข้มสีเขียวเข้มอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันถวายอาลัยเป็นระยะเวลา90วันนะคะเป็นระยะเวลา90วันหรือประมาณ3เดือนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็นับต่อเนื่องจากพระบรมศพนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการจะเข้าไปสักการะทั้งพระศพและพระบรมศพนะคะณตอนนี้นะคะพระบรมศพนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าไปได้ส่วนพระศพนั้นยังเป็นการถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์อยู่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเราก็ในฐานะพระสกนิกรนะคะทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะสำหรับการอำนวยความสะดวกนั้นกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครบูรณาการความร่วมมือเพื่อที่จะรองรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมเปิดมาตั้งแต่นะคะวันที่13ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็เป็นสิ่งที่เรายังคงอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวไปดูประเด็นอื่นๆเท่าที่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทนายตั้มออกจากคุกมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็มีการวางระเบิดลูกใหญ่เลยนะคะเตรียมที่จะแฉนู่นแฉนั่นอีกเยอะแยะนะคะเรื่องที่จะแฉก็จะมีเรื่องของการประมูลโครงการภาครัฐนะคะที่อ้างบอกว่าอะไรนะคะอ้างสิ่งที่บอกว่ามาจากการแชทไลน์มาจากแชทไลน์ของเจ๊อ้อยนั่นเองนะคะออกมาก็ปากดีเลยนะคะนะมหากาพย์คดีทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะจุดเริ่มต้นคดีเรื่องของมาดามอ้อยปมขัดแย้ง แดงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2567ค่ะเมื่อมาดามอ้อยนะคะหรือว่าคุณจตุพรอุบลเลิศเศรษฐินีชาวไทยในฝรั่งเศสได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีทนายตั้มในข้อหาฉ้อโกงเงินจำนวน71ล้านบาทนะคะมาดามอ้อยระบุว่าเป็นเงินที่ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในระบบหวยออนไลน์ขณะที่ทนายตั้มนะคะอ้างว่าเงินก้อนนี้มาดามอ้อยให้โดยเสน่หาทนายตั้มและภรรยาถูกตำรวจจับกุมขณะเดินทางไปแถวแถวภาคตะวันออกแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพยาวนานกว่า1ปี7เดือนนะคะไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเมื่อวันที่11มิถุนายนศาลอาญามีคำพิพากษาตัดสินจำคุกทนายตั้มในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาดามอ้อยกรณีหลอกลวงลงทุนหวยออนไลน์แล้วก็หลอกราคารถเบนซ์นะคะก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกงจำคุก4ปี6เดือนความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุก1ปี6เดือนรวมโทษจำคุกทั้งหมด5ปี12เดือนไม่รอลงอาญาและก็ศาลสั่งให้ทนายตั้มต้องชดใช้เงินคืนแก่มาดามอ้อยจำนวน 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 5% นะคะข้อกล่าวหาอื่นๆเช่นคดีเงิน39ล้านบาทศาลได้ยกฟ้องเนื่องจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยจากทั้งหมด12ข้อหายกไป9ข้อหาแพ้คดี3ข้อหาแค่นั้นเองนะคะในช่วงค่ำของวันที่11มิถุนายนศาลก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มและภรรยาระหว่างอุทธรณ์คดีด้วยวงเงินหลักประกัน1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตและก็ไม่ต้องติดกำไร EM ด้วยนะคะท่าทีของทนายตั้มหลังพ้นเรือนจำทันทีที่ก้าวออกมาจากคุกทนายตั้มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างดุเด็ดนะคะมั่นใจชนะในชั้นอุทธรณ์แน่ๆยืนยันมีหลักฐานเด็ดเป็นข้อมูลแชทและก็ข้อความทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มาจากการพิสูจน์ว่าเงิน71ล้านเป็นเงินลงทุนไม่ใช่การฉ้อโกงฝากคำท้าทายเดิมพันทนายตั้มฝากข้อความถึงกลุ่มบ้านพระอาทิตย์ก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลจากเดิมที่เคยท้าดื่มปัสสาวะ71แก้วรอบนี้ขอเพิ่มท้าเป็น142แก้วเพิ่มอีกมา1เท่าตัวนะคะเพราะมั่นใจในหลักฐานชั้นอุทธรณ์มากๆนะคะแล้วก็เปิดหน้าชนคดีใหม่ประกาศเตรียมนำหลักฐานยื่นต่อ DSI เพื่อที่จะตรวจสอบขบวนการหัวประมูลโครงการในท่าอากาศยานไทยอ้างว่ามีระดับรองนายกรัฐมนตรีและสื่อมวลชนรายใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบดิฉันในวันพฤหัสบดีค่ะกับช่วงพยิบสีกับกูรูดานีนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญญาธรอุเทนพันธ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา

0: ัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
2: ายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ1,900,000คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประธานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงานค่ะ
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: ในเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับแน่นอนครับเราพบกับแขกคนสำคัญนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลพายมันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเราจึงเชิญแขกคนสำคัญนะครับซึ่งเป็นคู่ซีเพื่อนคู่ซี LGBTQ+ นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคู่ที่น่ารักนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับไม่ว่าใครจะทำอะไรก็อีกคนหนึ่งก็จะไปช่วยหรืออีกคนหนึ่งทำอะไรอีกคนก็จะไปช่วยกันซัพพอร์ตครับวันนี้นะครับท่านแรกครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่เคยออกในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์มาแล้วนะครับก็คือพี่จิมมี่นะครับคุณกฤตสุวรรณวิไลกุลเองครับสวัสดีครับพี่จิมครับ
3: สวัสดีครับพี่จิมนะครับกฤตสุวรรณวิไลกุลนะครับ
2: เป็นนัก
3: สวัสดีพี่บ๊อบแล้วก็ผู้ฟังด้วย
2: ด้วยนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาแขกคนสำคัญซึ่งเป็นคู่ซีของพี่จิมนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นบุคคลที่อะไรมีชื่อเสียงในการเปิดร้านเช่าชุดเสื้อผ้าเนาะ
3: อยู่ในวงการคอสตูม
2: คอสตูมด้วยนะครับ
3: ของละครด้วย
2: ใช่ครับชื่อจริงคือคุณปัญญาสร้อยทองแต่ถ้าพูดถึง
3: คุณในวงการ
2: บ้านผมนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันอย่างแบบโอ้ยกว้างขวางนะครับ
3: ปุ๊บรู้ปั๊บ
2: สวัสดีครับพี่ปัดครับ
4: สวัสดีครับ
2: ต้องขออนุญาตเรียกทั้งพี่ปัดและพี่จิมนะครับแนะนำนิดนึงครับทั้งสองคนนี้ต่างคนต่างทำมาหากินนะครับคนละสายอาชีพกันแล้วมารู้จักกันได้ยังไงเริ่มที่พี่จิมก่อนละกันนะฮะที่เป็นแขกเคยมาออกรายการแล้ว
3: มันนานมาก
4: ม
3: ันแรก
4: ก็เป็นสื่อมา
3: จิมเมื่อทำเป็นสื่อทำหนังสือท่องเที่ยวกลางคืนก็รู้จักก็เห็นพี่ปัด
4: ก็จะไปงาน
3: เปียกก็จะไปงานเป็นเจ้าแม่เกียรติครับเมื่อก่อน
4: เป็นยังไงเจ้าแม่เป็นยังไง
3: เมื่อก่อนเกียรติจะมีลูกน้องเดินตามเกียรติ
2: ไม่ใช่เกียรติทำไมเกียรติ
3: เกียรติเกียรติเกียรติอ่ะว่าอีนี้มาเฟียอย่างเงี้ยไม่อยากคุยด้วยนางเดินมาเห็นปุ๊บเลยหนีก่อนเลย
4: ส่วนมากเขาไม่ค่อยมีใครชอบหรอกเบื้องต้นน่ะนะแต่มาคุยกันก
3: ็แต่พอมาคุยปุ๊บว่านางเป็นคนบ้าคนหนึ่งเป็นคนบ้าที่มีจิตใจดีน้ำใจงาม
2: อะไรที่บ่งบอกถึงว่าเป็นคนบ้า
3: บ้างานบ้างานบ้างานนั้นบ้าอยู่แล้วบ้าทุกเรื่องในสิ่งที่คนไม่เคยคาดคิด
4: บ้าแต่งตัวไหม
3: อันนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งสุดเลยเป็นแฟชั่นนิสต้าด้วย
2: อืมในสมัยก่อนนี่แบบโอ้โหชื่อแบบถ้าพูดถึงปัดบ้านผมไม่มีใครที่ไม่รู้จักในเฉพาะแวดวงบันเทิงแล้วเช่าชุดเนี่ยโอ้โหแต่อันนี้ทุกช่อง
3: สถานบริการทุกที
2: ่สถานบริการทุกที่ต้องมาใช้บริการแล้วพี่ปัดนะครับตอนแรกเห็นพี่จิมครั้งแรกนะครับชายตามองไหมครับหรือไม่ได้ชายตา
4: ไม่แต่ก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าตอนหลังเขาถึงมาบอกว่าเขาไม่ชอบเราแต่จริงๆเรา
3: เกลียดเลยไม่ชอบเฉยเกลียด
4: เราเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนคิดบวกกับทุกคนจริงๆไม่มีในชีวิตนี้ไม่มีเกลียดใครเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีเกลียดใคร
2: แต่มีความแรง
4: เองแต่คนไม่ค่อยชอบเราอาจจะว่าดูเหมือนเชิดจริงๆเราไม่ได้เชิดแล้วก็ไปเด็กๆเฉยๆปกติ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นดูมาดดู
3: แบบ
2: ประ
3: พฤติอย่าง
4: น
3: ั้นกลัวนะ
4: พวกเขาประกวดมาก่อนนะพวกน้องๆที่เป็นกระเทยเขาจะกลัวเรานะพอมาเจอทุกวันนี้มาเช่าชุดบอกคุณแม่มาก่อนหนูกลัวคุณแม่มากคุณแม่หน้าตาหนูกลัวมาก
2: เดี๋ยวนี้กลัวยิ่งกว่าเก่าก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เป็นคู่ที่เป็นตัวรู้จักกันมานาน
4: รู้จักนานรู้จักตั้งแต่เห็นกันมันนานมากแล้วเอาว่านาน
3: เกินกว่า20ปีที่เห็นกันมาแต่ว่าที่มาคุยกัน
4: นะสนิทกันมากๆน่าจะประมาณปี50ป่ะหรือไง
3: ปี50 54 50 52ไม่ใช่สิปีประมาณ54
4: ก่อนหน้านี้ก่อนอยู่นี
2: ้เหรอ
3: ก่อนตึกนี้หรอ
2: ตึกนี้อยู
4: ่53
2: 53อยู่ย่านไหนย่าน
4: มันอยู่ตึก
2: นวมินทร์นะ
4: นวมินทร์นะนวมินทร์มาก่อน
3: มาสนิทกับคุณแม่ตอนช่วงตึกนี้แหละ
2: อ๋อเรียกคุณแม่มันก็จะ
4: เรียกคุณแม่มา
2: แต่วงการนี้เรียกคุณแม่ปัด
4: เขาเรียกเราคุณแม่มานานแล้ว
3: รับหลังเขาเรียกอี
2: ให้เกียรติให้เกียรติ
4: อีแล้วก็มีดอเด็ก
2: อ๋อสนิทกันแล้วพูดถึงว่า
3: ไม่มีไม่เคยเรียกอย่างนั้นเลย
2: เคลียร์กันตรงนี้หนึ่งว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นไม่ใช่เพื่อนมากกว่าเพื่อนไหม
3: แค่เพื่อนพี่เหมือนพี่เหมือนน้องว่ะ
2: ไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่านั้น
3: ใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคย
4: ไม่ได้นะโกรธนะคะ
3: เกลียด
4: ค
3: นไทยอย่างนี้ไม่เอา
4: บางทีเราลืมไงเราลืมเหมือนกับไปเที่ยวด้วยกันแต่ก่อนเราจะโพสต์รูปตลอดเนาะ นอนห้องเดียวกันเอาหน้ามากันหลังไม่ก็กล้าทำเท่าไหร่คนก็เป็นผัวเมียกันก็เป็นแฟนกัน
3: จริงๆไม่ใช่
4: เขาเข้าใจผิดไม่กระทั่งเพชรยังมาถามเราเลยอ่ะ
2: เพชรนี่น
3: ะเพชร
4: เพชรพวงเขาเป็นแฟนกันเออไม่ใช่
3: ถามว่าถามจริงๆพี่สองคนเป็นแฟน
4: เออเขาพูดกันเยอะๆเลยอะว่าไม่เป็นแฟนกัน
3: แล้วน้องๆในวงการเขาชอบเต้าข่าวไงโดยเฉพาะ
2: ในวงแห่งในวงการนี้เนาะในวงการนี้นี่ถือว่าโอ้โหข่าวนี่ถึงเร็วกันมากนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยุคโซเชียลมีเดียมาสมัยนี้สมัยก่อนก็ถึงเร็วกันมากเลยนะยกหูแป๊บเดียวรู้เรื่องนะ
3: ไปงานไหนก็ไปด้วยกันไง
4: ใช่ใช่ทุกงาน
2: จำได้มั้ยงานแรกที่ไปด้วยกัน
4: อ๋อจำไม่ได้
3: จำไม่ได้
2: เจอกัน
3: ไม่ออกจำไม่ได้
2: ส่วนใหญ่ไปงานเจอกันงานอะไร
4: ก็ทุกงานอ่ะเนาะงานอะไรอ่ะ
2: งานชาว LGBT
4: งานชาว LGBT นี่แหละงานบางกรรมกรกรรมการงานอีเวนต์
2: กรรมการประกวดไม่ใช่กรรมการพระป่าใช่ไหม
4: กรรมการพระป่าพระไ
2: ปอ๋อพูดถึงว่าในยุคปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นอยากให้แต่ละคนพูดถึงนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็น LGBTQพาสหรือบวกเนี่ยอยู่ในวงแคบไหม
4: แคบ
2: เปรียบเทียบ
4: จริงๆมันไม่ได้กว้าง
3: เมื่อก่อนแคบแต่มันสนิทสนมกันมันอบอุ่นกว่าสมัยนี้
4: ถ
3: ึ
4: งกันก็รู้จักกันหมด
2: มันเพราะที่มันจำกัดประหันไซส์ก็
4: ขนาดทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศก็ยังแคบมันมีไม่เยอะไงเป็นหัวเมืองอ
2: ่
4: ะ
2: แล้วมองสังคมนี่เขาอันนั้นไหมสังคมเปิดกว้างไหมสมัยก่อนเนี่ย
4: ไม่กว้างสิเราก็ไม่กล้าออกเท่าไหร่นอกจากว่าเจอคนสนิทจริงๆนอกจากในกลุ่มเราถึงจะกล้าออก
3: เมื่อเกิดกลุ่มนี้เขาจะอยู่เป็นโซนเป็นโซน
2: ใช่โซนกรุงเทพนี่สมัยก่อนนี่ย่านไหนดังที่สุด
4: แหมก็มีย่านสองย่านเองเน
3: า
4: ะ
3: หลักๆก่อนสีลมก่อนสีลมก่อนแล้วก็มาลำสลี
4: ใช่ลำสลี
3: แล้วก็ไปรัชดาไปหลังราม
2: ไม่แต่ละสังคมนี่มันต่างกันไหมครับยังดูสีลมมันจะดูไฮโซหน่อย
4: มันต่างสิ
3: กลุ่มที่ไปเที่ยวเนี่ย
4: ของเรามีทั้งด้านเทาด้านมืดเนาะ
3: ที
4: ่มืดเที่ยวที่มืดกันมันมืดหมายถึงที่มืดจริงๆไงตำส่วนภูมิรุ่มมาอะไรเงี้ยอ๋อ
2: แบบ
4: ไปเจอกันที่นู่นบ้างอะไรบ้างเจอทุกระดับเลยนะระดับดาราระดับผู้กำกับก็เจอกัน
2: ก็มีสมัยก่อนนี่ใครเป็นดาราผู้กำกับก็จะอาจจะสังคมจะแคบสังคมอาจจะไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าไหร่นะ
3: มันแคบแต่เขารู้จักกันหมดแล้วสนิทกัน
4: สนิทก็จะไม่ปิดกันก็เล่าให้กันฟังหมดเลย
2: ก็คือเป็นการรู้กัน
4: ใช่
2: ไหม
3: แต่ความแบบเมื่อก่อนนี้ความซีเนียร์มันมีเนาะจูเนียร์ซีเนียร์มันมีอาวุโสมันมี
2: อ๋อเห็นกันยกมือไหว้กัน
4: ใช่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้อง
2: รู้จักกันหมดเลย
4: รู้จักกันหมด
2: อย่างพูดถึงว่าการที่เราจะพวกเราชาวเราจะได้เจอกันส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมแบบไหนประกวดหรือเปล่าหรือว่าก
4: ิจกรรมประกวด
3: งานอีเวนต์
4: ใช่ใช่
2: ในการประกวดนี่ก็คือประกวดสาวสองหรือว่า
4: ประกวดสาวสองประกวดผู้ชาย
3: ประกวดหนุ่มหล่อสาวสอง
2: ในผับในบาร์
4: ในผับในบาร์
3: ประกวดเต้นอะไรเงี้ยมีหมด
2: แต่ยุคนึงนี่แน่นอนว่าอย่างก่อนที่พี่จิมจะเป็นออร์แกไนซ์พี่จิมทำอะไรมาก่อน
3: ทำสื่อก่อน
2: ทำหนังสือมาก่อน
3: แล้วก็มาทำผับ
2: เราของพี่ปัดหลังทำนี่มาแต่ห้องแต่ออกเลยใช่ไหม
4: พี่ปัดก็จะเป็นเปิดร้านด้วยแล้วก็เป็นช่างออกกองถ่าย
2: อ๋อช่างแต่งหน้า
4: ช่างแต่งหน้าทำผมแล้วพี่อาศัยว่าทำได้ทุกอย่างเพราะค
2: ุ
4: ณแม่เราจะมีคุณแม่อยู่คุณแม่ก็บอกอุ๊ยทำไมแกทำอะไรได้เยอะจังก็เลยไปทำรายการเคมีกับท่านไหมเราก็เลยไปพอไปแล้วก็เราก็เลยเอาสักอย่างนึงก็เลยไปแล้วมันได้ดีไงไปแล้ว
2: มันก็นี่คือจุดเริ่มต้น
4: จุดเริ่มต้น
2: ที่มาเป็นอาณาจักรของเจ้าชุดปัดบ้านโพ
4: ใช่ใช่
2: เริ่มจากนั้นมาจุดเริ่มต้นก็เป็นสื่อมาก่อนก่อนที่จะเป็นเจ้าพ่อกันไง
3: มาเป็นผู้บริหารผับก็ต้องคิดเรื่องกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนานาแล้วก
2: ็
3: พอเราหยุดจากการทำผับแล้วก็มาทำออร์แกไนซ
2: ์และส่วนไหนที่ทั้งสองคนมาจอยกันฮะจอยงานธุรกิจกันอันนี้ไม่ใช่แบบม่วนจอยเที่ยวนะอันนี้ม่วนจอยธุรกิจ
3: ม
2: ัน
3: จำไม่ได้อ่ะ
4: เจอกันตอนหลังที่เพื่อนสนิทกันอ่ะเราไปรับรางวัลกันเนาะแล้ว
3: ขาก
4: ลับมาก็เออทำกันไหมอะไรเงี้ย
3: คือไม่
2: ทำไม่ทำอะไร
3: คืออย่าง
2: น
3: ี้ทำไปรับรางวัลแล้วเนี่ยเราตามรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะไปมอบทุนการศึกษาที่ต่างจังหวัดเราหวังว่าเออเดี๋ยวเราไปรับมอบทุนกันเนาะก็ไปกันมีพี่เพียงคนหนึ่งถูกไหมสามคนคือไปขอเงินคนไปทำบุญอ่ะครั้งแรกมันก็โอเคนะครั้งต่อไปมันก็ไม่งามก็เลยพี่เพียงเรามาทำงานรางวัลกันไหมไปกลับจากการรับรางวัลเนี่ยเขาเชิญไปรับรางวัลแล้วก็กลับมาก็นั่งคุยกันเราจะทำงานไหมหาเงินเพื่อไปทำบุญ
4: แล้วก็เริ่มเลยหาบล็อกหาอะไรกันเอง
3: เริ่มทุกสิ่งอย่าง จากแบบว่าจะเป็นศูนย์นะจากศูนย์นะตรงนั้นนะ
4: ทำกันเองจัดดอกไม้เองอะไรเองทุกอย่าง
2: อ๋อในงานใช่ไหม
3: เชิญคนต่างๆนานาผู้ใหญ่ใน
4: วงการไม่มีค่ะ
2: แต่ที่บอกว่าก่อนหน้านั้นคือไปทำบุญเกี่ยวกับอะไรเพราะละการบุญมี
3: มอบทุนการศึกษาที่วันเกิดหลวงปู่เวิร์นวัดน้ำวิ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ทำมาถึงจุดวันนี้ก็ยังทำอยู่นะ
2: ในนามชมรมปันน้ำใจ
3: ในนามชมรมปันน้ำใจ
2: ผู้เหนือผู้ในรักทำไมต้องเป็นทุนการศึกษามองเห็นเรื่องนี้ยัง
3: คือเริ่มต้นจากที่หลวงปู่เขามอบทุนการศึกษาทุกปีในวันเกิดท่านใช่ไหมเราได้ไปร่วมปีแรกปี2พอปี3เราก็มาทำงานรางวัลดีกว่าหาเงินตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไปขอคนมันอายเขาว่าเดี๋ยวหาว่าเอาเงินคนอื่นมาทำบุญอย่างเงี้ยเราก็เลยทำงานนี้ดีกว่าแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยคืนในสังคม
2: อ๋อเป็นจุดเริ่มต้นจิมครับตั้งพอเป็นเสียแซ่ขึ้นมาตั้งในนามองค์กรขึ้นมาเลยป่ะ
3: ไปจดทะเบียนก่อนเพราะต้องทำเรื่องจดทะเบียนตั้งองค์กรที่ถูกต้อง
2: ตั้งชื่อว่าอะไร
3: ตามองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2: อ๋อตั้งชื่อองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นองค์กรที่ทำให้ดูแบบมีความมั่นคงมีความเชื่อถือ
3: ได้เชื่อถือด้วยแล้วก็ต้องมีการจดองค์กรนี้ไม่ใช่ง่ายนะต้องยื่นเอกสารนะมีคณะกรรมการมีผู้รับรองแล้วมันจะโชคดีอ่ะเพราะเราเตรียมเอกสารไปครบทุกอย่างเนี่ยปกติเขาจะขอประมาณเกือบปีนึงอ่ะถึงจะได้วันนั้นที่เราไปอ่ะ1อาทิตย์ตกใจเหมือนกันยังมาบอกพี่ปัดเลยว่าพี่คุณแม่เนี่ยเขาบอกอาทิตย์หน้าไปรับเอกสารได้เลยองค์กรเราผ่านแล้วอะไรเงี้ย
2: ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้องค์กรอายุกี่ปีแล้ว
3: น่าจะ6ปี7ปีละ
2: นานามองค์กรนะ
3: ใช่ครับ
2: 6ปี7ปีถือเป็นองค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นองค์กรที่ให้กำลังใจในรูปแบบของรางวัลกับบุคคลต่างๆที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะในโครงการบันเทิงนะบุคคลที่เป็นจิตอาสาสื่อมวลชน
3: เยาวชน
2: ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งจัดไปด้วยใช่ไหม
3: เพิ่งจัดไปเมื่อวานนี้เป็นรางวัลสยามคณิตศูนย์รางวัลสื่อสารมวลชนและบุคคลบันเทิง
2: จัดที่ไหน
3: จัดที่พาราไดซ์ปาร์คครับตรงศรีนคริน
2: ทร์ที่มีพี่น้อยเป็นประจำสำนักใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่น้องสัตว์ตะมน
2: ต์สัตว์ตะมนต์บรกุลน่ารักมากเดี๋ยวไปหลังจาก
3: ร
2: ายการ
3: น่ารักมาก
2: แล้วพูดถึงว่าพี่ปัดไปช่วยอะไรเนี่ยที่ผ่านมาตุ้มไม่ที่ผ่านมา
4: ก็ช่วยดูแลรับแขกอะไรอย่าง
2: ทำไมเหมือน
4: แก้ปัญหา
2: เหมือนไม่ออกหน้าเนี่ยเหมือนพี่กีบอกหน้านะ
4: จริงๆคนมาถามฉันตลอดเขาถามมาหาเขาไม่เจอเขามาหาคุณปัดเนี่ยค่ะเห็นหน้าก็วิ่งมาแล้วค่ะหิวน้ำอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วที่โกรธคืออะไรคะที่โกรธคือ
4: โกรธคืออะไรคะทักผิดไงว่าเหมือนกัน
3: ดังโกรธ
4: แต่ว่าที่เกียดบอกว่าใช่ไม่ใช่ก็โอเคใช่อย่างเงี้ยคุณจิมเราก็ตอบไปแล้วก็เข้าไป
2: อ
4: ๋
2: อ
3: เขาพิบัติจะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างตอบแทนได้เลย
2: แต่เป็นคนที่เรื่องที่อยู่เบื้องหลัง
4: ไม่ชอบบอกหน้า
2: เป็นคนที่ซัพพอร
4: ์ตสวย
2: แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อต่ำเต้น
4: ไม่เป็นคนไม่ชอบ
2: บ้าเอ้ยนี่ออกหน้าอย่างน
4: ี้ไม่ได้ชอบไม่ชอบด้วยเดินขึ้นเวทีถ่ายรูป
3: ไม่
4: ชอบเลย
3: นางจะโกรธถ้าดึงนางไปถ่ายรูปดึง
4: ม
3: า
4: สักพัก
3: นางจะ
4: โกรธนะ
2: โอ้
4: ถ้าชอบ
2: เป็นคนที่ชอบ
4: นำหน้า
2: ทองหลังพระ
4: ก็ได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าจะออกหน้าไม่ชอบแค่นั้นเองไม่ชอบกล้องมาส่องหน้าเราอ่ะ
3: กลัวเอฟซีจำได้
2: อ
3: ๋
2: อแสดงว่าก็เป็นส่วนที่เติมเต็มให้กันและกันนะมันเลยพอดีกันเน
4: า
2: ะ
4: แต่อีนั่นมันชอบแต่เราไม่ชอบ
3: อีไหนไม่ชอบเพราะไม่ถ้าเกิดนี่ไม่นั่นก็ไม่แล้วใครจะออกไปตรงนั้นมันก็ต้องมีหนึ่งคนฉันไม่ชอบจริง
2: อันนี้คือแซมนี่ความสนิทกันอย่างแท้จริงที่แท้ทูนะแล้วพูดถึงว่าเวลามีงานพี่ปัดล่ะเวลามีงานพี่ปัดพี่จิมไปช่วยยังไงบ้างอ่ะเวลา
4: ก็ช่วยนั่งเฉยๆนั่งดู
3: หยิบนู่นหยิบนี่จับนู่นเพราะว่าไอ้งานแบบนี้ทำไม่ได้จริงพวกเย็บปักถักร้อยงานละเอียดเงี้ยทำไม่เป็นแต่ให้คิดงานน่ะทำได้หมดแต่ถ้าไปทำอย่างนั้นทำไม่เป็นแต่หยิบจับนู่นเนี่ยได้
2: ร้านพี่ปัดนี่กี่ปีแล
4: ้
2: ว
4: โอ้ยเดี๋ยวให้นับเลยเป็นเกือบ40ปีอ่ะ
2: 40ปีก็ถือว่าเป็นคุณแม่หรือเป็นเจ้าอยู่
4: แม่
2: จากเจ้าอยู่แท้จากแห่งวงการแล้วก็เรียกว่าร้าน
4: คนอื่นเปิดแล้วเขาก็อยู่ใน
2: ร้านเช่าชุดใช่ไหมเขาเรียก
4: ใช่ร้านเช่าชุด
2: ให้บริการเช่าชุดเห็นบอกว่าถ้าพูดถึงโฟกัสไปที่ร้านเช่าชุดเนี่ยเห็นบอกว่าโอ้โหลูกค้าเยอะมาก
4: เยอะมากจนนั่งคุยกันไม่ได้
2: ทั้งคุณหญิงคุณนายทั้งเจ้าใหญ่ในโต
4: มีทุกระดับเลย
2: ไปถึงบันเทิงเลย
4: ใช
2: ่แล้วพูดถึงว่าต้นทุนมาจากไหนนะ
4: ต้นทุนก็มือสองมือ
2: หมายถึงว่าเราเรียนไปเรียน
4: ไม่ได้เรียนบังเอิญว่าที่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยคุณแม่เป็นช่างไหมก็ช่างแต่งหน้าทำผมซึ่งแม่ก็ไม่ได้เรียนมาก็ตัดชุดตัดอะไรให้เช่าแล้วก็ทำแต่งหน้าให้ด้วย
2: เรียกว่าครูพักรักจำ
4: ครูพักรักจำมาเย็บอะไรก็ไม่ได้เรียนมาแต่ก็ทำได้ทุกอย่างตัดได้หมดเลยงงไหมล่ะ
2: ถือว่าเก่งมีความสามารถนะ
3: ขาบอกดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ไง
2: อ๋อดูให้แน่ดูที่แม่ยายเออแต่ว่าเออสมัยก่อนมันยังไม่มีสื่อเนาะที
4: ่
2: แบบให้เราเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยเราไป
4: แล้วเราไม่มีต้นทุนนะหมายว่าเราเย็บเอง
2: เออ
4: เราก็คือเราได้เต็มๆ
2: อย่างสมัยเนี้ยยังมีแบบดูเออเห็นช่องนี้เอ้ยทําตามในคลิป
4: ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีคิดเองเออมันเป็นคนมีคิดเองเออหัวไวแล้วก็ความคิดเองแล้วไม่ตามใครไง
2: หรือแล้วสมัย
4: ทุกคนไม่เป็นคนไม่ตามใครแฟชั่นก็ทําเองหมดเลย
2: แล้วสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียโปรโมทผลงานใช่ไหมอย่างคุณปิงปองอ่ะที่แบบว่ามีงานอะไรต่างๆนานาก็ตัดชุด
3: ตัดกันแบบ
2: ทัน
3: เหตุการณ
2: ์ทันเหตุการณ์แล้วอย่างของพี่ปั่นมันไม่ได้มีแบบนั้นนะพี่ปั่นมีมองไอเดียมาจากไหนธรรมชาติหรือว่าเห็นคนเดินไปอะไรยังไง
4: ก็ดูบ้างก็ดูตามสื่อบ้าง
2: ก็สื่อส่วนใหญ่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะ
4: สื่อมันก็มีบ้างแล้วก็มาอยู่มันหัวสมองเรามันมีอยู่แล้วไงเออคนมันเก่งคนละทางเนาะของเราก็ทางด้านนี้แต่เรื่องโซเชียลพี่อัดไม่รู้เรื่องเลย
2: ท้อไหมมีท
4: ้อไม่มีการท้อ
2: รู้อย่างเดียว
4: ขอให้สบายดีแล้วกัน
2: แล้วมีหลักในการทำงานไงฮะ
4: ซื่อสัตย์สุจริตตรงกับลูกค้าจะไม่มีการหมกเม็ดหรืออะไรต่าง
2: ๆอันนี้เราถามแค่ผีเผยดิมีแบบคำถามแบบเจาะลึกเนาะว่าอย่างเอากระไนของพี่จิมเนี่ยพุ่งก่อนหน้าแล้วก็คุยกับพี่จิมมาแล้วว่ากว่าจะเป็นมาตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านความลำบากยากเย็นมาแค่
3: ทุกคนต้องเจออุปสรรคมันมีฮะระหว่างทางมันมีอยู่
2: ถ้าจะถามอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้พักเรื่องเจ้าชุดก่อนนะพักมาที่พี่จิมอีกทีว่าการที่เปลี่ยนฟิลมาจากทำธุรกิจกลางคืนเนี่ยอยู่มาเปลี่ยนฟิลมาทำออกกระไนนี่มันหักเหมือนหักมุมหัก
3: ไม่หักมุมนะครับเพราะว่าทำบริหารผับเนี่ยเราต้องคิดเรื่องโปรโมชั่นเรื่องกิจกรรมทุกอย่างแล้ว
2: มันมีต้นทุนที่ดีมันอยู่แล้ว
3: มันมีปุ๊บเราชอบเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนก็จะมีกิจกรรมทำนี่นั่น
2: เพียงแต่ว่าบ้างอาจจะมีความรู้สึกว่าการจะเอากันไหนแบบที่เห็นทั่วไปมันอยู่ในภาคกลางวันเนาะภาคกลางวันช้าจะหลดเย็นมากกว่าเนาะจะไม่
3: คือเมื่อก่อนทำผับเราอยู่กลางคืน
2: เออกลางคืน
3: ใช่ไหมแต่ว่าพอมาทำออกกันไหนเนี่ยมันอยู่ในภาคกลางวันซะส่วนใหญ
2: ่แล้วถ้าให้ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตไหม
3: ไม่นะเป็นการคิดงานก็คือเราก็จะคิดแบบว่าที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาส่วนใหญ่จะคิดแปลกๆ
2: เนี่ยของแม่ปัดเนี่ยเรียกแม่ปัดบ้างบางทีก็แบบผู้พักรักจำของพี่จินเนี่ยมีต้นแบบหรือไปเรียนทางด้านออกกัน
3: ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยครับเพราะว่าเราไปชอบเรื่องคิดงานพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็มองว่าเราชอบไปงานต่างๆไปดูโปรดักชันไปดูอะไรเงี้ย
2: พ
3: ี่
2: จ
3: ิ
2: มจบจากนิเทศมช.ใช่ไหม
3: ไม่มีมช.ไม่มีนิเทศมีสื่อสารมวลชน
2: สื่อสารมวลชนประธานโทษแต่เฉยเฉยเน
4: า
2: ะ
4: เดี๋ยวนี้น่าจะมีนะ
2: เฉยเฉยไม่มี
3: เป็น
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ีสื่อสาร
2: เออใช่บางที่ก็จะเรียกสื่อสารเนาะอย่างธรรมศาสตร์เรียกวารสารศาสตร์เออวารสารศาสตร
3: ์
2: และสื่อสารมวลชน
3: สื่อสารมวลชนคือแมสคอม
2: เออจุฬาก็เป็นนิเทศเออเน
3: า
2: ะ
3: แต่เดี๋ยวนี้เยอะแล้วฮะสาขานี้เยอะมาก
2: แต่ทั้งหมดมันก็เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนี่แหละ
3: แต่ความลำบากมากกว่าเดี๋ยวนี้นะ
2: แต่ว่าเอามาใช้ได้ความรู้ความสามารถวิชาที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้งานประยุกต์ใช้การกว่านายได้ดีไหมได้เยอะไหม
3: มันแน่นอนฮะมันแน่นอนมันคือพื้นฐานในการทำงานแล้วก็มาแตกยอดที่ว่าเราคิดเองคิดต่างๆนานาใดๆตามเหตุการณ์ที่เราเจอมา
2: เจอมาแล้วก็แรกๆนี่คืออย่างนี้การทำงานอ่ะออกกันไหนมันต้องมีเงินทุนสูงไประดมเงินทุนมาจากไหนเดี๋ยวประธานโทษถามที่ก่อนที่บ้านนี่คือเงินถุงเงินถังจากครอบครัวไหมหรือยังไง
3: ไม่ครับไม่เราไม่ได้ยุ่งกับที่บ้าน
2: เ
3: หรอเราเมื่อก่อนเราทำงานที่บ้านใช่ไหมตอนเรียนจบมาก็ทำงานที่บ้านจนมันทำแบบประมาณสิบปีมั้งมันเบื่อมันเป็นรูทีนเป็นเหมือนครอบครัวคนจีนเนาะก็จะทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยรูทีนก็บอกว่าขอเอามาทำอย่างนี้ดีกว่าก็เริ่มมาทำหนังสือก็ไม่ได้ใช้เงินที่บ้าน
2: ก็แสดงว่ามีต้นทุนมา
3: ก็มีต้นทุนมาจากการทำสื่อนี่แหละครับ
2: อ๋อมาเป็นต้นทุนก็ไม่ได้เดือดร้อน
3: ไม่เดือดร้อน
2: นั่นก็แสดงว่าสมัยเรียนก็ไม่ค่อยได้ถ้าต้นทุนส่วนใหญ่ถ้ามาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็ตอนสมัยเรียนก็ไม่ค่อยได้รบกวนที่บ้านมากสักเท่าไหร่
3: ตอนเรียนนะก็เหมือนทุกคนอ่ะเด็กหออ่ะก็ต้องเงินเดือนที่บ้านอยู่แล้วสมัยก่อนจะไม่มีหรอกว่าเด็กไปทำงานข้างนอกไม่ค่อยมี
2: อ๋อสมัยก่อนยุควิจิม
3: ไม่ค่อยมี
2: โอ้นานแล้วเนาะเพราะตอนนี้เราถ้าต
3: ล
2: า
3: ดเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนต้นเดือนกินหรูปลายเดือนกินมาม่าแบ่งกัน
2: อ๋อใช่
3: สองสามคน
2: แต่ไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะก็จะ
3: เหมือน
2: หารายได้ TikTok หารายได้ TikTok อย่างเงี้ยเออส่งเงินกลับไปพ่อแม่แทนที่จะพ่อแม่เลี้ยงดูเรากลายเป็นเลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่สมัยก่อนนี่คือมันยังไม่มีช่องทางทำอาหารกินสักเท่าไหร่นะพี่จิมพี่ปักครับเหลือ2นาทีสุดท้ายอยากให้พูดถึงความประทับใจกันและกันสักนิดเป็นการทิ้งท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาเจอกันอีกเอาให้พี่ปักพูดถึงพี่จิมนิดหนึ่งว่าประทับใจตรงไหน
4: จะพูดไงดี ก็ไม่มีอะไรจริงๆไม่เคยทะเลาะกันเลยนะเขาเป็นคนพูดแล้วเราพูดแล้วเขาก็ฟังจริงๆอายุเท่ากันเขาเราพูดแล้วเขาก็จะฟังเขาเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกเราคุณแม่ใช่ไหมเออเขาจะฟังไม่มีการทะเลาะไม่มีอะไรกันสักครั้งนึง
5: อายุเท่ากันหรือ80เท่ากัน
4: ฉันมากเดือนกับนางมากวันมั้ง
3: มากวัน
4: เดือนเดียวกัน
5: ได้เบี้ยอะไรใช่ไหมได้เบี้ยอะไรใช่ไหมไม่ต้องบอกอายุแต่ได้เบี้ยอะไร
4: เดือนเดียวกันปีเดียวกัน
5: แต่ได้เบี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็เดาอายุกันเองครับ
3: คนเดือนนี้จะสวยหมด
5: พี่จิมพี่จิมพูดถึงพี่ปัดนิดหนึ่งว่าประทับใจตรงไหน
3: นางเป็นคนดีเป็นคนที่มีน้ำใจมองทุกอย่างแง่ดีหมดบวกหมดทุกอย่างไม่มีลบเลยคนคนนี
5: ้
3: อยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขเหมือนมีแบบผู้ใหญ่มีพี่อะไรอย่างเงี้ยคอยซัพพอร์ตมีปัญหาและคุยกันได้ทั้งหมดนางก็แนะนำในทางที่ดีหมด
5: นี่นะครับก็ถือว่าเป็นคู่เพื่อนสี LGBTQ+ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับสังคมนะครับส่วนรายละเอียดที่ลึกๆแล้วเรียกสายสนคนในความสัมพันธ์การดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีในวันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้รายการบางกอกบัสไปบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับบ๊อบบางกอกทูเดย์แล้วก็พี่จิมมี่แล้วก็พี่ปัดได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่จิมมี่สวัสดีครับพี่ปัด
3: ครับสวัสดีครับ
6: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันจันทร์15มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
6: ครับ
5: วันนี้เหมือนเช่นเคยครับประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยพระองค์พามีคณะบุคคลหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิครูนักเรียนในขณะเดียวกันข่าวที่ยังร้อนอยู่วันนี้ครม.เงาของพรรคประชาชนงัดหลักฐานแฉพิรุธไทย AI พาสปอร์ตจ่อยื่นปปช.จี้ชัยชนกรับผิดชอบส่วนประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนายกก็บอกว่ายังจะเดินหน้าโครงการไทย AI พาสปอร์ตชี้ไทยต้องโตทันโลกไม่ล้าหลังบอกรัฐมนตรีดีอีกับปลัดแจงแล้วเรื่องของกระทรวงมหาดไทยวันนี้ก็เป็นข่าวแปลกๆอนุทินซัดเดือดปมเลื่อยขาเก้าอี้ผู้ว่าลั่นรองผู้ว่าใหญ่กว่านายกเลยด้านปลัดมหาดไทยประกาศหารองผู้ว่าเจ้าตัวขอชี้แจงเป็นเอกสารหลักฐานนายกก็ถามหาแล้วก็เห็นหน้ากันหรือเปล่าโอ้ยรายละเอียดเยอะเดี๋ยวมาดูส่วนเรื่องกุ้งที่จะไปมาเลเผยรัฐบาลประเมินผลกระทบต่ำไปปมมาเลงดนำเข้ากุ้งไทยชี้ล่าช้าไม่ตรงจุดเสียหายจริงกว่า10เท่าเรื่องสวเสียงเอกฉันท์โหวตนพดลเพลีฤกษ์นั่งเลขากฤษฎีกาแล้วเรื่องสหรัฐกับอิหร่านนายกมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงหวังวิกฤตคลี่คลายยันรัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหารายวันส่วนรัฐมนตรีศิริศักดิ์ย้ำว่านายกบินไปรัสเซียหารือกรอบความร่วมมืออาเซียนชวนจับตาอนุทินศพช่องปูตินหรือไม่เดี๋ยวมาดูครับช่องศพช่องถกปูตินเดี๋ยวมาดู
4: ครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพลาดอนปิศนานันทกุลบอกว่ายังไม่เห็นร่างของพรรคเพื่อไทยหลังมีการแก้ไขแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นพร้อมสนับสนุนถ้าไม่ขัดกับ3จุดยืนส่วนทางสว.นรเศรษฐ์ปัชญากรเดินสายคุยพรรคการเมืองร่ารายชื่อยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญด้วยหวังได้ชื่อครบ140คนก่อนเสนอต่อรัฐสภาเรื่องของคุณลิซ่าพักขมุลหนุนอนันต์นี่นะครับวันนี้ก็ออกมาย้ำอีกทีครับปูดดิวฝากเลี้ยงสอสอฝ่ายค้านไม่ต้องย้ายพรรคแค่นั่งให้ครบองค์ประชุมแล้วก็โหวตตามสั่งมีค่าตอบแทนหลักล้านครับเรื่องช่วยสีน้ำเงินพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ยังบี้นายกรัฐมนตรีให้ตั้งกรรมการสอบปมลายหลุดดักคออย่าปล่อยให้สีน้ำเงินเคลียร์กันเองวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ครับสถานการณ์ป่วนใต้มาอีกแล้วครับโจรใต้บุกเผาวางระเบิดโรงงานไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่จังหวัดปัตตานีเสียหาย13ล้านตรวจพบเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่รอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันต
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
8: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
9: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
8: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
9: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กับคุณสุรกันต์กันต่อครับคุณสุภาพ
8: ดูข่าวนี้ก่อนข่าวที่สหรัฐและอิหร่านยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นแล้วโดยสาระสำคัญของข้อตกลงคือการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าสำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเชบาสชาลีฟของปากีสถานเปิดเผยว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วและมีกำหนดจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมประกาศยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพอิหร่านก็ยกย่องข้อตกลงนี้ว่าเป็นชัยชนะโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับความพ่ายแพ้และยอมจำนนอย่างไรก็ตามประเด็นนี้สำคัญประเด็นนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองในอิสราเอลเนื่องจากท่าทีของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันทั้งหมดและความนิยมของทรัมป์เริ่มสูงกว่าเนทันยาฮูนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการประกาศข้อตกลงครั้งนี้อาจจะเพิ่มแรงกดดันให้อิสราเอลต้องยุติปฏิบัติทางการทหารในเลบานอนลดการโจมตีหรืออาจจะนำไปสู่การถอนกำลังบางส่วนในอนาคตฝ่ายฝาของอิสราเอลแสดงความไม่พอใจอย่างมากโดยมองว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจจะถูกตีความว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านในอีกมุมหนึ่งคือความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ของอิสราเอลถ้าหากข้อตกลงนี้เดินหน้าต่อไปได้จริงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ตะวันออกกลางทั้งในด้านความมั่นคงการเดินเรือระหว่างประเทศราคาพลังงานและตลาดการเงินทั่วโลกในระยะต่อไปนี่ข่าวโดยสรุปจริงๆก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเยอะ บ้านเราเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ว่าคิดว่าประเทศไทยปรับตัวกับปัจจัยภายนอกเรื่องห่วงโซ่อุปทานต่างๆมาเป็นอย่างดีกรณีที่วันนี้อาจจะมีเรื่องการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งจะทำให้วิกฤตต่างๆได้คลี่คลายนายกระบุว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่เป็นการแก้ไขสถานการณ์จากยุทธศาสตร์ที่ได้ไว้วางใจในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะสถานการณ์ออกกลางแต่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกนี่คือข่าวที่เอามานำเสนอก่อนเพราะว่าถ้าได้ข้อยุติแล้วลงนามกันจริงในวันที่19ก็แปลว่าจะคลายล็อกวิกฤตอะไรเยอะโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานซึ่งมันส่งผลไปทั่วโลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญของโลก
7: ครับ
8: ครับดูข่าวอื่น
7: ผมจะเริ่มต้นด้วยข่าวที่กอรมน.ออกมาเตือนเรื่องการแชร์ภาพที่ตกแต่งด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ในพิธีอันเชิญพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นนะครับคุณสุภาพวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกมาขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลลดความสับสนในสังคมและร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการนำเสนอสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนปลอมหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โทษนี้นะครับในมาตรา14วงเล็บ1เนี่ยผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด้วยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14วงเล็บ2ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความปลอดภัยสาธารณะหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ใครที่ทำแล้วเอาใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้มาตรา14วงเล็บ5เนี่ยเป็นพวกที่แชร์ครับผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จตามมาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ2ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โทษเท่ากันครับจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทเท่ากันเลยครับสำหรับใครที่แชร์ต่อส่งต่อเนี่ยนะครับคุณสุภาพครับ
8: ครับวันนี้ตามดูเรื่องไทย AI Passport เพราะว่าที่รัฐสภานัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมส.ส.พรรคประชาชนเขาประชุมครม.เงากันประชุมเป็นครั้งที่6แล้วพอประชุมเสร็จเขาก็มาแถลงรัชนกเปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารเมตาดาต้าของฝ่ายเอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport ซึ่งคุณรัชนกอ้างว่าเป็นเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B โดยระบุว่าเอกสารดังกล่าวฟ้องให้เห็นว่ามีการสร้างไฟล์มาตั้งแต่วันที่27ตุลา68แต่จากข้อมูลของกระทรวงดิจิตอลครับมีการประชาพิจารณ์ในช่วงวันที่15ธันวา68 และมีการประมูลในช่วงปลายเดือนธันวาซึ่งแปลได้ว่ามีการทำงานกันมาก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลแล้วแล้วก็คุณรัชนกก็บอกว่าตนจึงคิดว่าโครงการนี้มากกว่าคำว่าส่อแต่เป็นการทุจริตจริงๆดังนั้นขอให้มีการทบทวน TOR และฝากไปถึงโครงการลักษณะเดียวกันของกระทรวงอื่นทั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์หรืออบ.ซึ่งได้มีการทบทวน TOR ไปแล้วรวมถึงโครงการในสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาหากจะเสนอให้เสนอผ่านการของบประจำปีทั้งนี้จะนำหลักฐานที่รวบรวมได้ไปยื่นต่อปปช.ธีรชาติก่อตระกูลอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เปิดเอกสารโครงการดังกล่าวซึ่งพบความผิดปกติว่าในเอกสารชุดเดียวกันวันที่10พ.ย. 68เอกสารที่ใช้สำหรับเสนอประชุมครม.เศรษฐกิจโครงการดังกล่าวกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนภายในวันที่ภายใน90วันจะเริ่มให้บริการภายใน120วันขณะเดียวกัน TOR ฉบับจริงเมื่อวันที่15 6ทค. 68กลับมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโดยเปิดลงทะเบียนภายใน30วันแล้วให้เริ่มบริการภายใน90วันจึงขอตั้งคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการรัฐบาลทราบหรือไม่ว่าในช่วง15ธันวาท่านเป็นได้เพียงรักษาการขณะที่นายภาวุฒิพงวิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อบอกว่ารัฐบาลสามารถนำงบประมาณ 1,600 ล้านที่ใช้กับโครงการ AI ไปเปลี่ยนประเทศจากฐานะผู้เช่าใช้มาทำโครงการสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศซึ่งประเทศเรามี AI อยู่แล้วตนไม่เห็นด้วยที่จะซื้อ AI ผ่านชาติคนกลางแต่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบรัฐต่อรัฐแล้วก็โอ้มีรายละเอียดยาวทีนี้รายละเอียดพวกเนี้ยผมว่าเราฟังไปเราก็ตามไม่ทันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ฟังยากเข้าใจยากอยู่อันที่สองเนี่ยการกล่าวหาฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการชี้แจงกันช็อตต่อช็อตเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าระหว่างข้อกล่าวหากับคำชี้แจงอันไหนเป็นของจริงอันไหนเป็นของจริงเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมถ้าสมมุติว่าคนกล่าวหายาวแล้วคนชี้แจงไม่มีโอกาสชี้แจงจริงๆลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้องช็อตต่อช็อตนะกล่าวหาอย่างนี้คนชี้แจงว่ายังไงกล่าวหาแบบนี้คนชี้แจงว่ายังไงกล่าวหาแบบนั้นคนชี้แจงว่ายังไงไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านแต่ข้อกล่าวหาคนฟังก็ฟังแต่ข้อกล่าวหาแต่ถ้าได้ฟังทั้งข้อกล่าวหาและข้อชี้แจงเป็นประเด็นเนี่ยอันนั้นสำคัญที่สุดแต่ว่าเอากลับมาตรงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงโครงการไทย AI Passport นักข่าวถามว่ามันจะบานปลายไหมนายกบอกว่าเราต้องเติบโตไปกับโลกถามว่าวันนี้ถ้าใครไม่เข้าถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจไปแต่จะเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกและมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นประเทศไทยมีความมั่นคงเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการสื่อสารเป็นลำดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเราไม่ได้ไปใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มและองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาซึ่งจะต้องส่งต่อและกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับประชาชนทุกคนนักข่าวถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านเรื่องแนวคิดแต่เขามีการท้วงติงเรื่อง TOR ที่เกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบนี่นักข่าวถามนายกก็บอกว่าปลัดกระทรวง DE เป็นผู้ดำเนินการและรัฐมนตรี DE เ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลคือการดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นถือว่าผู้ที่ดำเนินการได้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายรัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกตนมาทำงานจะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกตนดีขึ้นหรือมีประโยชน์มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ผมว่าผมก็อยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ผมไม่ได้เข้า 60-40 เท่านั้นเพราะเห็นว่าตัวผมเองไม่จำเป็นต้องตัดสิทธิ์คนอื่นแต่ผมใช้ชีวิตปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประชาชนธรรมดาหรือเป็นนายกชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเรื่องพวกนี้ผมจึงไม่มีความจำเป็นต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่การกระทำที่ทุจริตโดยเฉพาะรัฐบาลที่ผมเป็นนายกทีนี้เมื่อถามว่าทุกนโยบายเนี่ยพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาไหมนายกก็บอกว่าในรัฐบาลนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เป็นเรื่องทุจริตและผิดกฎหมายไม่เฉพาะจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่แต่งตั้งโยกย้ายนโยบายการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบถ้ามีในเรื่องทุจริตเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เรายึดทรัพย์สแกมเมอร์มา 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายทุกอย่างรวมถึงการฟอกเงินก็ดำเนินการยึดทรัพย์ดำเนินคดีที่ปิดชื่อถือพฤติกรรมทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันและไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังบัญญัติใหม่ว่าเป็นอันตรพาลและจะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบถามว่าได้คุยกับรัฐมนตรีดีอีหรือไม่เพราะหลายฝ่ายทักท้วงว่าควรทบทวนนายกบอกไม่มีเพราะถ้าไม่ถูกต้องระบบจะทำให้โครงการมันล้มไปเองถ้าผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการเพราะ AIไม่ใช่ถาม3 คำ 3 คำถามแล้วช้าลงไปเรื่อยๆเวลาทำมาหากินรอไม่ได้ถ้าถามต้องตอบทันทีถามวันนี้ตอบเมื่อวานอะไรทำนองนี้ฉะนั้น ก็นายกก็ชี้แจงในส่วนของนายก ก็ชี้แจงแล้วนะเพราะว่าคุณลักษณ์นกเขาทักท้วงว่านายกไม่กล้าแตะเรื่องนี้เพราะว่ารัฐมนตรีชัยชนกเป็นลูกของผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยอะไรทำนองนี้เลยไม่กล้าแตะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องตามดูเพราะว่ามันยังมีเรื่องที่ฝ่ายค้านถึงจะอธิบายแต่คนทั่วไปก็ยังฟังแล้วเข้าใจได้ส่วนหนึ่งเข้าใจไม่ได้อีกส่วนหนึ่งแต่เอาเฉพาะผมว่าทางเทคนิคนั้นไม่เท่าไหร่ที่คนอยากรู้กันก็คือว่าทุจริตหรือเปล่าใช้เงินคุ้มค่าไหมต้องใช้ถึง 1,600 ล้านไหมวิธีการใช้ยังไงคุ้มการลงทุนไหมมีใครได้ประโยชน์ไหมคนอยากรู้อยู่แค่นี
9: ้ครับ
8: แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็พิสูจน์ยากได้แต่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันมันก็ต้องนำขึ้นสู่ศาลสื่อสารแล้วเนี่ยบางทีหลายเรื่องที่ทุจริตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลักฐานไม่มีบางทีโครงการดีๆก็ไปไม่ได้เพราะถูกสกัดบ้านเราก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องของไทย AI Passport เนี่ยถ้าดูในภาพรวมก็ดีเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องเข้าถึง แล้วก็จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรที่เขาว่ากันเนี่ยแต่สำคัญทุจริตไหม
7: ครับ
8: ถ้ามันดีแล้วมีการทุจริตไปไม่ได้ถ้ามันดีไม่ถึงขั้นที่ฝ่ายค้านต้องการแต่เขาไม่ได้ทุจริตอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งว่าหนึ่งดีหรือไม่ดีถ้าดีทุจริตหรือไม่ทุจริตถ้าทุจริตดียังไงก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ทุจริตก็ปรับปรุงกันได้ปรับปรุง TOR ปรับปรุงโน่นนี่นั่นสำคัญว่าทุจริตหรือเปล่าต้องวัดกันตรงนี้คุณธนพงศ
7: ์ครับ
8: ครับ
7: เอ้าเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: ครับ
9: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียง

0: แต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI พร้อมเตือนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
2: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี้
3: นายพรดาปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569โดยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
4: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพ

0: เพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยข่าวเบาๆก่อนคือวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกก็เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับที่เขาเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับคนนี้น้องเกลแอบิเกลลูกสาวของคุณชมพู่อารยาซึ่งน้องเกลเนี่ยเธอเป็นพรีเซนเตอร์ของ Grab นะครับก็มาจัดกิจกรรมนายกคงมันเขี้ยวแล้วครับเมื่อเจอน้องเขี้ยวภรรยาของท่านนายกก็คือคุณธนานนท์เนี่ยถามน้องเกลว่ารู้จักลุงหนูไหมคะจ๊ะลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมน้องเกลเขาก็เขินครับมีสายหน้ามียิ้มแล้วนายกจะไปขออุ้มครับน้องเกลบอกว่าไม่ได้ค่ะหนูตัวหนักค่ะแล้วก็ไปจับแก้มอย่างเอ็นดูครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเริ่มวันนี้วันแรกครับแต่ว่าสั่งได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับไม่เหมือนกับ60 40ทั่วไปนะครับอันนั้นจะได้ดึกกว่าแต่ถ้าสั่งอาหารเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย6โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นนะครับผ่านทางแอปเป๋าตังค์ครับคุณจุบาครับ
3: ครับ
2: นี่ไทย
3: เรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับได้ยินไหมคุณสุภาพ
2: ได้ยินได้ยินเชิญเลยครับ
3: ฮัลโหล
2: ได้ยินครับคุณสุภาพได้ยิน
3: ฮัลโหล
2: คุณสุภาพได้ยินผมไหม
3: ครับ
2: ครับ
3: ได้ยินครับได้ยินครับ
2: โอเค
3: สัญญาณไม่ค่อยดี
2: ครับชัดเจนครับ
3: เรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายเป็นหนึ่งภาพจำที่สะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งคือการเสด็จลงพื้นที่ทันทสถานหญิงในโครงการกำลังใจเรายังจำแววพระเนตรที่ทรงมองผู้ต้องขังหญิงและเด็กน้อยที่ติดมากับมารดาได้อย่างดีมิใช่แววตาของผู้ตัดสินแต่เป็นแววตาของผู้ให้โอกาสทรงเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทรงมีสัมผัสที่อบอุ่นพระราชทานกำลังใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งได้ชุบชีวิตที่เคยมุ่นมนของผู้ต้องโทษให้กลับมามีความหวังที่มียืนอีกครั้งหนึ่งการได้เห็นอดีตผู้ก้าวพลาดกลับมามีรอยยิ้มและพึ่งพาตนเองได้คือดอกผลแห่งน้ำพระทัยที่งดงามที่สุดที่พระองค์ทรงปลูกไว้บนแผ่นดินนี้รวมถึงการที่ทรงเป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ The Bangkok Rules จนได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี2553เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากเพศสภาวะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ต้องขังหญิงสตรีตั้งครรภ์และเด็กที่ติดมากับมารดาให้เข้าถึงสุขอนามัยความปลอดภัยและการแพทย์เฉพาะทางจากข้อกำหนดที่เริ่มต้นจากความห่วงใยในประเทศไทยกลายเป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่องค์กรนานาชาตินำไปเป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นการตอบโจทย์สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งในแง่การสร้างสถาบันที่ยุติธรรมและครอบคลุมสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงแม้ในวันนี้เราไม่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักในสนามปฏิรูปกฎหมายไม่ได้เห็นพระองค์ลุยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและไม่ได้เห็นรอยแย้มพระสวนที่คุ้นตาผ่านหน้าจอโทรทัศน์อีกแล้วแต่ภาพจำที่ยังคงอยู่ในหัวใจคือพระองค์ไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในทุกก้อนอิฐของกระบวนการยุติธรรมที่โอบรับผู้เปราะบางยังคงอยู่ในสายลมเดือนสายลมเตือนภัย ของระบอบโทรมาศในป่าต้นน้ำและที่สำคัญที่สุดพระองค์สถิตอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดนั่นคือในความทรงจำและหัวใจคนไทยทุกคนทีนี้เรื่องข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยเราได้ยินคำนี้มาบ่อยในช่วงหนึ่งและช่วงนี้ก็ได้ยินมากขึ้นข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงผู้กระทำผิดหญิงและผู้ต้องขังหญิงทุกประเภทและการปฏิบัติที่ควรจะเป็นต่อผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมโดยรวมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงแบ่งออกเป็น4ส่วน1ข้อกำหนดทั่วไปซึ่งว่าด้วยการบริหารงานจัดการเรือนจำโดยทั่วไปและใช้กับผู้กระทำความผิดเพศหญิงที่อยู่ในระหว่างการควบคุมทุกประเภททุกสถานะคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญารวมไปถึงผู้หญิงที่ถูกควบคุมด้วยมาตรการเพื่อความปลอดภัยหรือมาตรการกักกัน 2. ข้อกำหนดที่ใช้สำหรับผู้ต้องขังลักษณะพิเศษซึ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยการจำแนกลักษณะและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่มีลักษณะพิเศษแต่ละประเภทเช่นผู้ต้องขังที่เคยเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ผู้ต้องขังซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าโดยแบ่งเป็นส่วน A ข้อกำหนดที่ใช้กับผู้ต้องขังที่มีการกำหนดโทษและส่วน B ข้อกำหนดที่ใช้กับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาและสอบสวนซึ่งข้อกำหนดในส่วน A นั้นสามารถนำไปใช้กับผู้ต้องขังตามส่วน B ได้เท่าที่ไม่เป็นการขัดกันหรือเพื่อประโยชน์เป็นการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อ3มาตรการในการลงโทษโดยไม่ใช่เรือนจำมุ่งใช้บังคับกับผู้กระทำผิดหญิงที่กระทำความผิดไม่รุนแรงประกอบกับมีปัจจัยทางกายภาพที่ไม่เหมาะกับการถูกคุมขังเช่นเยาวชนหญิงและผู้กระทำความผิดที่ตั้งครรภ์โดยข้อกำหนดในช่วงส่วนที่3นี้สามารถใช้บังคับได้ตั้งแต่ในชั้นสอบสวนจนกระทั่งหลังมีคำพิพากษา 4. การวิจัยการวางแผนการประเมินผลและการสร้างการรับรู้ในหมู่ประชาชนเป็นข้อกำหนดที่สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์วิจัยถึงพฤติกรรมและพฤติการเกี่ยวข้องที่เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำผิดในกลุ่มผู้หญิงรวมถึงการศึกษาผลกระทบจากการคุมจากถูกคุมขังที่มีต่อผู้ต้องขังและบุตรนอกจากนี้ยังต้องการให้มีการกำหนดกิจกรรมที่จะลดการกระทำผิดซ้ำอันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งคนดีกลับคืนสู่สังคมนี่คือ4ข้อของข้อกำหนดกรุงเทพคุณนราพงศ
2: ์ครับ
3: ซึ่งก็ตอนนี้ก็มีการเผยแพร่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เพราะใช้เฉพาะประเทศไทยนะข้อกำหนดนี้อยู่ในสหประชาชาติอยู่ในการตอบโจทย์สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งอันนี้ก็นึกถึงพระองค์พาเจ้าหญิงนักกฎหมายก็มีเรื่องเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟัง
2: ครับ
3: ดูข่าวอื่น
2: ทีนี้ขยับมาสู่ข่าวการเมืองบ้างครับเรื่องที่ว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านนี่นะครับเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์บางฉบับก็เล่นไปแล้วแต่วันนี้คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนออกมาให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งครับคุณพักขมลบอกว่าเรื่องนี้ขอออกตัวก่อนว่ามันไม่มีหลักฐานแต่เป็นเรื่องที่มีการถามนักการเมืองคนไหนเขาก็รู้กันหมดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมีกระบวนการแบบนี้จริงๆต่อให้อยู่ต่างพรรคการเมืองไม่ต้องย้ายพรรคเพียงแค่นั่งอยู่จนครบองค์ประชุมหรือนั่งให้ครบองค์ประชุมในกฎหมายที่อีกฝ่ายต้องการก็ได้แล้วจะมีค่าตอบแทนใ เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเสมอเพียงแต่รอบนี้เริ่มมีการพูดคุยและมีความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ถามว่าส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของฝ่ายค้านไหมที่ได้รับการทาบทามให้ในลักษณะแบบนี้คุณพักนนท์ตอบว่าแน่นอนว่าต้องเป็นส.ส.ฝ่ายค้านแต่ขอไม่ระบุว่าเป็นพักไหนแต่พักประชาชนเองก็มีการถูกทาบทามเหมือนกันที่รู้ก็เพราะเพื่อนๆที่อยู่ในวงสนทนามาเล่าสู่ฟังว่ามีข้อเสนอแบบนี้แต่สำคัญที่สุดที่ต้องสื่อสารก็คือต้องการสะท้อนให้เห็นถึงระบบการเมืองในปัจจุบันคนที่มานั่งอยู่ในสภาต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองมีทั้งคนที่เป็นนักการเมืองอาชีพเข้ามาเพื่อทำมาหากินเมื่อไรก็ตามที่มีการหยิบยื่นข้อเสนอแบบนี้มันจูงใจง่ายมากทำให้เจตจำนงทางการเมืองของคนเหลวไม่สามารถที่จะคาดหวังได้จึงคิดว่าต้นตอของเรื่องนี้การใช้เงินเพื่อซื้อส.ส.ให้อยู่ในห้องประชุมให้ครบองค์เนี่ยให้เขาโหวตเป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องย้ายพรรคด้วยซ้ำดิฉันคิดว่าให้เลิกและไปสู้กันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้พวกเราพ่ายแพ้พวกคุณชนะก็ไม่ต้องมาพยายามหาพลพรรคเพิ่มกันแบบนี้เงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างไม่ได้ซื้อเจตจำนงทางการเมืองไม่ได้ซื้อความตั้งใจและเจตนาของคนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมาเป็นใหญ่อย่าเข้าใจผิดว่าเงินของคุณมันใหญ่มากพอที่จะซื้อคนเข้ามาด้วยเจตนาของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นการซื้อตัวส.ส.เพื่อให้เป็นงูเห่าไหมคุณลิซ่าตอบว่าเรื่องแบบนี้คนที่ทำเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ได้เพิ่งมามีในสมัยนี้แต่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยการที่เราเห็นมาหลายครั้งว่าการเป็นงูเห่าอนาคตทางการเมืองก็หมดกลายเป็นมามีเงื่อนไขแบบนี้ไงคือการฝากเลี้ยงแต่ถ้าหากใครจะเถียงก็ขอให้ถามใจลึกๆว่ามันไม่มีจริงๆใช่ไหม อย่าเถียงเพียงแค่ต้องการปกป้องตัวเองหรือจำเป็นต้องเถียงก็ขอให้ถามใจตัวเองดูว่ามันมีจริงไหมเชื่อว่าถ้าไปสนทนากับนักการเมืองสัก10คนก็เชื่อว่า8คนตอบว่ามันมีจริงๆสุดท้ายถามอีกว่ากังวลไหมมันจะกลายเป็นเกลือเป็นหนอนเอาข้อมูลภายในพรรคไปบอกฝั่งตรงกันข้ามได้คุณพักขมลก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่เราระมัดระวังกันอยู่เสมอก็พยายามกำชับส.ส.อยู่เสมอแต่เชื่อว่าการกำชับกฎระเบียบอะไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้ถ้าส.ส.คนนั้นหลังไม่ตรงกับกระดูกสันหลังไม่มีและก็ไม่มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนประชาชนคงไม่สามารถไปบังคับอะไรได้ครับนี่คุณลิซ่าพักกมลครับ
3: คือข่าวพวกเนี้ยมันก็มีกันมาทุกยุคทุกสมัยนะแต่ว่ามักจะมีตอนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีก่อนจะมีการโหวตเรื่องสำคัญสำคัญกันแต่ว่าในยามที่เป็นภาวะปกติเนี่ยสภาก็ดำเนินไปตามปกติเสียงสภาเสียงของรัฐบาลมากกว่าเสียงส.ส.ฝ่ายค้านตั้งเยอะแยะเกือบถึง300เราก็ตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นจะต้องเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝากเลี้ยงอยู่เนี่ยจริงไหมทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมันต้องทำในถึงเวลาที่เสียงมันหมิ่นเมย์หรือคิดว่าเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลจะหักหลังกันเองฉะนั้นเลี้ยงฝ่ายค้านไว้ตุนเอาไว้ก่อนโปรยเอาไว้ก่อนมันก็มีเป็นบางช่วงบางสมัยไม่ใช่ไม่มีนะคุณธราพง
2: ศ
3: ์แต่นี้ต้องคิดอย่างเหมือนกันว่าข่าวแบบนี้เนี่ยอย่าระวังอย่าให้เป็นข่าวสร้างค่าตัวคือส.ส.เวลาจะอ้างว่า ตัวเองมีความสำคัญจงรักภักดีกับพรรคเนี่ยมักจะบอกว่ามีคนมาติดต่อผมให้ผมย้ายพรรคอันนี้สมมติว่าอยู่ในช่วงที่ย้ายพรรคกันได้นะแต่ผมไม่ไปให้ผมเท่าไหร่ผมก็ไม่ไปบางคนก็ระบุตัวเลขเลยให้เท่านั้นเป็น10ล้านผมก็ไม่ไปอย่างนี้ถ้ามันจริงและไม่ไปก็ดีแต่ถ้าไม่จริงคือไม่มีใครมาติดต่อหรือเขาแค่มาพูดคุยแต่ไปสร้างตัวเลขขึ้นมาเพื่อสร้างราคาให้ตัวเองว่าเห็นไหมเข้ามาติดต่อผมด้วยวงเงินเท่านั้นเท่านี้ผมยังไม่ไปเลยผมจงรักภักดีกับพรรคฉะนั้นพรรคต้องดูแลผมหน่อยนะ
0: ครับ
3: อย่าปล่อยให้ผมเวิ้งว่างอยู่อย่างนี้ทำไมงั้นเดี๋ยวเข้ามาเอาผมไปนะไอ้ลูกไม้แบบนี้เนี่ยมันใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยนี่ผมพูดรวมๆนะ
0: ครับ
3: ไม่ได้หมายถึงของพรรคประชาชนนะผมพูดรวมๆฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็ทำลายวงการเดียวกันคือทำให้คนเห็นว่ามันซื้อขายกันก็เหมือนเวลาตำรวจรองผู้กำกับไม่ได้ขึ้นเป็นผู้กำกับเนี่ยเขาถามว่าทำไมไม่ได้ขึ้นเสียทีวิธีการที่จะตอบให้ตัวเองมีค่าคือผมไม่มีเงินซื้อตำแหน่งคือคล้ายๆความสามารถเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ผมไม่เอาไม่มีเงินซื้อตำแหน่งพอพูดอย่างนี้ตำรวจวงการตำรวจก็น่าเหม็นเนี่ย
0: ครับ
3: อย่างนี้มาตลอดทุกยุคอ่ะคือแทนที่จะบอกว่าความสามารถผมสู้เขาไม่ได้อาวุโสผมสู้เขาไม่ได้อาวุโสนั้นพอไหวแต่ความสามารถผมสู้เขาไม่ได้คนที่เป็นเขาเอาเป็นผู้กำกับหรือเขาเอาเป็นผู้การเนี่ยเหมาะสมกว่าผมเก่งกว่าผมจะไม่มีใครพูดอย่างนั้นจะบอกว่าไม่มีเงินที่จะสู้เขาอันนี้ก็เหมือนกันวงการเมืองก็จะมีเรื่องแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไม่จริงนะแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวเลขมันมากเกินเหตุแล้วผมก็นั่งดูว่าเอ๊ะภูมิใจไทยรวมพรรคเพื่อไทยรวมพรรคนั้นพรรคนี้กันแล้วเนี่ยเขามีเกือบ300เสียงแล้วจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องไปฝากเลี้ยงส.ส.ในพรรคอื่นแล้วยิ่งไปยุ่งกับพรรคประชาชนนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าอันตรายมากเขาจะทำไมอันนี้พูดกันโดยข้อสงสัยนะคุณธราพงศ์
0: ครับ
3: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
4: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
5: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
11: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ร่วมสนับสนุน
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: อ้าวเชิญเลยคุณธนาพงศ
2: ์เรื่องที่คุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ประกาศยุติการทำรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ที่ช่อง9อสมทในสิ้นเดือนนี้ซึ่งประกาศเมื่อเช้านั่นนะครับคุณดนัยก็ให้เหตุผลว่าอยู่มานานแล้วเราไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาซักไซ้อะไรเรื่องเพราะอะไรนะครับคราวนี้มันก็มีสื่อบางสำนักก็ไปขุดไปแคะว่าเกิดจากการที่บ้านใหญ่ไม่พอใจที่คุณดนัยไปขยี้คุณชัยชนกรวมทั้งโครงการ TSAI Passport ด้วยนี่แหละครับปรากฏว่าคุณภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนก็โพสต์ใน Facebook แล้วครับข้อความระบุว่าสืบทราบมาว่าเรื่องนี้มีใบสั่งจริงล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีนอกมีในแต่ตนคิดว่ารัฐบาลนี้มีใบสั่งทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือใบสั่งในระบบสีน้ำเงินการตั้งคำถามในการใช้งบประมาณความคุ้มค่าก็น่าจะใช้กลไกการตอบคำถามของพี่น้องประชาชนแต่ดันเลือกที่จะปิดปากสื่อเลือกที่จะให้สื่อนั้นเลิกนำเสนอโครงการนี้ถ้าเทียบกับโครงการอื่นเม็ดเงินเล็กน้อยมากแต่เพราะเป็นกล่องดวงใจของระบอบสีน้ำเงินการพิทักษ์ปกป้องเลยเกินกว่าเหตุไปมากครับอันนี้คุณภคมลหนุนอนันต์โพสต์ใน Facebook ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ล่าสุดตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันก็ดิ่งลงถูกลงนี่เป็นการขานรับที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติการสู้รบซึ่งคิดว่าจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้ด้านทรัมป์ยอมรับว่ายังมีความไม่แน่นอนแต่คาดว่าจะช่วยบรรลุความตึงเครียดได้เ ผยรายละเอียดข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่เก็บค่าผ่านทางยุติปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คอยดูกันต่อครับรายละเอียดจะค่อยๆตามมาว่า19เนี่ยมันแน่นอนไหมแต่ว่าที่เป็นข่าวดีก็คือราคาน้ำมันลดลงหุ้นขึ้นอันนี้ก็เป็นผลพวงไปทั่วโลกคุณนรพงศ
2: ์ครับ
3: ครับ
2: ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีเมื่อเช้านี้นะครับเกิดเหตุคนร้ายบุกเผาวางระเบิดโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มครับทางพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยบอกว่ามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า5คนครับปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธลักลอบเข้ามาด้านหลังของพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็แบ่งกำลังกันเป็นหลายชุดกลุ่มหนึ่งเข้าไปคว้างระเบิดเสียงดังสนั่นเพื่อสร้างความแตกตื่นอีกกลุ่มก็เอาน้ำมันราดบนแผงโซลาร์เซลล์ที่เก็บเอาไว้ในภายในพื้นที่แล้วก็จุดไฟเผาทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงจากนั้นก็ได้หลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในอย่างละเอียดพบว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหายจำนวนมากครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ13ล้านบาทไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับซึ่งหน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนื่องจากก่อนหน้านี้คนร้ายได้บุกเข้าไปลอบวางระเบิด3ลูกที่โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวตำบลลิปะสงูอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปครับคุณจุภา
3: พ
2: ครับ
3: เรื่องในกระทรวงมหาดไทยก็มีแบบนี้ด้วยวันนี้ก็ประชุมมอบนโยบายสำคัญก็มีรัฐมนตรีช่วยกับปลัดกระทรวงเข้ากันครบแล้วก็มีที่นายกพูดขึ้นมาในที่ประชุมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตรายงานมาที่ผมว่ามีคนคนหนึ่งระดับรองผู้ว่าประกาศว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ได้ก็ให้ช่วยบอกด้วยว่าเป็นรองผู้ว่าคนไหนที่มันใหญ่ในประเทศนี้ใหญ่กว่าทุกคนใหญ่กว่านายกช่วยพิสูจน์ให้ดูด้วยแบบนี้ไม่ได้ถ้าท่านรายงานมาแบบนี้ตนก็เอาผิดผู้ว่าเพราะต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รองผู้ว่าคนนี้จะไม่มีทางจะใหญ่กว่าผู้ว่าและอย่ามาเทียบกับนายกและรัฐมนตรีเป็นไปไม่ได้รายงานแบบนี้ไม่ได้รับไม่ได้ผู้ว่าภูเก็ตไม่ใช่ผู้ว่าธรรมดาเป็นผู้ว่าที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าผู้ว่าของตนท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองมาแล้วถ้ามีใครใหญ่กว่าท่านย้ายท่านได้ยกเว้นตนก็ให้มันรู้ไปเราจะได้รู้ว่ากระทรวงนี้มันไม่ไหวแล้วแล้วนายกก็บอกว่าวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าจะต้องหารือและมีคำตอบให้กับตนก่อนที่ตนจะเดินทางไปรัสเซียและไม่ขอรอถึงพรุ่งนี้ฉะนั้นต้องจัดการให้เรียบร้อยตนไม่ได้ก้าวก่ายหรือแทรกแซงแต่นี่คือนโยบายมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชาก็มีอยู่2อย่างคือ2คน2คนนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ไม่ผู้บังคับบัญชาถอยก็คนที่ใหญ่กว่าก็ต้องถอยจะแสดงให้ดูแล้วตนจะดูว่าใครใหญ่กว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ช่วยรายงานให้เหมาะสมด้วยเพราะการรายงานเช่นนี้ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยตนก็รับไม่ได้เช่นกันเพราะคงมีความเพี้ยนที่มันเกิดขึ้นในระบบที่ผ่านมาอาจมีการปกครองเช่นนี้แต่วันนี้ไม่มีเราเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นทุกอย่างจะต้องทำตามหน้าที่และภาระความรับผิดชอบที่ผมตามข่าวผมคิดว่าพูดกันซุบซิบซุบซิบกันนี่มันเป็นการรายงาน
2: ในที่ประชุมอะไรนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยครับ
3: เ
2: ปิดไมค์เปิดหน้าคุยกันเสียงดังเลยครับผมดูในคลิปอยู่คุณสุภาพ
3: แล้วต่อมาก็มีรายงานว่านายนิรัต พงศิษฐ์ถาวรผู้ว่าภูเก็ตได้ขอบคุณนายกที่นึกถึงตนและได้ให้แนวทางปฏิบัติต่อตนก่อนที่จะรายงานสถานการณ์ถึงคดีชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนย้ำว่าการลงทุนขอให้ทำให้ถูกเราจะอำนวยความสะดวกให้อะไรที่กฎหมายไทยไม่อนุญาตก็ขออย่าได้ฝืนถ้าฝืนตนก็จะจับตนไม่ขอคุยหรือเคลียร์ก็จะเป็นปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างนักลงทุนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายกถามนายนิรัตว่าแล้วคนไหนที่จะปลดท่านทำให้นายวิรัตกล่าวว่ามีนายกเป็นคนเดียวที่จะปลดผมได้นายกก็บอกว่าไม่ใช่ตนส่งสำเนาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอย่างที่นายกบอกหลายครั้งผู้ว่าเปรียบเสมือนนายกในจังหวัดนั้นๆฉะนั้นปัญหาในพื้นที่ท่านจะมาต้องในพื้นที่ท่านจะต้องคลี่คลายให้ได้และใช้บารมีรอบตัวอย่าให้กระทบกับนายกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ข่าวทันทีเพราะจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาลว่าไม่จัดการแต่เรื่องต่างๆนั้นอยู่ในพื้นที่ของท่านผู้ว่าจึงต้องใส่ใจซึ่งผู้ว่าผ่านการเป็นรองผู้ว่ามาแล้วทุกท่านต้องแจ้งมายังกระทรวงและกระทรวงจะสนับสนุนทุกเรื่องจากนั้นนายกก็อ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเช่นทีหลังลงพักเชิงทะเลภูเก็ตมีคนสนิทรองผู้ว่าฝากเจ้าหน้าที่ก็ถึงว่าทำไมหวงอำนาจเหมือนหมาหวงชามข้าวที่ดินป่าไม้ที่เชิงทะเลกว่า50ไร่หน่วยงานในพื้นที่รู้แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะเกรงใจท่านรองแบบนี้ป่าไม้บ้านเราถึงหายหมดอันนี้ก็ไม่รู้รองไหนแต่เราต้องรู้ให้ได้เพราะระบุว่าอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เชื่อเพราะสืบสวนสอบสวนได้ต้องยึดหลักว่าที่ไหนมีควันที่นั่นย่อมมีไฟย้อนที่นั่นย่อมมีไฟนายกบอกว่าขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสืบสวนสอบสวนหาความจริงเพราะเหมือนกับว่าผู้ว่าและรองผู้ว่าไปกันคนละทางใหญ่ขนาดไหนก็ต้องว่ากันแล้วตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเรามาปราบผู้มีอิทธิพลแล้วจะปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลอยู่ในองค์กรของเราเองแบบนี้ได้ยังไงล้านไปชี้นิ้วไปหาคนอื่นแล้ว3นิ้วทิ่มเข้าหาตัวเองแบบนี้อายคนอื่นเขาต้องเร่งเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกไปก่อนหันไปหารัฐมนตรีช่วยมาไทยเดือดร้อนไหม3คนนี้เนี่ยวรสิทธิ์ภาคใต้วรสิทธิ์อยู่ภาคใต้เป็นญาติหรือเปล่าตนขอให้ปลัดมหาไทยดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอ้าวมาถึงนี่เลยแล้วนายกก็นี่ถามหารองซีฟู้ดเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าท่านไหนตนไม่รู้จักปลัดกระทรวงมหาไทยก็ถามต่อว่าอยู่ไหมขอให้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนายกถามมา3ครั้งแล้วก็เลยทำให้นายนิรัตขออนุญาตให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการระดับรองปลัดกระทรวงลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ้าวแค่นั้นยังไม่พอนายกยังย้ำว่าตนเดี๋ยวนะพร้อมรับฟังและไม่ได้บอกว่ารองซีฟู้ดผิดรองซีฟู้ดเห็นว่าชื่อเล่นชื่อกุ้งอะไรจำนองเนี้ยนะและดูเหมือนมี2คนนะเพราะเมื่อรับข้อมูลมาต้องการทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราต้องไม่ปกป้องท่านบอกว่าเขารู้ว่าท่านเป็นน้องผมเขาก็ไม่สนเขาก็จะปล่อยข่าวไปทั่วทั้งเกาะว่าเขาจะย้ายผมแล้วใครปล่อยได้ยังไงและจะอยู่กันยังไงจะย้ายแล้วไปขอใครย้ายเพราะการย้ายผู้ว่าจะต้องเข้าครม.ทำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยถามย้ำอีกครั้งว่ารองผู้ว่าท่านใดมีชื่อเป็นสัตว์ทะเลเพราะนายกถาม4ครั้งแล้วมีรองผู้ว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ทำให้รองผู้ว่าที่มีชื่อเล่นว่ากุ้งบอกว่าผมก็ชื่อกุ้งเช่นเดียวกับนายอดุลชูทองที่ชื่อกุ้งเหมือนกันพร้อมกล่าวต่อว่าตนทนกับกระแสข่าวที่ออกมาทั้งหมดขณะนี้จึงขอความเป็นธรรมกับนายกขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายบุคคลอ้าวนายกก็ขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวง โดยยังคงย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าการพูดถึงสิ่งแบบนี้เหมือนกับอากาศธาตุคนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนรองผู้ว่าจะเอาอะไรไปปลดผู้ว่ามท.1ก็นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้จะปลดยังไงผมก็อยากรู้หรือจะปลดมท.1ของแบบนี้พูดไปอายเข้าไปด้วยเราเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลจากนั้นนายอนุสินก็ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมมอบนโยบายซึ่งมีช่วงหนึ่งพูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตพูดว่าไม่ได้เดือดตนตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่มีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนได้ย้ำให้ผู้ว่าภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่มีการมีปัญหาระหว่างผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนายอนุทินยาบอกไม่มีปัญหาปลัดมหาไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรให้ติดปัญหาอยู่ตรงกับตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้ชัดเจนข่าวที่เขียนบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าไม่มีคนที่ย้ายผู้ว่าได้คือปลัดมหาไทยและต้องได้รับการเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยจากรัฐมนตรีมหาดไทยบรรจุเข้าคณะรัฐมนตรีข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าครูจะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันนี่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยนะคุณธราพงศ์ไม่รู้จะจบยังไงเออนี่เรื่องในกระทรวงมหาดไทยสนุกดี
2: เดี๋ยวเราพักกันอีกทีนึงครับคุณสุภาพ
3: สักครู่ครับ
2: ครับ
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
15: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
2: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: วันนี้คุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ครอบคลุมรวมถึงพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์และแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ69เพิ่มขึ้นจากปี68จาก31ล้านบาทต่อประชากรเป็น63ล้านบาทต่อประชากรเป็น63บาทต่อประชากรไม่ใช่63ล้านนะจาก31บาทต่อประชากรเป็น63บาทต่อประชากรเพื่อรองรับการดูแลประชาชนบอกปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพ.ศ. 2568ที่กำหนดสิทธิประโยชน์ไว้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานโดยส่วนบริการการแพทย์แผนไทยครอบคลุมบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดซึ่งจะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าและช่วยให้กลับมามีภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นและการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นี่ฉะนั้นก็ถือว่าครอบคลุมแพทย์แผนไทยด้วยนะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยหรือบัตรประกันสุขภาพเนี่ย
5: ครับวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ให้การเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดทั้ง9ท่านเลยครับเห็นชอบหมดเลยนะครับคะแนนไม่ต้องดูว่าที่มาชื่อแล้วก็ที่มาจากอธิบดีต่างๆเนี่ย1นายพานุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น2นายตระงานเกียรติศิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลาง3นายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี4นายยันยงทันทะพิพงศ์อ อธิบดีกรมอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น 5. นายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 6. นายตรีทศนิโครทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 7. นายประยูรปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 8. นายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีแล้วก็9นายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีครับก็ได้รับการเห็นชอบทั้ง9ชื่อที่ได้รับการเสนอเข้ามาครับ
6: ครับ
5: ครับ
6: วันนี้คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงกรณีที่นายกอนุทินจะเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนกับรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนาบอกว่าเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนกับรัสเซียโดยจะมีการหารือถึงสถานการณ์โลกและภูมิภาครวมไปถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในสาขาใหม่ๆระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเมื่อถามว่าจะมีการเจรจาการค้าอะไรเป็นพิเศษหรือไม่รัฐมนตรีศรีหศักดิ์บอกว่าคงไม่ดีเพราะว่าการซื้อปุ๋ยก็มีการหารือกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของราคาและรายละเอียดส่วนจะมีการหารือต่อหรือไม่ตนไม่แน่ใจเพราะเราไปในกรอบอาเซียนขึ้นอยู่กับจังหวะการหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินว่าจะมีจังหวะยังไงเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยก็ยังไม่สำเร็จนะยังคาราคาซังกันอยู่นี่ในคุณอลาพงศ์
5: ครับ
6: ครับ
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับองค์กรนี้มีชื่อย่อว่า TPQI ครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับร่วมกันทำโครงการ The Next Gen ไทยสินนักสร้างหนังรุ่นใหม่ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพครับโครงการนี้เนี่ยคือโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่อายุ 20-30 ปีให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์การฝึกปฏิบัติจริงและการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในอนาคตซึ่งในงานนี้นะครับดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่ากองทุนมุ่งทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแหล่งเงินสนับสนุนงบประมาณแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างสรรค์ที่ร่วมพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทดลองและพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการเข้าอบรมเนี่ยก็จะเข้าค่ายนะครับอบรมอย่างเข้มข้น4วัน3คืนครับ4วัน3คืนท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ได้เลยครับ
6: วุฒิสภาเห็นชอบคนที่มาเป็นเลขากฤษฎีกาคนใหม่แล้วครับวันนี้มีการพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้กระทำการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจำนวนหนึ่งคนคือนายนพดลเพรีเริกซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการแถลงรายงานตรวจสอบคณะกรรมการรวมทั้งการอภิปรายคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อก็เป็นการประชุมลับประชุมลับเสร็จก็มีมติเห็นชอบ147คะแนนไม่ให้ความเห็นชอบไม่มีงดออกเสียง22คะแนนปรากฏว่านายนพดลได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ
5: ครับเมื่อเช้าในคุณสุภาพให้ผมไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดฟุตบอล คู่ดูฟรีของทางโมโนเขานั้นนะครับได้คำตอบมาแล้วคุณจุภาพ
6: ว่า
5: ตกลงเป็นการเลือกคู่ครับไม่ได้เลือกเวลาครับบางวันก็อาจจะเอาคู่ห้าทุ่มบางวันก็คู่ตีสองบางวันก็ตีสามก็มีนะครับบางวันก็ตีห้าอย่างนี้ครับเลือกคู่ครับ
6: เท่าที่ดูเขาเลือกคู่ดีๆให้เราดูไหมหรือไม่รู้แล้วแต
5: ่กันไปอย่างที่ดร.โสรัตน์บอกกันแหละคนละครึ่งก็แล้วกัน
6: เสียตังค์กับฟรีบ้าง
5: คนละครึ่งแล้วกันท่านบอกครับก็พอได้อยู่นะคุณสุภาพอย่างคืนนี้เขาก็เลือกคู่สเปนที่จะเจอกับแคปเวิร์ดอยากให้ดูฟอร์
6: ม
5: ของสเปนคู่สเปนเนี่ยห้าทุ่มครับ
6: ขอเชิญนะมีอะไรอีก
5: แล้วก็คืนนี้คู่แรกสำหรับคืนนี้นะครับสเปนเจอแคปเวิร์ดถัดไปตีสองเบลเยียมเจออียิปต์แล้วก็คู่ตีห้าซาอุเจออุรุกวัยครับครับ
6: แคปเวิร์ดนี่ผมเพิ่งได้ยินว่าเข้านี่เข้าบอลโลก
5: รอบครั้งแรกเลยครับ
6: ครั้งแรกเลยอ่ะ
5: ใช่ครับ
6: มันอยู่แถวไหนวะแคปเวิร์ด
5: แอฟริกาครับทวีปแอฟริกาโอ้นี่แอฟริกาชื่อใหม่ๆมาเยอะครับเพราะว่ามันทีมจำนวนที่เข้ารอบสุดท้ายนี่มันเยอะก็เลยได้ชื่อแปลกๆเข้ามาครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
10: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
13: คุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับพี่ยิวครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
14: ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะทาง FM 97นะคะกับรายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทิปาตีค่ะแล้วก็ยิววรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยนะคะคุณหมอพบกันทุกวันจันทร์นะคะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะคะทาง FM 97แล้วก็ Facebook QFM ค่ะ
15: ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็น้อมทุกดวงจิตดวงใจนะฮะในการที่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราเองทุกคนเศร้าโศกไปด้วยก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: สิ้นพระชนนะฮะที่ในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนก็อันนี้ผมได้มีโอกาสในการที่จะไปที่โรงพยาบาลจุฬาในช่วงวันที่เพิ่งผ่านมาที่มีก
1: สิ
0: า
1: บ
0: ร
1: สองใช่ไหมควะ
0: ันที่12
1: อืมวันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็วันที่ต่อเนื่องกันคือวันที่13
1: อืม
0: มีการเคลื่อนพระบรมศพนั้นก็ผมช่วงบ่ายก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาอยู่ด้วยเหมือนกันก็ได้มีโอกาสในการที่จะเข้าเฝ้าไปด้วยครับ
1: ก็ต้องบอกว่าประสบนิกรชาวไทยนะคะต่างเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนในทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะในทุกไม่ว่าจะเป็นฟ้าหญิงด้านกฎหมายนะคะเป็นทั้งนักการทูตนะคะท่านคงทรงท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อปวงชนชาวไทยนะคะวันนี้พวกเราก็รู้สึกเสียใจกันอย่างยิ่งนะคะแล้วก็น้อมถวายความอาลัยต่อการจากไปด้วยนะคะ
0: สิ่งหนึ่งที่ผมเองต้องบอกว่ามีความประทับใจมากเป็นพิเศษเลยเนี่ยเพราะว่า
1: ค่ะ
0: พระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยทางด้านงานทางด้านครอบครัวนะ
1: อื
0: ถ้าพี
1: ม
0: ่ยิ้วจำได้ก็คือครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอนานแล้วนะผมเข้าใจ
1: อื
0: เป็น
1: ม
0: การทำงานร่วมกันกับสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์
1: ค่ะ
0: สำนักอัยการสูงสุดครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพระราชปณิธานอยู่อย่างหนึ่งว่าจะต้องทำเรื่องของครอบครัวไทย
1: อ
0: ไร
1: ื
0: ้
1: ม
0: ความรุนแรงต่อเนื่องกันมาก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีโอกาสสืบสานใน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารที่จะทำเรื่องของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงต่อเนื่องกันโดยเฉพาะตอนที่หมอมาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรม
1: อื
0: เราม ก็ผนึกกำลังกับทั้งสำนักอัยการสูงสุดแล้วก็รวมไปจนถึงแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือแม้กระทั่งผมอาจจะเอ่ยนามไม่หมดด้วยซ้ำไปมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีหน่วยงานในปลายทางที่เราเริ่มต้นผ่านสำนักงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็ลงไปที่จังหวัดเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีตอนนั้นในเรื่องของครอบครัวในระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากำลังทำต่อยอดกันอยู่ก็คือครอบครัวพลังบวกครับพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: ก็คือครอบครัวพลังบวกที่เราก็สืบสานเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องกันมาก็เป็นอันหนึ่งที่ปลาบปลื้มปิติมากว่าเป็นเรื่องที่ท่านสนพระทัยในเรื่องที่ต้องใช้คำว่าเป็นมิติทางสังคมและเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็จะหล่อหลอมท
1: ส
0: ุกค
1: ำคัน ญ
0: ข
1: ที
0: ึ
1: ่
0: ้น
1: สุ
0: ม
1: ด
0: าเป็นคนดีจ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ทำ
1: ม
0: ยังไงให้ไร้ความรุนแรงได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความมั่นคงทางสังคมก้าวแรกๆของสังคมโดยเล็กที่สุดครับ
1: ค่ะอ
0: ก
1: ื
0: ็ขอ
1: ม
0: ตรงส่วนนี้เนี่ยก็ขอสืบสานต่อเนื่องกันไปนะก
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: เรื่องท
1: ใช
0: ี่
1: ่
0: ท
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: นสนพระทัยในเรื่องที่ท่านมีพระราชปณิธานไว้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อ
0: อง
1: ื
0: ปัจ
1: ม
0: จุบันนี้เนี่ยเราก็ขยายฐานศูนย์คุณธรรมเองเราขยายฐานไปเกือบ20จังหวัดนะพี่ยิว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ครอบครัวพลังบวกเองเนี่ยก็กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งหนึ่งที่เรามาต่อยอด
1: อืม
0: เพิ่มขึ้นไปอีกคือระบบพี่เลี้ยงในชุมชนและตัวระบบพี่เลี้ยงในชุมชนนี่เราก็ทำให้แกนนำชาวบ้านเนี่ยเขามีทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองทักษะในการส่งต่อเวลาที่เขาเจอปัญหาจริงๆทักษะในการที่เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาทักษะบริหารจัดการทักษะในการพัฒนากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรของชุมชนเองก็กำลังขยายฐานตอนนี้ต่อเนื่องกันไปกับโครงการตั้งต้นมาจากครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนี่เองครับ
1: ค่ะโอ้พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะคะคุณหมอขอมาดูประเด็นเรื่องหนึ่งที่จริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายเคสเนาะคุณหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อแท้
0: ครั
1: พ
0: บ
1: ่อเ
0: ค
1: ล
0: รั
1: ี
0: บ
1: ้ยงที่กระทํากับลูกสาว
0: ฮะ
1: หร
0: ฮ
1: ือ
0: ะ
1: แม้กระทั่งพี่ที่ทํากับน้องแบบนี้ค่ะเหมือนเคสอย่างเช่นน้องอายุแค่7 ขวบที่เสียชีวิตหลังจากที่แบบพี่สาวเหมือนแบบเอามือไปแบบ ปากไว้เพื่อแบบไม่ให้น้องร้องหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาเสียชีวิตแล้วก็หาคือตำรวจเองก็พยายามหาเงื่อนงำไว้แล้วใครสังหารเด็กหรือว่าน้องเสียชีวิตได้ยังไงพยายามหาอยู่แล้วปรากฏว่าน้าหรืออาเนี่ยที่อายุแค่17 ปีก็มีส่วนรู้เห็นในการอำพรางศพด้วยแบบนี้คุณหมอมันเลยทำให้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างในแง่มุมแบบนี้บ้างคุณหมอ
0: คือต้นสายปลายเรื่องนี้จริงๆหมอไม่ได้ทราบรายละเอียดนะแ
1: ค
0: ต่
1: ่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้าโดยหลักการก็แล้วกันนะคือหมอคงไม่ขอเจาะลึกตัวเคสนะ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่เอาเป็นว่าโดยหลักการเนี่ยมันก็จะมีครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีทักษะในการเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วย
1: อืม
0: พูดง่ายๆก็คือเวลาที่ลูกแต่ละวัยเขาจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันเวลาการรับมืออารมณ์จะทำอย่างไรเราจะควบคุมจัดการอารมณ์ของเราเองยิ่งถ้าเกิดบ้านที่มีเด็กคนอื่นอยู่ด้วยพ่อแม่อาจจะติดภารกิจการผ่องถ่ายส่งต่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่มีทักษะในอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นี่คือประเภทที่หนึ่งนะ
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เห็นอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพพลเมืองในไม่ว่าจะในระบบการศึกษาหรือต่อให้พ้นจากการเป็นระบบการศึกษาเป็นผู้ใหญ่มาแล้วเขาเหมือนวิชาความเป็นพ่อแม่
1: อืม
0: มันไม่มีอ่ะโรงเรียนพ่อแม่อย่างเงี้ยโรงเรียนพ่อแม่เราก็ไปเข้าใจผิดนะพี่ยิวคือเอาปู่ย่าตายายที่แบบอายุเยอะๆแล้วมาใส่เป็นชุดเด็กนักเรียนทำยังกับตลกโปกฮาไปเลยแล้วก็
1: ค
0: กล
1: ่
0: า
1: ะ
0: ยเป็นมองเป็นโรงเรียนพ่อแม่มันไม่ใช่ฮะโรง
1: อ
0: เร
1: ื
0: ียน
1: ม
0: พ่อแม่ก็คือการที่จะเหลาความคิดจูนกันถึงทักษะประสบการณ์วิธีการในการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ที่มันไม่ต้องใช้ความรุนแรงแล้ว
1: อ
0: ก็
1: ืม
0: เวลาที่เขาคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะคุมอารมณ์ยังไงหรือแม้แต่ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ของเราเองอย่างไรผมเข้าใจว่าพวกนี้มันคือซอฟต์สกิลนะในการที่จะต้องพัฒนาซึ่งตรงส่วนนี้อ่อนมากในโครงสร้างใหญ่ของประเทศนะในการพัฒนาคุณภาพพลเมืองนี่ก็
1: ค
0: ค
1: ่
0: ื
1: ะ
0: อประเภทที่หนึ่งฮะ
1: อืม
0: ประเภทที่สองก็คือพ่อแม่ที่แม้มีความรู้แม้มีทักษะด้วยนะ
1: อืม
0: แต่ขี้เกียจเลี้ยงลูก
1: อืม
0: ก็คือฝากคนอื่นช่วยเลี้ยงลูกแทนทีนี้ปัญหาใหญ่สิเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าไม่มันยังมีประเภทที่สามอีกการหนึ่งก็คือพ่อแม่ที่เสียโอกาสในการเลี้ยงลูกคืออยู่ในสภาวะยากจนนะอยู่
1: ค
0: ใ
1: ่
0: น
1: ะ
0: สภาวะยากลําบากแล้วก็ถ้าไม่ไปทํามาหากินก็จะไม่มีจะกินอย่างเงี้ยนะแล้วไม่สามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนเพราะยุคสมัยนี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนี้ยิ่งยากเลยนะถ้าแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าต่อให้เป็นครอบครัวขนาดเล็กตอนเนี้ยเราไม่ได้มีพี่ป้าน้าอาย่ายายซะทุกบ้านนะ
1: อืม
0: หลายบ้านเองก็กลายเป็นครอบครัวขนาดเล็กอ่ะต้องใช้คำ
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: มีพ่อแม่ลูก
1: อืม
0: อ่ะถ้าเกิดพ่อแม่ต้องออกไปทำหากินทั้งคู่นะพ่อก็ออกไปทำหากินแม่ก็ออกไปทำหากินยิ่งจะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเลยคือแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวยิ่งหนักเลย
1: อืม
0: พวกนี้สังคมสวัสดิการกับรัฐสวัสดิการทำไมหมอถึงพี่ยิ้วลองนึกสภาพดูทำไมหมอถึงได้พูดถึงคำว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเมื่อกี้ตอนต้นรายการที่เรากล่าวสดุดีอยู่เนี่ยอันหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงต่อยอดมาเป็นครอบครัวพลังบวกแล้วก็ระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเพราะเราเริ่มเห็นปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าครอบครัวเขาเสียโอกาสในการเลี้ยงลูก
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าก็คำว่าเสียโอกาสก็คือเขาไม่สามารถจัดการได้สั
1: อง ื
0: ค
1: ม
0: มสวัสดิการเนี่ยที่จะทำให้สามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมมีการเฝ้าระวังมีการที่พัฒนากิจกรรมได้มีการเป็นเทคนิคในการพี่เลี้ยงที่ปรึกษาได้ทักษะพวกนี้มันจะช่วยชุมชนสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้อันนี้เขาเรียกว่าสังคมสวัสดิการที่โซเชียลเวลแฟร์ที่จะเก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: ดขึ้น
1: ม
0: ซึ่งณขณะนี้ศูนย์คุณธรรมเราทำอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าในโครงสร้างใหญ่ของประเทศก็ยังไม่เห็นเหมือนกันตรงส่วนนี้ก็เป็นจุดอ่อนอยู่เหมือนกันที่เราก็จะทำให้เห็นนะว่ามันก็เกิดประเด็นอย่างที่พี่ยิวว่า ประเภทที่สี่นี่คือพ่อแม่ที่ไม่สมคู่ควรของการเป็นพ่อแม่ก็ตรงกับที่พี่ยิ้วพูดถึง
1: เคส
0: กรณี
1: ที่เกิดเหตุ
0: ที่เกิดเหตุที่ว่าพ่อข่ม
1: ข
0: ข
1: ่ม
0: ืน
1: ข
0: ล
1: ื
0: ูก
1: นทำร้ายทารุณกรรมแบบเนี้ย
0: ซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นผู้ปกครองไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: กรณีแบบนี้เนี่ยการเฝ้าระวังในชุมชนรวมทั้งการใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพระราชบัญญัติการเกิดลดเขาเรียกการความรุนแรงในครอบครัวจริงๆกฎหมายมีหมดเลยนะแต่เพียงแต่การบังคับใช้กฎหมายกับเรื่องของประสิทธิภาพของพวกนี้เนี่ยมันยังอ่อน
1: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้เห็นประเด็นพวกนี้ร่วมไปด้วยรวมทั้งผมเข้าใจว่าชุมชนไหนผู้นำชุมชนเนี่ยใส่ใจกับเรื่องของสังคมไม่ใช่แค่ปากท้องนะสนใจเรื่องมิติทางสังคมด้วยชุมชนนั้นน่ะจะมักจะได้รับการดูแลแล้วก็จะมีคนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลประคับประคองสมาชิกในชุมชนชาวบ้านนะนะด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าชุมชนผู้นำไม่ได้สนใจสนใจแต่เรื่องของโครงสร้างสนใจแต่เรื่องของ
1: ถ
0: ภานวะ
1: น
0: ทาง
1: หน
0: เศรษ
1: ท
0: ฐ
1: างแต่ไม่
0: ภา
1: ถู
0: วะ
1: ก
0: ทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะซึ่งหมอก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ผิดนะสนใจนะไม่ผิดนะเรื่องปากท้องก็สนใจก็ไม่ผิด
1: แต
0: แ
1: ่
0: ต่
1: คุณภาพชีว
0: ม
1: ิต
0: ัน
1: ก็ต้องควบคู่มาด้วยนะคุณ
0: ใ
1: ห
0: ช
1: มอ
0: ่ใช่สิ่งที่หมอกำลังบอกตรงกับที่พี่ยิ้วว่าเลยก็คือว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่สนใจคุณภาพชีวิตเลยเนี่ยนะจะเอาแต่เรื่องโครงสร้างจะเอาแต่เรื่องปากท้องอย่างเดียวในบางทีตอนนี้อัตราค่าตัวตายก็สูงคน
1: โรค
0: ป
1: ซ
0: ่
1: ึ
0: ว
1: ม
0: ย
1: เ
0: เ
1: ศ
0: ป
1: ร้
0: ็
1: าน
0: ซ
1: ก
0: ึ
1: ็
0: ม
1: เย
0: เศร้า
1: อ
0: ก็
1: ะ
0: เยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ผมเจอมาหลายเคสเลยทีเดียวก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอ่ะแต่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักอ่ะไม่
1: ป
0: มี
1: น
0: ก
1: เปล
0: ฎ
1: ื
0: เก
1: อ
0: ณฑ์กติกาป
1: ป
0: ร
1: น
0: น
1: เ
0: เ
1: ป
0: ป
1: ล
0: ร
1: ืออ ส
0: ค
1: ป
0: น
1: อยแบบทีนี้
0: แล้วจนลูกเสียคนแล้วก็กลายเ
1: ค
0: ป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ลูกที่ไปจัดการจะเห็นเลยว่าบนท้องถนนก็มีไม่น้อยนะขับซูเปอร์คาร์บ้างขับรถหรูบ้างแล้วก็ระรานใครแต่ใคร
1: กลา
0: วุ
1: ง
0: ่นวายไปหมดเลยอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเพราะฉะนั้นตัวอย่างเคสที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจากครอบครัวเนี่ยมันก็มีมาจาก4-5ประเภทนี้แหละนี่ไม่นับโครงสร้างของครอบครัวที่บ้านหลายบ้านมีลูกน้อยลงแล้วก็คนแก่ชราที่มากขึ้นพวกนี้ก็คือในแง่ของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ชุมชนเองก็ลดทอนความเข้มแข็งไม่เหมือนสมัยเดิมสมัยเดิมเนี่ยเราอยู่กันค่อนข้างเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: บวกกับอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจก็น่าจะเป็นเครื่องหมายคำถามให้ผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะโซเ
1: ค
0: ช
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ยลมีเดียที่ใช้กันเยอะมากแล้วเด็กและเยาวชนของบ้านเราก็ใช้กันเยอะมากมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียไม่ดีนะแต่เลือกใช้แล้วจังหวะในการใช้เวลาที่เหมาะสมและปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันกับชีวิตของคำว่าผู้คนรู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมันกำลังจะพร่องหายไปด้วยอ่ะพี่อยู่ไปกับเรื่องของ AI ไปกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรากำลังดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วอ่ะโอ้แม้แต่อาหารเนี่ยต้องกินด่วน
1: ใช่ต้
0: ๆ
1: อ
0: เด
1: ง
0: ิ
1: ก
0: น
1: ิน
0: ก็
1: เป็นแ
0: ด
1: บ
0: ่ว
1: บ
0: น
1: ไม่มีเวลาแม้กระทั่งคือปกติถ้าเป็นชีวิตเราเนอะคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆยิ้วมีความรู้สึกว่าบางทีเรามักจะพูดถึงเรื่องของไมโครพลาสติกเรื่องของพลาสติกเรื่องของโรคมะเร็งโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเยอะนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูว่าเอ้ยสมัยก่อนมานั่งนึกแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเอ้ยแล้วสมัยก่อนตอนไม่มีถุงพลาสติกนี่เราใช้ชีวิตกันยังไงนะอ๋อก็เลยนึกได้ว่าเราใช้ปิ่นโต
0: ใบ
1: ใช่ไหม
0: ต
1: คะ
0: อ
1: คุณ
0: ง
1: หมอถ้าเป็นแบบพวกน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนเป็นเข
0: ป
1: า
0: ิ่
1: เร
0: น
1: ียก
0: โต
1: กระอับเหรอคะป
0: อ
1: ิ่นโตแบบนี้
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: คะ
0: ใช
1: คุ
0: ่
1: ณหม
0: ใ
1: อ
0: ช่ใช่ใช่
1: มันจะมีปิ่นโตแบบเป็นชั้น
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: มี
0: ใช
1: แบ
0: ่
1: บคล้ายๆหม้ออะค่ะที่มีแบบมีหม้อแล้วมีฝาอย่างเดียวแล้วก็สามารถ
0: แล้ว
1: เลี
0: ม
1: ้ย
0: ี
1: ง
0: แบ
1: ช
0: บ
1: ิว
0: แบ
1: ได
0: น
1: ้
0: ๆที่แบบปะปิดแบบประเภทอาหารเหมือนอาหารจานเดียวอ่ะนึกออกไหมที่เป็น
1: ใ
0: แ
1: ช
0: บ
1: ่
0: บแบนๆสีเงินๆน่ะโอ้ส
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ัยก่อนนี่ หมอหิ้วไปประจำอ่ะเพราะแม่ทำให้แล้วเราก็ต้องเอาไปกินที่บ้านกินที่
1: ที่โรงเรียน
0: โรงเรียนรวมไปจนถึงที่
1: ม
0: ข
1: ห
0: น
1: า
0: าด
1: ลั
0: ไป
1: ย
0: มหาลั
1: ม
0: ย
1: หาลัยยังพกไปเหรอคะยังพกแบบนั้นติดตัวไป
0: ไป
1: เอ
0: หมอปี
1: อ
0: หนึ่งสองสามเนี่ย
1: หรอ
0: เรียนแพทย์นี่แหละปีหนึ่ง
1: โอ
0: ส
1: ้
0: องสามเพราะว่าแต่ก่อนนี่หมอกินมังสวิรัติไง
1: อ๋อ
0: ไม่กินอาหาร
1: ไม่ทานเ
0: น
1: นื้
0: ออ ก
1: ส
0: บ้
1: ั
0: า
1: ตว
0: น
1: ์เล
0: เล
1: ย
0: ยไม่ท
1: อ๋
0: า
1: อ
0: น
1: ก็เลยทำให้ทานอาหารข้
0: แล
1: าง
0: ้
1: น
0: ว
1: อก
0: แม
1: อา
0: ่
1: จจะ
0: ก
1: ล
0: ็
1: ำ
0: ท
1: บากหน่
0: ำ
1: อ
0: ไ
1: ย
0: ปไงก็เราก็เอา
1: แล
0: ไ
1: ้
0: ป
1: วถ้า
0: ท
1: วันไหนคุณหมอหิวคุณหมอทำไงอ่ะสมมุติว
0: ก
1: ่าระหว่างทางแล้วหิว
0: เราไม่
1: ก
0: ม
1: ิ
0: ี
1: นน้
0: ก็กินแค
1: ำไม
0: ่
1: ่
0: น
1: ห
0: ั้
1: ิน ว
0: แหละเรากินแค่นั้นแหละที่มีอยู่
1: ไม่เหมือนสมัยนี้เลยขนมเต็มไปหมดเลยคุณหมอ
0: ขนมเยอะข
1: ใช
0: น
1: ่
0: มเย
1: ค
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ะคือแบบพอเรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราลุกทุกวันเนี้ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีภาวะความเสี่ยงของโรคเยอะมากอย่างน้อยๆมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบในทุกๆวันมีคนเป็นมะเร็ง400 คนนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วเราก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยแล้วสมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกเขาทำยังไงกันวะอะไรอย่างเงี้ยก็นึกว่าอย่างที่คุณหมอบอกมีใบตองเวลาเราจะกินข้าวเหนียวมูนหรืออะไรเนาะก็จะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะทุกวันนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะคนที่เขาเหนียวสังขยาที่ใส่ใบตองเนาะแต
0: ใช
1: ่ว่าแล้วถ้าเป็นน้ำน้ำล่ะก็มันนึกว่ามันมีปิ่นโตไงแล้วมันมีแบบนี้ไง
0: คร
1: แ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ้วสมัยนี้คือมันก็คือพลาสติกพลาสติกพลาสติกยิ่งถ้าเรามีเขาเรียกอะไรนะเป็นไรเดอร์ที่ส่งอาหารเราเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะใช้พลาสติกอ่ะคุณหมอเพราะว่าจะเป็นข้าวกล่องเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะมีชามีกล่องโฟมมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทำให้ขยะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะเพิ่มขึ้นทุกวันไม่เท่าไหร่เราก็กินไมโครพลาสติกอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันไปแบบนี้
0: และ
1: ย
0: ค
1: ั
0: ว
1: ง
0: า
1: แ
0: ม
1: ม่
0: ที่มันสะดวกในการกินมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบางคนนะบางคนนะนี่ไม่ใช่ทุก
1: ค
0: ค
1: ่
0: น
1: ะ
0: นะกินไม่มีบัญญะบัญญัง
1: อุ๊ย
0: อันนี้ไม่ได้บอกใครอะ กินตลอดเวลา
1: อันนี้เหมือนมีสะท้อนกระจกเข้ามา จริงอ่ะเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะขึ้นคุณหมออย่างสมัย
0: ใช่
1: ก่อนเนี่ยจําได้เลยค่ะเด็กๆเนี่ยตอนเรียนสักแบบประถมอย่างเงี้ยจะกินผลไม้เนี่ยก็จะเป็นลำไยสมมุติบาทหนึ่งมีลำไยอยู่ประมาณ6-7 ลูกที่แบบแล้วก็จะใส่เขาเรียกอะไรนะเอากระดาษล่ะคะมาทําเป็นถุงอ่ะมาพับเป็นถุงแบบ
0: ส
1: น
0: ม
1: ั้
0: ัน ย
1: อ่ะ
0: ก่อนเนี่ยหมอตอนอยู่โรงพยาบาลเด็กอะเราทำเรื่องเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
1: ค่ะ
0: เด็กไทยไม่กินหวานนะ
1: ไม่กินหว
0: แ
1: า
0: ล
1: น
0: ้วใช่แล้วก็ให้ความรู้ผู้ชมไปด้วยผู้ฟังไปด้วยเลยนะฮะก็คือว่าน้ำตาลที่น้ำตาลทรายอะนะวันหนึ่งต้องไม่เกินส
1: ส
0: ำหร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บผ
1: ช
0: ู้ใ
1: ้
0: ห
1: อ
0: ญ่
1: น
0: นะ
1: เนาะช้อนชาใช่ไหม
0: หกช้อนชา
1: ค่
0: ไ
1: ะ
0: ม่เกินนะฮะไม่เกิน6 ช้อนชาเพราะถ้าใส่ในก๋วยเตี๋ยวใส่ในอะไรทั้งหลายเนี่ยกรุณาดูช้อนชา1 ช้อนชานี้เท่ากับ4 กรัมแต่ถ้าเป็นเด็กนะ4 ช้อนชาแต่มีเงื่อนไขนะว่าไอ้สแน็คอาหารเขาเรียกว่าพวกขนมขบเคี้ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันต้องไม่เกิน150 กิโลแคลอรี่แล้วถ้าเป็นไปได้ขนมขบเคี้ยวนี่มันมีทั้งขนมปังกรอบเฉยๆใช่ไหมอันนี้ประเภทนะประเภทนะไปดูวิธีการจัดสรรโหยี่ห้อต่างๆเยอะมากเลยแล้วมันยังมีขนมปังกรอบแบบใส่ไส้ฮะ
1: สอดไส้หรือว่าเคลื
0: มี
1: อ
0: ท
1: บ
0: ั้ง
1: ช็อกโกแลต
0: หว
1: มี
0: าน
1: เคลื
0: ม
1: อ
0: ับ น
1: หวา
0: เค
1: น
0: ็
1: ห
0: ม
1: ว
0: แซ
1: า
0: ่บ
1: น
0: ก็เอาสิถ้าเค็มก็ประเภทหนึ่งถ้าหวานก็ไปอีกประเภทหนึ่งสอดไส้ช็อกโกแลตก็อีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จัดอยู่ในประเภทที่สองแล้วประเภทที่สามคือขนมเหนียวหนึบติดฟันเหนียวหนึบติดฟันนี่ก็คงนึกถึงลูกอมลูกท็อฟฟี่ช็อกโกแลตอะไรทั้
1: ใช
0: งหลา
1: ่
0: ยเนี่ยที่เราทานก็ไปเสร็จมันติดฟันนี่แหละ
1: เขาเรียกอะไรคะแตงเมไหมสมัยก่อนเรียกแตงเมตั
0: อย
1: ง
0: ่าว่
1: เ
0: าม แต่แต
1: แต
0: งเ
1: ง
0: ม
1: เม
0: พวกลูกอมลูกกวาดก็จัดอยู่ในประเภทนี้แหละ
1: กา
0: พ
1: ล
0: ว
1: าก แม
0: ลูกอ
1: แบบ
0: ม
1: นี้ด้วยไหมค
0: ห
1: ุ
0: น
1: ณ
0: ึ
1: ห
0: ่
1: ม
0: ง
1: อเพราะมันหวานเนาะ
0: ฮะหนึ่งลูกหนึ่งเม็ดอ่ะ1 เม็ดของลูกกลมทอฟฟี
1: ม
0: ่
1: ีก
0: เน
1: ี
0: ี
1: ่
0: ่ย
1: ช้อน
0: เท่ากับ
1: มี
0: หนึ่
1: น
0: ง
1: ้ำต
0: ช้
1: า
0: อ
1: ล
0: น
1: เท่า
0: ช
1: ไหร่
0: าหนึ่งช
1: โอ
0: ้อน
1: ้
0: ชาเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งกินเยอะก็คูณไปสิได้เท่า
1: โอ
0: ไหร
1: ้
0: ่
1: โห
0: แล้ว
1: บางคนกินทั้งวัน
0: แล้วยังมีขนมถัดไปก็คือขนมที่มีสารอาหารอย่างน้อยขอให้เกิน2 ชนิดขึ้นไปบ้านเรามีนะอย่างสมมตินะยกตัวอย่างเช่นข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเนี่ยนะมันจะมีข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วก็
1: ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: ไส
0: ถ
1: ้
0: ั่วด้วยใช่ไหม
1: ถั่วก็ยังได้โปรตีน
0: แล้วก็มีกล้วยด้วยนะได้
1: กล้
0: วว ิ
1: ย
0: ตา
1: ได
0: ม
1: ้
0: ิน
1: อ
0: เ
1: ะ
0: ก
1: ไ
0: ล
1: ร
0: ือได้อี
1: ได
0: ก
1: ้ว
0: น
1: ิ
0: ะ
1: ตามิน
0: เกลือได้อีกนะเห
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ไหม มันได้สารอาหารเกินสองประเภทหรือปลาเส้นหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเพียงแต่ว่าบางทีเรากินเนี่ยนะมันใส่ผงชูรสใส่รสอะไรต่างๆเหล่านี้มันเยอะมากเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายได้ด้วยเพราะได้เค็มได้อะไรนะสไปซี่
1: หว
0: อะ
1: า
0: ไร
1: นมัน
0: ต่
1: เค
0: าง
1: ็ม
0: ๆเนี่ยพวกเนี้ย
1: ก็
0: เข้าไปด้วย
1: โซเดียม
0: มันก็จะ
1: โซ
0: ได้
1: เด
0: พ
1: ี
0: ว
1: ย
0: ก
1: ม
0: นี้เพราะฉะนั้นการบริโภคต่างๆเหล่านี้มันเยอะมากในปัจจุบันนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เราก็เลยรณรงค์กันว่าทำยังไงให้เครื่องดื่มเนี่ยกลายเป็นนมรสจืดหรือถ้าเป็นน้ำก็น้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันโอ้โหกลายเป็นขนมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งฮะผมมีโอกาสถวายรายงานนะในขณะที่แล้วก็มีเด็กๆเนี่ยเขากำลังมาเตรียมการแสดงเขาอยู่ตรงกันข้ามกับเต็นท์ผมนะส่
1: ค
0: วน
1: ่ะ
0: เต็นท์ผมเนี่ยรายงานถวายรายงานเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยผมเป็นถั่วต้มมันต้มฟักทองต้มอะไรทั้งหลายเนี่ยนะพวกที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ธัญพืชเอาเงี้ยอยู่ฟากหนึ่งอีกฝากหนึ่งเนี่ยเป็นลูกกลมท็อฟฟี่ช็อกโกแลตลูกกลมลูกเยลลี่อะไรเต็มไปหมดเลยนะพี่ยิวอะเด็กๆเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามรู้ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: เขาเหล่มองตรงไหนอยู่เขาเล็งไว้เลยว่าถ
1: อ
0: ้า
1: ื
0: เลิ
1: ม
0: กการแสดงเมื่อไหร่เขาจะวิ่งกรูกันเข้ามา
1: เขาต้องขนมแน่นอน
0: ไม่มี
1: ลู
0: ถ
1: ก
0: ั่ว
1: อ
0: ต
1: ม
0: ้มไปมันต้มฟักทองต้มนายเนี่ยเขาไม่ยุ่งเลยแต่
1: เขา
0: ไอ
1: ไม
0: ้
1: ่ต้
0: ต
1: อง
0: ร
1: กาง รโปร
0: ฝั
1: ต
0: ่ง
1: ีน
0: ของลูกกลมเยลลี่ทอฟฟี่โอ้โหกรูกันเข้ามานะจนเต
1: ร
0: ็
1: ้าน นแทบพัง
0: ไอ้โต๊ะนี่เกือบล้มอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยนะว่าไอ้อาหารพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นอาหารที่มันเขาเรียกว่ามีความสุขในการกินอ่ะคอรี่ฮีโดนิกนะนี่มันมีสับแสงจริงๆนะมีความสุขในการบริโภคผิดกับพวกธัญพืชฮะแค่เห็นนะก
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: เพาะก็หดฮะกระเพาะ
1: อื
0: หดเหล
1: ม
0: ือ80%ฮะ
1: ไม่อยากกินอิ
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ม
0: ่
1: ขึ้
0: อย
1: นม
0: า
1: าก ทัน
0: ก
1: ท
0: ิ
1: ี
0: นขนาดแค่เห็นนะยังไม่กินเลยนะ
1: อื
0: กระเพาะ
1: ม
0: หดฮะแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะสมมติเอแคลร์โอ้โหอะไรนะไอศครีมอย่างนี้นะยิ่งมาแบบรสช็อกโกแลตอย่างนี้นะกระเพาะขยายขนาดพี่
1: อืม
0: ขอขยายขนาดจาก100กลายเป็น120
1: อืม
0: ยังไม่อิ่มแล้วลูกขออีกชิ้นนะแม่เห็นไหมถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะอ้าวอิ่มแล้วเหรอพอแล้วแม่อีกฝั่งหนึ่งแกเห็นกระเพาะก็หดลงไปแล้ว80%เพราะฉะนั้นไอเนี่ยเขาเรียกความสุขในการบริโภคอาหารของมนุษย์เนี่ยนะมันจะขึ้นอยู่กับพวกหวานมันเค็มแซ่บซะเยอะอ่ะเราก็เลยขอถือโอกาสรณรงค์ไปเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยจริงๆน้ำตาลไม่เติมได้ก็ดีแต่ถ้านับแล้วเนี่ยอย่างกินกาแฟก็ต้องเติมน้ำตาลซองหนึ่งเนี่ยถ้า4 กรัมก็เท่ากับ1 ช้อนชาถ้าเกิดเติมไปเยอะก็มีปัญหาเครื่องดื่มถ้าเป็นน้ำอัดลมอ่ะพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมฮะไอกระป๋องไอน้ำอัดลมอ่ะ
1: 50เกินเจ
0: ม
1: ็ดสิบ
0: ไม่เดี๋ยวใจเย็นมันไม่เยอะ
1: อ๋
0: ข
1: อ
0: นาดนั้น
1: เอา
0: ถ้
1: ห
0: าร
1: อ
0: มันเยอะขนาดนั้นแย่เลยคือส่วน
1: ก็
0: ใหญ
1: ด
0: ู่
1: ร
0: ม
1: ู
0: ั
1: ้
0: น
1: สึ
0: จ
1: ก
0: ะ
1: ว่
0: อย
1: า
0: ู
1: ม
0: ่
1: ัน
0: ท
1: เย
0: ี
1: อ
0: ่
1: ะ
0: 10% 12%ของเขาจะเขียนไว้ข้างกระป๋องฮะ
1: อ๋อ
0: น้ำตาล10%น้ำตาล12%ผู้ฟังทุกท่านนะเวลาเห็นน้ำตาล10% 12%ที่เขาเขียนไว้เนี่ยความหมายคือทุก100 ซีซีอ่ะจะมีน้ำตาลอยู่แล้ว12 กรัม100 ซีซีประเด็น
1: อื
0: มัน
1: ม
0: อยู่ที่ว่าบรรจุภัณฑ์อันนี้มันกี่ซีซีสมมุติว่าเป็นกระป๋องน้ำอัดลม300สมมตินิดสมมติตัวเลขนะส
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ร้อยก็แสดงว่าอีก12%นั้นน่ะต้องคูณไป3นะมันจะกลายเป็น36 กรัมฮะถ้ากินหมดกระป๋องนั้นนะ36 กรัมเนี่ย1 ช้อนชานี่มี4 กรัมใช่ไหมฮะถู
1: ค
0: ก
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: หมพี่ยิวหนึ่งช
1: ค
0: ้อ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ชาเท่ากับ
1: มี
0: สี่
1: สี่
0: กร
1: ก
0: ั
1: ร
0: ม
1: ัมที่คุณหมอบอก
0: เพราะฉะนั้นถ้าเอา4 หารเอา36ตั้งหารด้วย4เนี่ยเท่ากับว่าถ้าท่านกินน้ำอัดลมกระป๋องนั้นหมดทั้งกระป๋องเนี่ยได้น้ำตาลไปแล้วกี่ช้อนชาฮะ9 ช้อนชานะ
1: อืม
0: แค่กระป๋องเดียวเกินโควต้าของอีกวันหนึ่งเลย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยคือตัวอย่างการคำนวณที่เราพยายามให้เห็นแล้วก็เป็นฉลาดในการที่จะบริโภคก็ต้องมาดูปริมาณน้ำตาลนี่ยังไม่นับ ถ้าเกิดยิ่งไปกินอาหารที่หวานเหม็นเค็มแซ่บอีกยังมีเรื่องเค็มอีกอย่
1: รา ะ
0: งเ
1: ห
0: ง
1: ว
0: ี้
1: ่าย งวันอีกคุณหมอถ้างั้นถามเนี่ยถ้างั้นคนก็จะมีความรู้สึกว่าอ้าแต่มันมีทางเลือกนะน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลสารให้ความหวานแบบเนี้ย
0: พว
1: อย
0: ก
1: ่างสมมติว่าแบบโนชูการ์แต่มันก็หวานแบบเนี้ย
0: ใช่
1: ก
0: ใช
1: ิน
0: ่
1: ไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ่
1: ไหมแบบเนี้ย
0: คือข้อเสียของอันนี้พวกน้ำตาลแอลกอฮอล์อะไรทั้งหลายเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้ดื่มด่ำในการบริโภคโดยไม่ระ
1: ท
0: ม
1: ำ
0: ั
1: ให
0: ด
1: ้เ
0: ร
1: ระ า
0: ว
1: ติ
0: ั
1: ด
0: ง
1: หวาน
0: ใช่แล้วมันก็จะทำให้วงจรการติดหวานจะทำให้เรามีความสุขในการบริโภคแล้วมันก็จะได้สารอาหารที่เพิ่มขึ้นไปโดยไม่เป็นประโยชน์อะเยอะมากเลยฮะมันก็ไม่ใช่ว่าดีนักสักเท่าไหร่อ่ะนานๆทีก็คงไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้าท
1: คือถ้า
0: ำจน
1: น
0: ก
1: า
0: ล
1: น
0: าย
1: ๆ
0: เ
1: ท
0: ป็
1: าน นที
0: ถ้าทำจนเป็นกิจวัตรเลยเนี่ยก็งานงอกแล้วครับอันนี้
1: โอ้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเพราะพอคุณหมอมานั่งคำนวณว่า1 ช้อนชามี4 กรัมบางทีบางคนกินน้ำอัดลมเป็นลิตร
0: เนอะ
1: กินคนเดียวเป
0: จ
1: ็
0: ร
1: น
0: ิ
1: ล
0: ง
1: ิตร
0: เปล่าน
1: ี่คุณหมอคะหนูเคยมีเพื่อนที่ทำงานในที่เป็นช่างภาพนะคะพ
0: โ
1: ี
0: อ
1: ่
0: ้
1: เขาไม่กินน้ำเปล่าเลยคุณหมอพี่เขาไม่กินน้ำเปล่าเลยพี่เขากินน้ำอัดลมสีดำทุกวันและทั้งวัน
0: หมด
1: แล
0: เละ
1: แ
0: ย
1: ม้กระทั่งกินยาก็กิน
0: หม
1: น้
0: ด
1: ำอ
0: เ
1: ั
0: ล
1: ด
0: ย
1: ลมใช่แต่ตอนนี้เสี
0: ถ
1: ย
0: ้า
1: ชี
0: อย
1: ว
0: ่
1: ิ
0: า
1: ต
0: ง
1: ไป
0: นั
1: แ
0: ้
1: ล
0: น
1: ้วค่ะ
0: หมอให้คำแนะนำเพิ่มอีกอันหนึ่งตัวน้ำดำนี่มันเป็นคาร์บอเนตนอกจากที่มันจะมีเรื่องของหวานนะคาร์บอเน
1: มันต้อ
0: ต
1: งมีอ
0: ใ
1: ะ
0: น
1: ไรท
0: ต
1: ี
0: ั
1: ่
0: ว
1: มี
0: มัน
1: ผ
0: นะ
1: ลกับยาไหม
0: ไม่มันจะไปจับกับแคลเซียมแล้วมันขับออกทางร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอาการพร่องแคลเซียมเข้าไปด้วยครับ
1: อ๋อ
0: แม้ว่าเรากินเราบอกก็อ๋อเรากินพวกปลาเล็กปลาน้อยเรากินอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมแต่พอไปกินน้ำอัดลมนี่น้ำอัดลมมันจะจับแคลเซียมขับออกทาง
1: ปัสสาวะ
0: ปัสสาว
1: เน
0: ะ
1: าะ
0: เขาเรียกว่าไฮเปอร์แคลซิยูเรียมันออกไปทางปัสสาวะฮะมันก็เสียเปรียบอยู่ดีแหละมันก็อาจจะทำให้ภาวะแคลเซียมพร่องกระดูกจะสึกเร็วผุง่ายมาเขาเรียกว่ามวลกระดูกอะมวลกระดูกอะจะอ่อนลงแม้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจะยกเว้นถ้าเกิดว่าไอ้น้ำอัดลมพวกอย่างนี้หรือว่าคาร์บอเนตแบบนี้กินเยอะๆในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนั้นก็ทำให้แคลเซียมพร่องไปด้วยก็โอกาสเจริญเติบโตทางด้านส่วนสูงก็พร่องไปด้วยครับ
1: เฮ้ยจริงๆนะคุณบอกพี่คนเนี้ยหนูทํางานกับเขา10 ปีนะฮะเขาไม่กินน้ําเปล่าเลยจนหนูก็ถามเขาว่าไม่กินน้ําเปล่าเลยเหรอก็ไม่กินเขากินเนี่ยเขากินน้ำอัดลมบอกว่า
0: ได้น้
1: ต้อง
0: ำตาก ล
1: ิน
0: ไป
1: บ้าง
0: เย
1: ไ
0: อ
1: หม
0: ะม
1: น้
0: าก
1: ำแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเขาว่าเขาเป็นเหมือนเบาหวานด้วยไตด้วยความดันสูงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก
1: ค่
0: ็
1: ะ
0: ลัก
1: ก็
0: ษณ
1: ม
0: ะ
1: ีผ
0: น
1: ล
0: ้
1: กับ
0: ำท
1: ร
0: ี
1: ่
0: ่
1: าง
0: ทาก น
1: าม
0: ัน
1: ย
0: ก็มีผลแหละเพราะว่าถ้า
1: พ
0: คร
1: ฤ
0: ั้ง
1: ติก
0: ส
1: ร
0: อ
1: ร
0: ง
1: มเนาะ
0: ใช่คือถ้ากินบ้างเป็นครั้งคราวมันก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้ากินโอ้โหถ้
1: โอ
0: า
1: ้ยนี่
0: ท
1: กินเป็น
0: ำ
1: อ
0: ม
1: า
0: ัน
1: ช
0: กลาย
1: ี
0: เป
1: พ
0: ็น
1: เล
0: กิ
1: ย
0: จวัตรเลยนี่อย่
1: ใช
0: าง
1: ่
0: นี้
1: ค่ะ
0: อั
1: ในช
0: ต
1: ่
0: รายฮะต้องระว
1: อ
0: ั
1: ัง นตรายค่ะ
0: แล้วม
1: อ
0: ั
1: ่
0: น
1: ะ
0: เก
1: ก็
0: ิด
1: เป็
0: น
1: น
0: ้ำตาลเกินไปเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: เอ
1: เพ
0: อ
1: ราะว่า
0: เกินไปเย
1: ข
0: อะ
1: วดหนึ่งหูขวดหนึ่งก็น่าจะมี
0: และผู้ฟังทุกท่านโปรดเข้าใจด้วยนะเวลาท่านไปรังแกตับอ่อนน้ําตาลในเลือดแต่เวลามันน้ําตาลจากไอ้ที่เราบริโภคกับน้ําตาลเนี่ยนะน้ําตาลท
1: คร
0: า
1: ่ะ
0: ยอะไรทั้งหลายที่เราทานกันเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเวลาเข้าไปในกระแสเลือดเนี่ยน้ําตาลในเลือดสูงใช่ไหมฮะแต่ร่างกายเขาฉลาดนะเขาจะไม่ได้ปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงไปเรื่อยๆจนหนักที่หัวใจนะมันจะมีสารบางอย่างฮอร์โมนบางอย่างสารเคมีที่หลั่งออกมาในร่างกายแล้วมันหลั่งมาเพื่อรักษาเขาเรียกว่าสมดุลของน้ำตาลสารเคมีนั้นน่ะคืออินซูลินซึ่งเจ้าเนี่ยมันหลั่งออกมาจากตับอ่อนพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ลองนึกถึงเรารังแกตับอ่อนเราอะรังแกก็คือเราเล่นกินหวานแบบโอ้โหตลอดเวลาอินซูลินมันก็หลั่งระดับสูงไงแล้วเราก็กินอย่างนี้ทุกวันน่ะกินตลอดเวลาเลยปรากฏว่ามื้อที่เราไม่กินน่ะพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: มื้อที่เราไม่กินปุ๊บนะแต่อินซูลินมันยังหลั่งไงเพราะเราเล่นฝึกให้อินซูลินหลั่งระดับสูงตลอดพออินซูลินมันยังหลั่งนะมันจะทําให้หลังที่เราไม่ได้กินน่ะ
1: ค่ะ
0: เราไม่กินเราไม่กินหวานเนี่ยนะน้ําตาลมันจะหูบลงมาต่ำยังกะลงเหวเลยแล้วมันจะเกิดอาการกระสับกระส่ายเหงื่อแตกใจสั่น วิววิว
1: ขาดน้ำตาลภาว
0: ข
1: ะ
0: า
1: ข
0: ด
1: าด
0: น
1: น
0: ้
1: ้ำต
0: ำ
1: าล
0: เกิดภ
1: ช
0: า
1: ็อก
0: วะ
1: น้ำ
0: ข
1: ต
0: าด
1: า
0: น้
1: ล
0: ำตาล
1: ใช่ไหม
0: นั่
1: ท
0: น
1: ี่
0: แ
1: เ
0: ห
1: ข
0: ล
1: า
0: ะ
1: บอกว่าช็อกน้ำตาลใช่ไห
0: น
1: ม
0: ั่นแหล
1: หม
0: ะ
1: อแ
0: เ
1: บ
0: อ
1: บ
0: อ
1: นั้น
0: เนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำตาลขึ้นมากระทันหันเพราะอินซูลินมันยังหลั่งไงเพราะเราเล่นไปทางแกตับอ่อนของเราไง
1: ถ้ากินจนชินไปแล้วแบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: นั้น
0: ใช่พวกนี้
1: อัก น
0: ็
1: ต
0: ต้อง
1: ราร ย
0: ะมั
1: ม
0: ด
1: าร ก
0: ะวัง
1: ค่ะอ่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นกันต่อค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
4: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกสรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
1: เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอเดลนะคะยังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ยิ้ววรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยค่ะทาง FM 97 MHz แล้วก็ Facebook QFM ค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะกลับมาพูดคุยกันมีข่าวล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่ามีเหตุนักเรียนตกตึกเสียชีวิตบริเวณหลังอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านหนองจอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไปดูจุดเกิดเหตุพบเด็กนักเรียนคนนี้อายุ18ปีอยู่ชั้นม .6 นะคะก็เสียชีวิตคือเขาบอกไม่พบร่องรอยของการต่อสู้พบกระเป๋านักเรียนรองเท้าแว่นตาโทรศัพท์มือถือวางเอาไว้และพบกระดาษเขียนด้วยลายมือตัดพ้อชีวิตจากการสอบถามครูประจำชั้นเนี่ยครูประจำชั้นบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ระหว่างการรักษาระยะหลังเนี่ยมีอาการขาดเรียนเป็นระยะนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้านดีไหมนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการสอบสวนญาติเพื่อนนักเรียนเพื่อที่จะหาสาเหตุในการตัดสินใจของน้องคนนี้วัยแค่18ปีนะคะแล้วก็จะชันสูตรพลิกศพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณหมอเนี่ยนี่เป็นข่าวล่าสุดของวันนี้เองที่เกิดขึ้นเลยค่ะคุณหมอก็ยังเป็นสิ่งที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆนะคะคุณหมอ
0: คืออย่างนี้พี่ยิ้วตอนนี้เนี่ยสถิติในเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยสำเร็จเนี่ยของวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่สองรายต่อวันนะสำเร็จนะสองรายต่อวันสูงมากนะครับผู
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ฟังทุกท่านนะถือว่าสูงมากแล้วเรื่องนี้มันนิ่งเฉยไม่ได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยคูณไปอีก20 เท่านะหมายความว่าคนที่ซึมเศร้าอยู่ในระยะที่ฆ่าตัวพร้อมอ่ะ
1: อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะฆ่าตัวตาย
0: ออ า
1: ๋
0: จจะฆ่า
1: อ
0: ตัวตายได้เนี่ย40 รายต่อวันนะฮะ
1: โอ้
0: สูงมากเลยนะไม่ได้ฆ่าตัวตายสำเร็จนะเพราะฆ่าตัวตายสำเร็จใน2 รายต่อวันแต่ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าที่มีความคิดอ่ะและพร้อมอ่ะที่จะทำร้ายตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นในสุขภาพจิตณขณะนี้ของเด็กๆเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็เครียดปัญ
1: ค
0: ห
1: ่ะ
0: าสำคัญก็คือบ้าน โรงเรียนระบบการศึกษาที่ตอนนี้เราโอ้โหมันยอมรับจริงๆว่ามันเป็นระบบแพ้ค่าต่อจริงๆอ่ะเราอยู่ในสเกลที่มันก็เป็นสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องใส่ใจเอามาปรับได้แล้วอ่ะเพราะ
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: เราก็มีเด็กเกิดน้อยลงนะอัตรา
1: อ
0: ก
1: ื
0: าร
1: ม
0: เกิดของเรานะขนาดนี้ของทั้งประเทศมันเกือบจะลดลงไปเหลือ0.7อยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นในเมืองใหญ่ๆนี่มันกลายเป็น0.7ไปแล้วแน่นอนหมายถึงว่าไม่ถึงคนนะที่จะแล้วนึกสภาพดูว่าเด็กเกิดก็น้อยลงแล้วสภาพของเด็กเอง
1: คุณภาพของเด็กด
0: หม
1: ้
0: อ
1: วย
0: เคยเจอพี่ยิ้วฮะที่ศูนย์แพทย์พัฒนาที่หมอออกตรวจอยู่เนี่ยแม่คนหนึ่งมีลูก2 คนอะนะ
1: ค่ะ
0: คนโตเนี่ยอยู่ชั้นมัธยมปีที่4โรงเรียนดังนะขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะโรงเรียนจุดๆนะอยู่ใน
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ็อป5ของประเทศอะนะคนโตเนี่ยกินยาซึมเศร้าอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: คนโตนะแต่แม่เนี่ยพาคนเล็กอะมาพบหมอด้วยแล้วคนเล็กเนี่ยที่หมอเจอเนี่ยโอ้โหหมอนะคือนั่งฟังเรื่องราวของลูกคนเล็กเนี่ยลูกคนเล็กยังบอกเลยว่าหมอรู้ไหมลองไปถามแม่ดูเลยตอนที่หนูสอบติดโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนจุดๆๆโรงเรียนดังเนี่ยสอบติดเนี่ยแล้วลูกเนี่ยดีใจแล้ววิ่งไปพบแม่ด้วยความดีใจที่สอบติดแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แม่พูดออกมาเนี่ยก็คือได้แค่นี้เหรอหมายถึงเขาไม่ติด1 ใน 50นะแต่เขาติดไปโรงเรียนแล้วนะคือสอบติดแต่ไม่ได้อยู่ในท็อปอะเอาเงี้ย
1: แต่สอบติดก็เก่งแล้วนะคะ
0: เออเนี่ยแล้วแม่ก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาว่าแล้วลูกอะจำได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยแต่ที่สำคัญคือที่ทำให้เป็นเหตุให้เขาต้องมาพบหมอเนี่ยก็คือว่าอะไรรู้ไหมคือโรงเรียนจุดๆแห่งนี้เขาบอกเกรดหน้าชั้นคือตอนที่หมอเด็กคนนี้เขาได้เกรด3.65ครับพี่อยู่
1: ค่ะ
0: 3.65นะผู้ฟังฮะ3.65นี่ไม่ใช่ขี้เหร่นะสา
1: เ
0: ม
1: ยอ
0: จ
1: ะ
0: ุด
1: น
0: ห
1: ะ
0: ก
1: คะ
0: ห้าเยอะสิเรียนดีอ่ะเอางี้เหอะ
1: หน
0: แ
1: ู
0: ล้ว
1: ไม
0: ก
1: ่
0: ็
1: เค
0: เด็
1: ย
0: ก
1: เรี
0: ผ
1: ย
0: ู
1: น
0: ้ห
1: ถ
0: ญ
1: ึ
0: ิ
1: ง
0: ง
1: เลยค่ะคุณหมอ
0: เด็กผู้หญิงหน้าตาดีหน้าตาใช้ได้แต่เขาท้วมหมอให้ไปวาดรูปนะเขาวาดรูปสวยมากในระหว่างที่รอหมอคุยกับผู้ปกครองอยู่ในหมอให้เขาไปวาดรูปเนี่ยนะปรากฏรูปที่เขามาให้หมอดูเนี่ยหมอก็เลยหันไปชื่นชมลูกว่าโหลูกเรียนก็เก่งวาดก็สวยรู้แม่พี่ยิ้วเด็กหันมามองหน้าหมอเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าหมอนี่คือคำชื่นชมแรกในชีวิตที่เขาได้ยินน่ะหมอก็เลยงงเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือคำชื่นชมแรกและนั่นแหละคือสิ่งที่ลูกประโยคปุดหลุดปากพูดขึ้นมาว่าเขาเคยถูกสบประมาณนี้แต่ที่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอหนูไม่ได้เรียนเก่งหมอก็งง3.65จะบอกก็ไม่เรียนเก่งได
1: เ
0: ้
1: ก่ง
0: ยั
1: แล
0: ง
1: ้วค่ะ
0: เขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะเขาถูกเพื่อนสบประมาทว่าอีอ้วนโง่หมอก็เลยยิ่งงงเฮ้ยทำไมเพื่อ
1: บ
0: น
1: ูล
0: ไป
1: ลี
0: ว
1: ่
0: ่า
1: จ
0: อย่
1: ั
0: าง
1: ง
0: นี้บูลลี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะไอ้3.65เนี่ยคือที่โลของห้องคิงห้องกิฟเต็ดเนี่ยห้องกิ
1: อ
0: ฟ
1: ๋อ
0: เต็ดที่โลฮะที่โลอ๋อบอกแล้วเพื่อนเขาไปรู้ได้ยังไงเกรดอ๋อคุณครูก็ประกาศหน้าชั้นทําไมคุณครูต้องประกาศเขาหาช้างเผือกหมอก็ไม่รู้ว่าเผือกไปเพื่ออะไรนะเอออันนี้นะคือจะหาช้างเผือกไปเพื่ออะไรนะเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับเด็กคือหมอคิดว่าโรงเรียนในสไตล์แบบนี้มันไม่ควรจะมีได้แล้วพอได้แล้วจะแข่งขันกันไปถึงไหนและสร้างแรงกดดันแล้วตัวเด็กเองก็ไม่ได้รับคำชื่นชมทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านในอันนี้หนักนะ
1: ค่ะ
0: พลังใจมันไม่มีอ่ะพี่ยิ้วหมอถามเขาว่าลูกนี่ถ้าหวนกลับคืนไปได้เนี่ยลูกรู้สึกยังไงถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ต้องมานั่งแข่งขันกันไม่ได้ต้องมากวดวิชากันมากมายไม่ต้องมามีใครมาเปรียบเทียบเกรดกันเนี่ยถามจริงๆเถอะหนูยังต้องการยาซึมเศร้าจากหมอไหมเขาบอกไม่จำเป็นเลยมัน
1: อยู่
0: ท
1: ที่ส
0: ำ
1: ิ
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ง
0: ้
1: แวดล้อมเขามั่งม
0: ม
1: ั
0: ัน
1: ง
0: ทำให้หมอเห็นเลยนะว่านี่เห็นไหมว่าระบบทำไมหมอถึงได้บ่นนี่ถ้า กระทรวงฟังหมอบ่นบ่อยๆก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะระบบสาธาร
1: มันไม
0: ณ
1: ่แก้
0: ตอ
1: สัน ก
0: น
1: ที
0: ้
1: ไม่ถูกแก้สั
0: ไ
1: ก
0: ม่
1: ที
0: แก้ไม่แก้ไงแล้วท่านก็เล่นกดดันเด็กแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ทีนี้มันจะโทษแต่กระทรวงอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะพี่ยิ้ว
1: ค่ะ
0: ดู
1: ครอ
0: เ
1: บ
0: ค
1: ครัว
0: สน
1: ด
0: ี้
1: ้ว
0: เป็
1: ย
0: นตัวอย่า
1: ค
0: ง
1: ร
0: ใน
1: ู
0: คร
1: ด
0: อ
1: ้
0: บ
1: วย
0: ครัวด้วยไงครอบครัวก็ผสมโรงในการกดดันด้วยไงเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากกระตุกผู้ใหญ่ทุกท่านนะไม่งั้นท่านก็มานั่งเรียนแทนเด็กบ้างก็ได้นะจะได้รู้ว่ามันหนักขนาดไหนนะเรียนจันทร์ถึงจันทร์นะไม่ได้ใจถึงใจนะเรียนจันทร์ถึงจันทร์นะมันหนักไป
1: ไม่ได้พัก
0: ไม่ได้พักเสาร์อาทิตย์ก็กวดวิชากันหนุตลุดไปหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือจุดที่จุดอ่อนไหวจริงๆที่หมอคิดว่ามันและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะพี่ยิ้วจะสังเกตเลยว่าโรงเรียนอินเตอร์ผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะตอนนี้
1: เยอะมากค่ะจริง
0: แล้วพ่อ
1: เย
0: แม
1: อะ
0: ่
1: ม
0: ก็
1: า
0: ท
1: ก
0: ุ่ม
1: ค
0: เ
1: ่
0: ท
1: ะ
0: ทั้งๆที่ระบบการศึกษานี่เรียนฟรีนะแ
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ่
1: ่
0: ปราก
1: ค
0: ฏ
1: ่ะ
0: คนที่มีจะกินนะพอจะจ่ายได้เนี่ยนะก็ไปอยู่โรงเรียนอินเตอร์ฮะเพราะมันเรียนมันไม่ได้หนักหนาสาหัสสากรรจ์ขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้มีการเปรียบเทียบหนักแถมได้ภาษาเพิ่มนี่คือจุดอ่อนนะเพราะหมอพูดตรงๆว่าหมอคงไม่ได้ลงไปวิพากษ์รายละเอียดเคสนี้แต่ก็เศร้าใจแทนว่าเฮ้กลไกซัพพอร์ตตัวเด็กเนี่ยประคองสนับ
1: ไม
0: ส
1: ่
0: น
1: ไ
0: ุ
1: ด
0: น
1: ้เล
0: ให้
1: ย
0: ก้าวข้ามอะไรต่างๆเหล่านี้มันอ่อนไปหมดเลยหรือเปล่าชุมชนนี่ไม่ต้องหวังพึ่งเลยนะเพราะชุมชนตอนนี้ตัวใครตัว
1: โ
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ้
0: อยู่
1: ถ้าเป็นอย่างกรุงเทพที่เราเห็นคุณหมอถ้าส่วนใหญ่ก็อ่ะอยู่หมู่บ้านเดี่ยวกัน
0: นะ
1: หรือแม้จะทำเป็นทาวน์เฮาส์หรือทาวน์โฮมก็ตามก็ต่างคนต่างอยู่กลับมาบ้านต่างคนก็ต่างเข้าบ้านกันหมดแล้วก็ไม่ได้แบบมีสัมพันธ์ไมตรีหรือว่าการที่จะพูดคุยกันเหมือนสมัยก่อนที่แบ
0: ใ
1: บ
0: ช่
1: ปู่ย่าตายายนั่งหน้าบ้านใครเดินผ่านไปผ่านมาได้คุยกันโอ้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะ
0: นี่ถ้าเส
1: น
0: ี
1: ้
0: ย
1: อง ย
0: เหม
1: ม
0: ือน
1: าก
0: ผมไปถึงว่าที่ผู้ว่ากทม.นะ
1: ค่ะ
0: ว่าที่ท่านว่าที่ผู้ว่ากทม.ทุกท่านนะช่วยทำให้ก้าวออกจากบ้านแล้วมันมีพื้นที่กิจกรรมให้เด็กๆบ้างหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่าให้มันต้องเดินไกลไปไกลเลยไอ้ห้องสมุดประชาชนของท่านนะที่มีอยู่เนี่ย
1: ใน
0: น
1: ช
0: ะ
1: ุมชน
0: ในซานฟรานซิสโกตอนที่หมอไปเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านวัยรุ่นนะหมอเฉพาะทางวัยรุ่นคือหมอเป็นหมอเด็กนะแ
1: ค
0: ต่
1: ่ะ
0: ไปเรียนต่อทางด้านวัยรุ่นที่สหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นโอ้โหผมย้อนอดีตกลับไปเกือบจะ20 ปีแล้วเนี่ยนะ
1: ไม่เป็นไร
0: ตอ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: น
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ้
1: ่
0: น
1: เยอะ
0: แต่ดูสิเขาพัฒนาเนี่ยนะห้องสมุดประชาชนเนี่ยนะแค่เดินออกไปไม่กี่ร้อยเมตรอะถึง
1: ก็
0: เล
1: ถึ
0: ย
1: งแล้ว
0: แล้วก็ที่
1: ม
0: ส
1: ัน
0: ำค
1: ใก
0: ั
1: ล
0: ญ
1: ้
0: อย่
1: ช
0: า
1: ุ
0: ง
1: ม
0: ย
1: ช
0: ิ่ง
1: น
0: เขาทำเป็นสามโซนนะพี่ยิ้วสามโซนสามโซนโปรท่านอันนี้หมอช่วยฝากนโยบายไปเลยนะนโยบายผู้ว่าท่านฟังอยู่หรือทีมงานของบรรดาผู้ว่าฟังอยู่ก็กรุณาเอาไปเลยเขาทำเป็นสามโซนตัวห้องสมุดเนี่ยมันเหมือนเป็นโซนสตินะก็คือพูดง่ายแอร์มีอะไรทั้งหลายที่สามารถในการที่จะนั่งพักอ่านหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่มันไม่ใช่มีแค่โซนนี้โซนเดียวนะมันโซนข้างนอกข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ปล่อยของฮะพื้
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ท
1: ล
0: ี
1: า
0: ่
1: นก
0: ป
1: ิ
0: ล่
1: จ
0: อย
1: กร
0: ข
1: รม
0: อง
1: หมอ
0: เป็นลาน
1: ลาก น
0: ิจ
1: กิ
0: กร
1: จ
0: รม
1: ก
0: พ
1: ร
0: ื้
1: ร
0: น
1: ม
0: ที่ปล่อยของที่จะปล่อยของเนี่ยปล่อยของดีนะไม่ใช่ของเสียนะ
1: ค่ะ
0: ปล่อยของดีที่เราอยากจะเอามาโชว์นะบางคนก็โรลเลอร์สเกตบางคนก็แล้วแต่พับจรวดพับอะไรมองไม่รู้อ่ะแล้วแต่แต่ละคนน่ะมันมีความถนัดแตกต่างกันไปก็สามารถเอาม
1: เป
0: า
1: ็น
0: เ
1: ล
0: ป็
1: าน นกิจก
0: โช
1: รร
0: ว์
1: ม
0: ได้ลานกิจกรรมได้แล้วพื้นที่ด้านข้างนี่มีอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่แบบประเภทคือพูดง่ายมันก็สามารถที่จะปลีกวิเวกอย่างหนึ่งไม่แต่ไม่ได้เปลี่ยวนะอยู่ในพื้นที่นั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วสา
1: เห
0: ม
1: มื
0: า
1: อ
0: ร
1: น
0: ถ
1: ว่า
0: ไป
1: ต้องก
0: พ
1: าร
0: ูด
1: ความเงียบสงบเพื่อมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้
0: ใช่ชาร์จแบตชีวิตบางทีอาจจะมีคนมาคอยฟังความทุกข์ใจที่เรามีโดยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อนามสกุลไม่มีการพูดถึงรายละเอียดอะไรพูดง่ายๆก็คือฟังคําบ่นฟังความไม่พอใจมหัศจรรย์หมอใช้คําว่ามหัศจรรย์แห่งการฟังอ่ะฟังอย่างเดียวไม่มีคอมเมนต์ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มฟังอย
1: โ
0: ่
1: อ
0: า
1: ้
0: งเ
1: น
0: ด
1: ี
0: ี
1: ่
0: ยว
1: น
0: โอ
1: ี่
0: ้โห
1: คือ
0: พ
1: 20
0: ี่
1: ปีที่แล้ว
0: มัน
1: เขามพั
0: ี
1: ฒนา
0: ส
1: ไป
0: า
1: ถ
0: ม
1: ึงป
0: โ
1: ล
0: ซ
1: ายแล้ว
0: นเนี้ยและตรงโซนไอ้ที่เป็นห้องสมุดนะมีขึ้นเมนูประจำวันนี้ด้วยพี่รู้ไหมพี่ยิ้วคืออะไรเมนูประจำวันนี้สมมุติผมรีไทร์แล้วผมอายุรีไทร์ก็คือสูงวัยละเกษียณละ แต่ผม
1: มาแ
0: ห
1: ช
0: ยิบค
1: ร
0: วาม
1: ์ไห
0: เ
1: ม
0: ห็
1: ค
0: น
1: ะมาแชร์
0: ใช่ใช่
1: มาแช
0: ผม
1: ร
0: มา
1: ์
0: เป็น
1: หรือ
0: จิต
1: มา
0: อาสาแล้วมันก็จะขึ้นเมนูวันนี้ว่าวันนี้ผู้สูงวัยท่านเนี้ยเขาเก่งทางด้านนี้
1: ด้
0: น
1: าน
0: ี้
1: ไหนใ
0: ส
1: ครา ส
0: ม
1: น
0: ารถ
1: ใจ
0: ที่จ
1: ม
0: ะ
1: าม
0: า
1: ฟ
0: พ
1: ั
0: ู
1: ง
0: ดคุยได้แลกเปลี่ยนกันได้กับเรื่องประเด็นแบบนี้แล้วก็ได้อาจจะได้ค่าขนมค่าเดินทางอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยติดไม้ติดมือไปค
1: ม
0: ่าอาหารนะค่าอาหารนะเพราะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแล้ว
1: ค
0: เข
1: ่ะ
0: าก็สามารถดําเนินกิจกรรมแบบเนี้ยห้องสมุดทุกสาขาทั้งเมืองของเขาเลยผมนึกห้องสมุดกรุงเทพมหานครนะเราก็มีนะในกรุงเทพเกือบจะทุกเขตนะมีไหมพี่
1: มีอ่
0: เ
1: ะ
0: ขา
1: คุณ
0: มี
1: หมอ
0: ทุก
1: แ
0: เ
1: ต
0: ข
1: ่ว
0: ต
1: ่าน
0: ะ
1: คือมันอาจจะยังไม่ได้ถูกปรับปรุงให้มีความน่าสนใจในการที่ให้เด็กเข้ามาน
0: แล
1: ั
0: ะ
1: ่ง
0: ที่
1: น
0: ส
1: ะค
0: ำ
1: ะ
0: คัญมันคือปิดต้องไม่ได้ปิดเวลาราชการนะเพราะถ้าเปิดปิดเวลาราชการก็ไม่มีใครมาใช้บริการนะเพราะว่าเด็กๆเขาเลิกหลังเลิ
1: ใช่
0: กเรี
1: ค
0: ย
1: ุ
0: น
1: ณหมอเค
0: จ
1: ย
0: บ
1: ไป
0: เลย
1: ที่โคออปที่สามย่านมิตรทาวน์ไหมคะอันนี้ขออนุญา
0: เ
1: ต
0: อ
1: พ
0: อ
1: ูดชื่อที่สามย่านมิตรทาวน์ข้างบนนะคะจะมีห้องสมุด
0: อืม
1: ที่คือเข้าฟรีนะคุณหมอคือเข้าฟรีเพียงแต่ว่าต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ
1: แต
0: ื
1: ่
0: ม
1: แรกๆยูก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยจะต้องไปอ่านที่นี่
0: อื
1: ค
0: ม
1: ือเหมือนแล้วก็คือเขาเปิด24 ชั่วโมงนะคุณหมออ
0: ่า
1: เป็นห้องสมุดที่เปิด24 ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แบบจะสอบเข้ามหาลัยหรือว่าจะสอบระหว่างภาคเนี่ยก็จะมาติว
0: เขาม
1: าม
0: ี
1: น
0: เ
1: ั
0: พ
1: ่ง
0: ื่อ
1: เ
0: น
1: รีย
0: อ
1: น
0: ่าน
1: ใช
0: คื
1: ่
0: อต้
1: เ
0: อ
1: ข
0: ง
1: าก็จ
0: แ
1: ะ
0: ต่
1: นั่ง
0: ต่อให้ไม่รู้จักกันเลยนะแต่มีเพื่อนอ่านอยู่ไกลๆเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ก็จะมีไม่เหงาอ่ะ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ืม
1: คือหนูเคยถามลูกไงคะว่าเอ๊ะมันทําไมต้องไปอ่านที่นี่ทําไมไม่อ่านที่บ้านไม่อ่านที่บ้านไม่ต้องเดินทางพอวันหนึ่งอะค่ะเราลองไปดูว่าเอ๊ะทําไมลูกเราถึงอยากอ่านบ้างก็เลยเห็นว่าอ๋อเข้าใจละเขาบอกว่าบรรยากาศมันพาไปให้เขาว่าอยากอ่าน
0: อ
1: เพร
0: ื
1: าะ
0: ม
1: ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเขาจะเนี่ยไปเตียงค่ะเตียงนอน
0: อ่
1: ถ
0: า
1: ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคนนั้นก็อ่านคนนี้ก็อ่านหันไปทางไหนก็อ่านมันสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกอยากอ่าน
0: อ่
1: แล้
0: า
1: วเขาก็จะได้อ่าน
0: ใช
1: โอ
0: ่
1: ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพียงพอนะแม้ว่ามันจะเยอะนะคะคุณหมอแต่ว่าพอเวลาสอบกันเยอะๆอะค่ะก็แบบที่นั่งก็จะไม่พอก็ถึงก็ต้องมีตามคาเฟ่ตาม
0: แต่อย่า
1: ร้
0: ล
1: า
0: ื
1: น
0: ม
1: ก
0: น
1: า
0: ะ
1: แฟอะไรเงี้ย
0: อันนั้นไม่ใช่กลไกภาครัฐท้อง
1: ใช
0: ถิ่น
1: ่ใช่
0: แล
1: ใช
0: ้วเ
1: ่
0: รามีเด็กทั้งประเทศนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่
1: ห
0: ใน ช
1: ู
0: ่
1: ก
0: แค
1: ำลั
0: ่
1: งจะ
0: สา
1: บ
0: ม
1: อก
0: ย่
1: ว
0: า
1: ่
0: น
1: าม
0: ิดทาวน์นะ
1: ใช่หนูเลยกำลังจะบอกว่าอยากให้มันมีแบบเนี้ยอย่างน้อยก็จะเป็นโซนหนึ่งของเขตหนึ่งก็ได้ที่มีแบบเนี้ย
0: พี่
1: ที่
0: ย
1: เรา
0: ิ้ว
1: ก็ปลอดภัยด้วยนะคุณหมอที่ปลอดภัยกับเด็
0: พ
1: ก
0: ี่สิงโตเนี่ยที่ผมไปดูอะ Maker Space เขาใช้คำว่า Area 51
1: ค่ะ
0: Maker Space พื้นที่ปล่อยของของเขาอะมันมี 3D พรินเตอร์มีอะไรตาอะไรทุกอุปกรณ์ครบครันหมดแล้วเปิด24 ชั่วโมงกับสมาชิกก็สามารถที่จะนำไปใช้บริการแถมมีครูพี่เลี้ยงเข้าเวรเขาไม่ได้เข้าเวรเฝ้าของนะแต่เข้าเวรมาเป็นโค้ชฮะในการที่เวลาเกิดเด็กเขาต้องการปรึกษาขึ้นมาเนี่ยเขาจะโค้ชให้ได้เพราะฉะนั้นเขามองเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสูงมากต้องเปิดพื้นที่ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เราชอบประกาศนะเมืองแห่งการเรียนรู้แต
1: แต
0: ่
1: ่
0: ทุ
1: ไม
0: ก
1: ่
0: อย่
1: รา ู
0: ง
1: ้
0: เป
1: เริี
0: ด
1: ยน
0: แบ
1: ตร
0: บ
1: ง
0: ป
1: ไ
0: ร
1: ห
0: ะ
1: น
0: เภทเปิดปิดแบบเวลาราชการอ่ะน
1: ค
0: ะ
1: ุณหมอเมืองแห่งการเรียนรู้แต่ไม่รู้จะไปเรียนตรงไหน
0: เ
1: ห
0: ออ
1: า
0: เพ
1: ไ
0: ร
1: ม
0: าะ
1: ่
0: มัน
1: เจ
0: ปิด
1: อ
0: หมดอย่างเงี้ย
1: ปิน ด
0: ะ
1: หมดแล้ว
0: เออหรือไม่ก็ไม่มีโคชชิ่งระบบโคชชิ่งซิสเต็มไม่มีอุปกรณ์ก็พร่องๆเห็นไหมเออหรือพื้นที่ปล่อยของไม่มีเกิดวันนั้นเด็กเกิดอาการคับข้องใจรับต้องการพื้นที่ระบายอารมณ์ก็ไม่มีวิธีการในการระบายอารมณ์ให้อย่างเงี้ยนะเด็กก็เครียดพอเครียดนานๆเข้าเครียดสะ
1: ก็
0: ส
1: น
0: ม
1: ำไป
0: ก็
1: สู
0: อ
1: ่
0: อกอาการทางกายก็คือเริ่มกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวล
1: จิตใจ
0: ทำไป
1: อี
0: ท
1: ก
0: ำ
1: ต
0: ม
1: า
0: าม
1: ม
0: ก็
1: า
0: เริ่มท้อเริ่มบ่นเพ้อแยกตัวเองเข้าสังคมไม่ได้แล้วในที่สุดก็มาสู่ภาวะซึมเศร้าอ่ะพี่ดูเอาสิ
1: จริงค่ะจริน ง
0: ะ
1: ค่ะคุณ
0: เพ
1: ห
0: ร
1: ม
0: า
1: อ
0: ะผมว่าเรื่องกลไกแบบนี้ท่านที่กำลังหาเสียงก็ผมก็ช่วยหาทางด้านสังคมให้กับท่านนะเอาไปใช้เลยฮะช่วยสร้างให้มันเกิดขึ้นหน่
1: ฝ
0: อย
1: า
0: เถ
1: ก
0: อะ
1: ว่าที่ผู้สมัครทั้ง14 ท่าน
0: ผู้
1: ส
0: ว่า
1: ำหรับ
0: กทม.
1: ผ
0: เน
1: ู
0: ี่
1: ้
0: ย
1: ว่ากทม.นะคะที่
0: เอ
1: จ
0: อ
1: ะมาแข่งขันกัน
0: จังหวัดใหญ่ๆอื่นเอาบ้างก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะคือหมายถึง
1: เป็น
0: เอาพื้นที่ทดลองแบบนี้นะเอาไปทำให้เด็กมันมีความรู้สึกมีความหวังอะนะเออ
1: ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอรวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าจะ1 ชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องฝากกิจกรรมสำหรับ ใครที่ติดตามเราก็ยังติดตามในทุกวันจันทร์นะคะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะในรายการคุยกับหมอเดียวนะคะกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดียวทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่นด้วยทั้งทาง FM 97 MHz แล้วก็ Facebook QFM นั่นเองนะคะคุณหมอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไว้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะคุณหมอว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะคุณหม
0: อก็แล้วก็ที่สำคัญก็ฝากเป็นพลังใจอย่าลืมนะฮะหลายเรื่องหลายราวที่กำลังเกิดขึ้นกันอยู่เนี่ยเรามาช่วยกันจับถูกหมอชอบใช้คำนี้ฮะประโยคเด็กของอีกอันหนึ่งนอกจากเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่เมื่อกี้พูดถึงทำความเข้าใจเด็กไม่ใช่ผ้าขาวก็คือหมอกำลังส่งสัญญาณให้ครอบครัว2 เรื่องคืออย่าเลี้ยงลูกแบบเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: เพราะเด็กแต่ละคนเขามีสีพื้นของเขาแต่ละแบบกันอันที่สองที่หมอกำลังสะท้อนให้เห็นก็คือว่าไอ้ลักษณะของการที่จะไปให้เกียรติกันและกันบางคนก็อาจจะวิทย์คณิตบางคนก็อาจจะศิลปะเขาอาจจะแต่ละคนเขาก็มีแบบฉบับของเขาเองเราให้เกียรติกันและกันเขาจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อยากและประโยคเด็ดอีกกันหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังพี่ยิวรู้ไหมจับถูกแปลว่าอะไร
1: ก็คือไม่จับ
0: ไม่
1: ผ
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: ด
0: จับผิดหน้าถู
1: ก
0: ก
1: ็คืออย่
0: อ
1: าไปมองอะไรในแง่ร้ายกับเขาอย่างนั้น
0: นะ
1: ม
0: ก
1: อ
0: ็
1: งใน
0: ห
1: สิ
0: า
1: ่ง
0: เ
1: ท
0: รื
1: ี
0: ่อ
1: ่
0: ง
1: ดี
0: ดีๆไปชื่นชมกันบ้างเถอะจะได้กำลังใจซึมเศร้าจะได้น้อยลง
1: เนี่ย
0: ขอ
1: ห
0: บ
1: นู
0: คุ
1: เ
0: ณ
1: ดาท
0: ครา ัง บ
1: คุณหมอออกแล้วหลังจ
0: ข
1: าก
0: อบคุณ
1: พลาดท่าไปหลายหลังจากพลาดท่าไปปีหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ค่ะแซวเล่นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณหมอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ะ
0: บยินดีคร
1: แล้
0: ั
1: ว
0: บ
1: พ
0: ส
1: บ
0: วัส
1: ก
0: ด
1: ั
0: ี
1: นใ
0: ท
1: ห
0: ุ
1: ม
0: ก
1: ่
0: ท่าน
1: ะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์หน้า6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะทาง FM 97 MHz คุณหมอแล้วก็ยิ้วจะมาพบกันวันนี้ทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่วันนี้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอนและตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินอิสราเอลยืนยันจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มวันนี้เป็นวันแรกเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
2: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของผู้เขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
1: ขณะที่กระทรวงการคลัง

0: ร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Up Skill Re Skill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ก็จะมี AI นกกระซิบมาช่วยวิเคราะห์นะครับ
0: นายเอกนิติกล่าวเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาร่วมเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.thส่วนประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำหรับความเคลื่อนไหวโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรก33ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้วกว่า 3,100,000 รายพรรคประชาชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีอย่างถูกต้องเข้าร่วมโครงการได้
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครั้งที่6ณอาคารรัฐสภาโดยได้รับฟังข้อเสนอจากผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหารเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกำหนดให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมียอดขายไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีส่งผลให้ร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลและเสียภาษีอย่างถูกต้องจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นายณัฐพงษ์กล่าวว่าผู้ประกอบการร้านอาหารกำลังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัยและการแข่งขันในระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งมีผู้ประกอบการสะท้อนว่าถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการบางราย
4: จริงๆต้องบอกว่าทางฝั่งผู้ประกอบการเองวันนี้โดนวิกฤตโดนปัญหาหลายอย่างรุมร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตพลังงานที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปแล้วเรื่องเศรษฐกิจนะครับที่ทำให้กำลังซื้อหดตัวอย่าลืมอีกด้านนึงนะครับที่วันนี้รัฐบาลเองบอกว่ากำลังจะเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าไปเข้าร่วมแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่ในการประชุมกันเนี่ยก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการนะครับว่าธุรกิจร้านค้า SME คนตัวเล็กๆหลายๆส่วนเนี่ยก็กำลังโดนแพลตฟอร์มเอาเปรียบอยู่
3: นานาอิสริยะไพรีพายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าหลักเกณฑ์ของโครงการในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากร้านอาหารขนาดเล็กที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกตัดสิทธิ์ขณะที่ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีรายได้ในระดับใกล้เคียงกันสามารถเข้าร่วมโครงการได้จึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขโดยเปิดโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลาที่เหลือชวิสาประทุมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบจะส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแม้วันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลง
5: วันนี้อาจจะมีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นปัจจัยบวกซึ่งก็จะทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆสภาวะการก็คลี่คลายลงไปแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ต่างๆที่เราได้วางไว้ในการที่จะ รองรับมือกับสถานการณ์

0: การต่างๆไม่ใช่เฉพาะในตะวันออกกลางแต่เป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าสถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีสัญญาณเชิงบวกจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อย
2: วันนี้เนี่ยแม้จะมีข่าวดีเราจะไปดีใจแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ผมว่าต้องใช้โอกาสนี้นะครับสถานการณ์นี้ทุกคนบอกนะครับแม้จะยุติสงครามแต่ราคาน้ำมันคงจะไม่กลับไปถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านต้องช่วยกัน
1: สำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวเนื่องจากแหล่งผลิตพลังงานทั่วโลกได้รับความเสียหายส่งผลให้ราคาน้ำมันจะยังคงทรงตัวในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีแม้สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซจะเริ่มคลี่คลายก็ตามโดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อเตรียมเสนอโครงการต่างๆเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟในครัวเรือนซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกคำแนะนำพลเมืองบางกลุ่มในการเดินทางมาไทยโดยยืนยันความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเป็นตลาดคุณภาพที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1,900,000 คนและในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาททั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำภาครัฐว่าประเทศไทยยังคงเป็นบ้านหลังที่2และความปลอดภัยระดับสากลแก่ผู้มาเยือนทุกคนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการที่ประสงค์ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ
4: ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยติดตามการเผยแพร่การถ่ายทอดสดในทุกช่องทางโดยเฉพาะทางออนไลน์ตลอดจนกวดขันการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์โดยเฉพาะสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการอาทิร้านค้าร้านอาหารผับบาร์ที่พักโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆห้ามนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ โดยผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้แก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์จะต้องขออนุญาตผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทย
5: ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่พักโรงแรมที่ประสงค์จะจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ต้องขออนุญาตผู้ถือลิขสิทธิ์ในไทยอย่างถูกต้องขณะนี้ก็ทราบว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีเงื่อนไขของผู้ถือลิขสิทธิ์อยู่เช่นไม่มีการเก็บค่าบัตรค่าเข้าชมใดๆเพิ่มเติมไม่มีสปอนเซอร์และการงดใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าโลโก้สัญลักษณ์องค์ประกอบอื่นที่สื่อถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก
4: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพราะไม่เพียงช่วยให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์การรับชมที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมคอนเทนต์กีฬาและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสนับสนุนการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ตลอดจนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passportตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนข้อกังวลเรื่องของ TOR เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนด
0: มีฮะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับAI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
6: นายปรกรรมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาวงเงิน 3,780,000 ล้านบาทหลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานจะรับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไปขั้นตอนหลังจากนี้หากผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วจะมีการจัดทีมเป็นรูปเล่มและเสนอคณะรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรคาดการว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ1ช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมส่วนในวาระที่2และ3คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนมั่นใจว่าการใช้งบประมาณปี2570จะทันในวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอนและตรวจสอบสิทธิพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชน
7: ในอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5รวมเนื้อที่ประมาณ 155,000 ไร่เห็นควรให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติส่วนของกลุ่มที่4พื้นที่สีชมพูเนื้อที่ประมาณ 109,000 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและมีคดีความทับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากมีมติให้ชะลอการเพิกถอนไว้ก่อน ื่อความรอบคอบในการบริหารจัดการโดยจะเร่งรัดดำเนินการสอบสวนสิทธิประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิและมีการสำรวจฐานข้อมูลไว้แล้วประมาณ 5,200 รายให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนซึ่งกระบวนการนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: สำหรับในกลุ่มที่4ที่เรายังเว้นไว้อยู่เนี่ยประมาณ 100,000 ไร่เศษเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการจับกุมคดีมากมายตรงนี้เราก็ยังเข้าใจอยู่ว่ามีพี่น้องประชาชนเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ว่าขอให้ชะลอในเรื่องของการเพิกถอนไปก่อนแล้วก็ขอให้มีการสอบสวนสิทธิ์จริงๆเพราะว่ามันมีคดีและก็ซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิกถอนแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเพียงแต่ว่าราษฎรที่เขามีสิทธิ์จริงๆที่บอกว่าอยู่ในกลุ่ม4ที่ยังไม่เพิกถอนเนี่ยเราก็จะให้เวลาในการสอบสวนสิทธิ์อีก6เดือนนะครับซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการนะครับก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายข้อมูลที่เรานำมาการประชุมในวันนี้เป็นข้อมูลที่เราพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับมีเอกสารทางราชการทั้งในเรื่องของโครงการต่างๆรวมถึงภาพถ่ายทางการในอดีตที่พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทำกินมาก่อน
7: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงความกังวลในพื้นที่มรดกโลกของประเทศว่ากรมอุทยานได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการมรดกโลกทราบเป็นระยะซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่ในเขตอุทยานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพื้นที่แนวกันชนโดยรอบซึ่งรัฐบาลมีมาตรการดูแลให้ความสมดุลและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร029562500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งข้อตกลงฉบับนี้กำหนดให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนพร้อมเตือนว่ากองทัพอิสราเอลอาจดำเนินการตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบหากอิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยอ้างถึงกรณีความขัดแย้งในเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศมีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในวันนี้หลังสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวลดลง 4.08 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 4.7 มาอยู่ที่ระดับ 83.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบของเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐ รับตัวลดลง 4.35 ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 5.1 มาอยู่ที่ระดับ 80.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านต่างประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Art Show แล้วก็ Variety Art ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตแล้วเนาะแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พูดถึงคอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้ก่อนค่ะ
3: ก็ทุกครั้งที่เราทำงานอย่างผมค่อนข้างจะไม่ใช่อารมณ์สุดโต่งจะทำงานจะต้องมีการกระบวนการความคิดก่อนแล้วก็ค่อยทำงานบางคนก็ใช้อารมณ์อย่างเดียวเลยในการที่จะทำงานซึ่งแล้วแต่กระบวนการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
2: อ
3: ันนี้ผมจะสาธิตด้วยแท่งถ่านเจยองซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาหรือใครๆส่วนใหญ่จะกลัวเพราะถ้าเขียนซับเจ้งมีอะไรจะเน่าเสียทุกทีแต่วันนี้เราจะเอาแท่งนี้แหละมาสาธิตโดยที่มีคอนเซ็ปต์ในการเขียนที่ว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นช่วงที่ผมกำลังทำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับศาสนาพุทธอยู
2: ่
3: ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายทอดมาเป็นศิลป์มันจะใช้แท่งกยศใช้แท่งทานเจยองนี่แหละ ในการที่จะเขียนรูปโดยมีคอนเซ็ปต์ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านตรัสรู้ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้มีพระภิกษุถามท่านว่าท่านตรัสรู้อะไรท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้น่ะเท่ากับใบไม้ในพื้นปฐพีเนี่ยคือทั้งป่าเนี่ย
2: ค
3: ือสิ่งที่ท่านตรัสรู้แต่สิ่งที่จำเป็นที่จะมาสอนน่ะเพียงใบไม้กำมือเดียวที่จำเป็นที่จะมาแค่ให้มนุษย์ดับทุกข์เนี่ยคือเพียงแค่ใบไม้กำมือเดียวเราไม่ต้องรู้ทั่วปัจจพีเหมือนที่พระพุทธองค์รู
2: ้
3: แต่เรารู้แค่ใบไม้กำมือเดียวผมก็เลยเกิดไอเดียที่จะเขียนใบไม้ซึ่งเป็นใบไม้ยิ่งซ้อนถึงความหมายของสัจธรรมและคำสอนถึงการเกิดแก่เจ็บตายก็จะเขียนใบไม้ขึ้นมาแล้วมีส่วนองค์ประกอบในการเริ่มเลยดีกว่านะคร
2: ับ ได้ได้โอเคนะคะค่ะจ้ะ
3: ผมก็จะใส่กิ่งของใบไม้ให้เป็นรูปของโครงกระดูกนิ้วหรือกระดูกต่างๆของคนเรา
2: เนี่ยอาจารย์บอกว่าสบัดนิดนึงกลายเป็นกระดูกเลยอ่ะ
3: ผมจะใส่เข้าไปโดยที่ไอ้ตัวนี้ผมใส่เข้าไปเนี่ยโดยที่อาศัยของรูปทรงกระดูกที่มาจากคนแต่ว่ารูปทรงของทั้งหมดจะคุมอยู่ในรูปทรงที่เป็นกิ่งของกิ่งก้านของใบไม้ว่ามันมีแยกแตกหน่อมายังไง
2: ค
3: ่
2: ะโอ้นี่นะคะดูนะคะคือตรงไหนที่มันเป็นแรงกดมันก็จะเป็นสีเข้ม
3: ใช่
2: นะคะตรงไหนที่เราเบาๆพลิ้วๆมันก็จะบางไปมันกลายเป็นแสงและเงา
3: และการที่เอาวอลุ่มด้านซ้ายขวามาบวกกันมันก็จะเกิดเป็นทรงกลมขึ้นมาอย่างเงี้ยด้านนี้เราหนักหน่อยมันก็จะเป็นน้ำหนักเข้มตรงนี้หนักอีกนิดนึงก็จะพอบวกกันก็จะเกิดเป็นวอลุ่มขึ้นมานี่คร
2: ับ เท่ากับทำสองด้านนะคะทำน้ำหนักสองด้าน
3: ตอนนี้เรากำลังดำเนินการใส่เรื่องของกิ่งก้านใบไม้อยู่โดยใช้รูปทรงของกระดูก
2: ใน
3: มือ
2: ย่อมาดูไหมย่อมาดูดิไหมมาเข้าอ๋อนะคะ
3: เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแท่งนี้มัน
2: ได้ได้ค่ะได้ค่ะนะคะโหแบบคือจอมยุทธเกยองเพราะว่าที่บอกจอมยุทธบอกหนึ่งแท่งเนี่ยมันสามารถที่จะวาดเนี่ยเห็นไหมวาดเป็นรูปได้เลยนะคะแล้วมันเกิดขึ้นจากความแม่นนะคะแล้วจะต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะของเจยองด้วยนะคะว่า
3: บางคนเขียนเจยองนี่ไม่ได้ปาดทีเดียวเขียนซ้ำหลายทีแต่จริงๆแล้วในเวลาเขาดูกันเนี่ยคนที่เขียนรูปด้วยกันเนี่ยเวลาเขาดูทีแปลงการปาดเจยองเนี่ยเขา
2: ทีเดียวนะ
3: ทีเดียวอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ้คนนี้สิ ถึงจะเป็นที่ยอมรับในวรยุทธ์แล้วก็ใช้ยิน
2: นี่ขนาดออกจากโรงพยาบาลนะเนี่ย
3: เพราะเราต้องการให้คนเห็นวรยุทธ์ของเราเราจริงปาดทีเดียวไม่ซ้ำแต่จริงๆแล้วการปาดซ้ำมันก็ไม่ผิดมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าจะดูกันนะจริงๆนะถ้าปาดทีเดียวแล้วอยู่เป็นที่ยอมรับกันผมก็จะใส่โครงสร้างอย่างที่ผมบอกไปก่อนโดยใช้สเกเลตันกระดูกไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนต่างๆอะไรเงี้ยรอยต่อของกระดูกอะไร
2: น
3: ี่
2: นะคะ
3: แล้วก็มีจังหวะของใบไม้ที่มันอยู่ในจินตนาการในหัวควบคุมอยู่ว่าจะให้มันเป็นทรงใบไม้รูปยังไง
2: เป็นแบบไหน
3: ใช่แล้วก็มีการในขณะที่เราเขียนอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีการวางแผนมันวางแผนอยู่ในหัวแล้วว่าตรงไหนจะให้มันเลี้ยวไปทางไหนจะอ้อมไปยังไง
2: ค่ะ
3: กิ่งไม้ผมก็วางแผนจะให้มันพูดถึงการสัจธรรมการเหี่ยวเฉาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าไงรอยพุนรอยฉีกขาดของใบไม
2: ้ค่ะ
3: ที่มันเป็นรู
2: โอ้มันเป็นรูจริงๆนะเนี่ยนะคะนี่นะคะแต่ก็จะปราดนะคะโดยที่อันนี้คือใช้ความคิดทั้งนั้นนะคะคือทุกอย่างวางไว้อยู่ในสมองไว้หมดแล้วว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนอะไรจะยังไงนะคะนี่ก็เขียนนะคะปาดขึ้นมาปาดลงนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นฟอร์มใช่ไหมคะ
3: เป็นฟอร์มแล้วก็ว่าตรงนี้นะมันมีเป็นลักษณะของใบไม้ฟอร์มของใบไม้ที่มันมีความคุณแล้วก็เริ่มเปื่อย
2: ค่ะ
3: เริ่มเปื่อยเน่า
2: Uh-huh.
3: เราก็ใส่เข้าไปในขณะเดียวกันพอเราใส่ดีเทลของใบไม้ความคุณของใบไม้ต่างๆปุ๊บ พอมันเริ่มได้ฟอร์มของใบไม้
2: เป็นใบไม้จริงๆด้วยนะคะอาจารย์ก็จะคือที่เปลี่ยนเพราะว่าไอ้บริเวณที่มันเหลี่ยมอ่ะมันหาย
3: ใช่ครับ
2: มันขุดไปนะฮะ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
2: ไม่เป็นไรอาจารย
3: ์เป็น
2: นี่ค
3: ่
2: ะ
3: ตอนนี้เรากำลังสร้างฟอร์มใหญ่ๆขึ้นมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องมาสอนมนุษย์นั้นมีแค่ใบไม้กับมือเดียวก็เลย
2: วาดเป็นใบไม้
3: ทีนี้เราก็จะใส่ขึ้นมาเลยว่าในใบไม้เนี่ยที่เราใส่กระดูกไว้แล้วมีอะไรบ้างคนเรามีการเกิดมาเป็นเด็กเล็ก
2: ๆค่ะ
3: เราก็ก็
2: เราเห็นไหมที่เป็นหน้าเด็กแล้วฮะ
3: สอดแทรกรูปทรงของใบหน้าเด็กเข้าไป
2: น่ารักจัง
3: คนแก่บ้าง
2: โอ้โหเนี่ยคุณฟังคุณผู้ชมคะบอกว่าแบบคือด้วยความที่แบบมืออะคือต้องบอกว่ากว่าที่จะวาดได้อย่างเนี้ยต้องฝึกเป็นร้อยเป็นพันครั้งกว่าจะวาดออกมาได้ใช่ไหมคะอาจารย์
3: ใช่ครับต้องแบบว่ามีความชอบด้วยเป็นอันดับแรกพอชอบปุ๊บมันก็จะเกิดการฝึกฝนก
2: ็
3: เหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านบอกอ่ะวิธีประสบความสำเร็จในแต่ละอย่างอาศัยเรื่องของสัญชาวิทยาจิตตาวิมังสาหรืออิทธิบาทสี
2: ่
3: ถ้าเราไม่มีความพอใจมันก็ไม่อยากจะฝึกฝนแต่ถ้าเราพอใจมันก็จะทำให้เราอยากจะฝึกฝนขึ้นมาพอเราอยากจะฝึกฝนขึ้นมาเราก็จะมีความชำนาญมีความเก่งขึ้นมาเอง
2: ค่ะนี่นะคะแป๊บเดียวรู้ฟังรู้ได้หน้าเลยค
3: ่ะทีนี้เรามีใบหน้าแล้วเรามีสเกเลตันมีกระโครงกระดูกบ้างก็จะได้เป็นเรื่องที่จะบอกถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราก็จะใส่สเกเลตันกระดูกลงไป
2: ปลานิดเดียวกลายเป็นกระดูกค่ะอันนี้นี่คือแบบคือเสน่ห์จริงนะคะดีดีโยไม่อยู่ในนั้นนะเนี่ยโยเป็นกระดูกค่ะมีเป็นกระดูกต่อไปในอนาคตก็จะเป็นกระดูก
3: มีกระดูกต้นคอ
2: โห
3: ใส่กล้ามเนื้อใส่อะไรไปนั่งก็ได้
2: ค่ะ
3: ความเป็นมนุษย์ใส่รอยเหี่ยวเฉารอยความแก่รอยย่น
2: ค่ะ
3: เราก็ใส่ไปเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทีเนี้ยพอเราวางแผนไปแล้วตรงนี้มันเรื่องของการไหลไปของอารมณ์เนี้ย
2: ค่ะ
3: เรื่องการไหลของอารมณ์ใบไม้ยังพูนไม่พออยากจะให้มันดูแล้วพูนกว่านี้อีก
2: ค่ะ
3: ใส่เข้าไป
2: นี่นะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าใบไม้มันหมายถึงว่าโครงสร้างเล่าเรื่องทั้งหมด
3: ใช่
2: นะคะและอาจารย์ก็ใส่รายละเอียดทุกอย่างลงไปในใบไม้อีกทีหนึ่ง
3: ใช่
2: นะคะเพื่อให้
3: ความเป็นคุณความเป็นคุณแก่ความเป็นความตายกระดูกอะไรพวกนี้อยู่ในใบไม้ใบไม้กับมือเดียวตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าน
2: ะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์เสร็จแล้วด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าอันนี้นี่คือสุดยอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าอาจารย์มาพูดถึงโปรเจกต์หน้าของอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนะคะจะบอกว่านี่แขกเวทีพิเศษนะคะพี่อ้อค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วพี่ลงนะคะนะคะสวัสดีค่ะคือจะบอกว่าพี่เขาไม่ได้อะไรหรอกเขาก็อยู่ตั้งแต่แรกนั่นแหละเขาก็แบบหลบไปหลบมาไปมานั่งเมานั่งคุยกันบอกไม่ต้องละอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวได้คุยกันต่อนะคะอาจารย์ฮะเห็นว่าจะจัดนิทรรศการ
3: ใช่ครับใช่ใช่ใช
2: ่นิทรรศการอะไรคะ
3: ก็จากตอนแรกก็กล่าวว่ามันจะเล็กๆนะครับแต่ว่าไปมาได้พูดคุยกับพี่ดอกอ้อได้พูดคุยกับพี่ลงแล้วแบบตอนนี้ฮึกเหิมคือของเก่าของเก่านี่เคยมีมันพลังมันแบบบุ้มขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยกูอ่ะมันเป็นคอนเซปชวลเพนติ้งนี่หว่ามันต้องออกเลยแล้วมันก็ย้อนกลับไปถึงตั้งแต่สมัยที่เริ่มเพนติ้งอินสตาเลชันมาแล้วก็ห่างเริ่มไม่มีอินสตาเลชันเริ่มไม่มีอันนี้แล้วเริ่มเข้าอยู่ในเฟรมแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยพอผมทำงานมาเรื่อยๆๆๆแล้วได้มาพูดคุยกับพี่อ้อพี่ลงบ่อยๆได้เจอเห็นงานศิลปะยุคนี้เด็กยุคใหม่ดูนะแล้วมันเกิดรู้สึกอยากจะทำพื้นที่พลังของตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยศิลปะมันมีพื้นที่ให้เดินอีกเยอะแล้วก็อยากจะทำทีนี้กำลังมันมากขึ้นกว่าเดิมเป็นแบบ3เท่าตัวเลย
4: ที่สำคัญไม่มีใครย้ำใครเลย
3: คือที่สำคัญตอนนี้ใจมันนึกบอกว่าเฮ้ยแน่นอนนะยุคนี้งานแนวแบบไหนกำลังขายได้กำลังเป็นที่นิยมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ผมเลยขั้นนั้นไปแล้วกูไม่รู้นะกูจะร้อยแบบสุดใครจะเอาไม่เอาไม่รู้แหละแต่ข้าอยากจะให้เห็นว่าศิลปะมันไปได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: อะไรพี่อ้อคะพี่อ้อเห็นอะไรในตัวของอาจารย์ฮะ
5: เห็นอาจารย์นี่แหละเห็นดูแบบตะกี้
2: เห็นพลังนะในตัวเอง
5: ว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถมาก
2: ค่ะ
5: ก็เห็นความตั้งใจนะคะเห็นคำว่าศิลปินชั้นเยี่ยมอ่ะไม่ได้มาได้ง่ายๆเพราะว่าพิสูจน์แล้วถึงฝีมือของอาจารย์นะคะแล้วก็อยากรักษาอยากมีอยากเอาที่อาจารย์มีอ่ะมาโชว์ให้เด็กในยุคนี้ด
2: ู
5: ด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วพี่ลงอะคะ
4: ก็คือแกเป็นครูบาอาจารย์นะสอนมาก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกศิษย์จะเก่งกว่าก็คือต้องเป็นคนใจกว้างพอสมควร
2: ค่ะ
4: พอแกมองกับงานสมัยใหม่แกก็เปิดกว้างเลยไอ
3: ผมมองว่ามันเป็น
4: อาร์ตทอยไอ้ป๊อปอาร์ตมันก็มันก็เป็นอาร์ตนะ
3: ต่างคนต่างมีหน้าที่มีฟังก์ชันของตัวเองอ่ะแล้วอาร์ตของเขาทอยอาร์ตดีไซเนอร์ทอยก็มีฟังก์ชันหน้าที่ของเขาไอ้เรางานศิลปะแนวเรามันก็มีหน้าที่ของเราต่างคนต่างก็ทำงานหน้าที่ไปมันคนละส่วนกันผมว่ามันเท่าเทียมอ่ะเพียงแต่ว่ามันคนละทัศนคติคนละมุมมองคนละกระบวนการแค่นั้นเอง
2: ค่ะ
3: ผ
4: เคยคุยกับอาจารย์ประดิษฐ์ว่าป๊อปอาร์ตมันเหมือน
3: เปลี่ยนได้หลาย
4: กาแฟ
3: ป๊อปอาร์ตมันเปลี่ยนได้หลายอย่างเลยเหมือนว่าป๊อปอาร์ตถ้าคิดง่ายๆสำหรับผมนะผมจะพูดจบอธิบายง่ายๆเลยผมมองว่าอะไรที่แบบเร็วฟาสต์ฟู้ดอร่อยคุ้นเคยกินแล้วแบบอร่อยเลยแล้วก็แบบว่าคุ้นเคยด้วย
6: uh-huh.
3: แต่ว่างานศิลปะเชิงลึกแบบที่ผมทำเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่าโอ้โหอเมริกาโน่แล้วแบบว่าไม่ได้แบบลดช็อตด้วยนะเพิ่มช็อตขมปีมันยังมีรสชาติอย่างนี้อยู
6: ่
3: มันยังมีรสชาติของอาหารที่แบบว่าเฮ้ยต้องมีการอบกลิ่นมะลิอบกลิ่นไหม้ของฟางของอะไรอยู่มันมีอรรถรสอะไรอย่างนี้อยู่อันนี้ผมเปรียบเทียบอาหารถ้าเปรียบเทียบเป็นสวนก็คือว่าป๊อปอาร์ตก็เหมือนอย่างว่าเปิดประตูบานแรกเลยให้คนมารับรู้เลยว่าศิลปะคืออะไรแต่ศิลปะแบบคนรุ่นก่อนของอาจารย์ตะวันหรืออาจารย์จังแท้ตั้งมันเหมือนว่าเฮ้ยคุณลองในเมื่อคุณเสร็จตรงนั้นแล้วคุณลองเข้ามาดูในพื้นที่ศิลปะของสวนศิลปะแห่งนี้สิป๊อปอาร์ตทำหน้าที่เป็นประตูบานแรกแต่ว่าเราเนี่ยแหละจะต้องเชิญชวนให้คนเดินเข้ามาดูในต่อไปว่าในพื้นที่ของศิลปะมันมีอะไรบ้างถ้าเปลี่ยนเป็นหนังสือก็ได้ป๊อปอาร์ตมองปุ๊บอ่านแล้วเข้าใจเลยอันนี้คือชื่อคุณปฏิการนี่คือประดิษฐ์อ่านแล้วเข้าใจเลยแต่ว่าศิลปะเชิงลึกมันอาจจะต้องเฮ้ยหนังสือนี้มันหนังสืออะไรวะเพราะยังไงมันความหมายมันต้องตีความอะไรเยอะจังเหมือนหนังสือปรัชญาอะไรอย่างเง
6: ี้
3: ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันมีแต่ว่าทุกอย่างมันมีหน้าที่ของมันแล้วก็ทำบทบาทคนละอย่างกันเท่านั้น
6: ค่ะอย่างพี่ดอกอ้อตอนแรกที่บอกยังไม่รู้จักกันเห็นผ่านๆบอกพี่เขาเก็บงานการ์ตูนนี้บอกว่างานการ์ตูนได้ยังไงซึ่งเห็นพี่ดอกอ้อตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่จตุจักรอยู่ชั้นล่างจำได้เลยเพราะว่าไปแอบดูเขาเดินมองเขาอยู่เพราะว่าโยไอคือตอนก่อนมันจะมีเออะไรฮะร้านที่เป็นสายถ่ายเสื้อผ้าสายใหญ่โยเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอยู่ก็เลยบอกว่าขึ้นไปแล้วก็ลงมาก็จะเห็นพี่ดอกอ้ออยู่ชั้นล่างแล้วเราก็จะเห็นเอ๊ะเขาอะไรของเขานะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งแบบว่าย่อโตขึ้นมาเรื่อยๆจนมาทั้งอยู่ที่ University เนาะนั่นแหละแล้วพี่เราก็ว่ามาสิมาดูสิมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงโยค่ะตอนแรกๆอ่ะโยไม่ชินกับป๊อปอาร์ตที่พูดตรงๆจนกระทั่งพอเสร็จเรียบร้อยมาวันหนึ่งอ่ะโยอ่ะชอบเบตตี้บูฟโยเป็นคนชอบเบตตี้บูฟค่ะแล้วโยไปที่อเมริกาไปจัดแสดงในเทศกาลที่นิวยอร์กนะคะปุ๊บโยก็ได้ไปกวาดซื้อเบตตี้อ่ะมันเยอะมากเพราะว่าตอนนั้นแข่งกับพี่ปฏิพจบัวเพราะว่าแทบจะนึกว่าที่รู้จักมีแค่สองคนในประเทศไทยที่เก็บอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพออยู่กลับมาพี่ดอกอ้อเขาก็ยังแบบทำอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยป๊อปอาร์ตมันดังขึ้นมาในส่วนของอาร์ตทอย
4: ช่วงเวลา
6: ใช่แล้วโยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่อ้อคิดอะไรทำไมคิดไม่เหมือนคนอื่นเขา
5: ไม่เหมือนคนอื่นนะที
6: ่หมายถึงว่าตอนนู้นในเทียบตอนนู้นเนี่ยที่คนอื่นเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
5: ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันมีอยู่แล้ว
6: ใช่
5: เพราะอาจจะไม่มีใครทำก็คือเราจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเวลาคนอื่นทำอะไรแล้วอ่ะเราจะไม่ไปทำซ้ำเหมือนคนอื่น
6: ค่ะ
5: เราก็จะหนีไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นบอกว่าอย่างพวกเนี้ยสมมติว่าบ้านเราอ่ะว่านิยมเปิดร้านกาแฟใช่ไหมเราก็จะไม่เปิดร้านกาแฟเพิ่มมีเยอะแล้วแต่ยุคโน้ตก็แบบงานศิลปะไทยงานศิลปะที่ทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำป๊อปอาร์ตเพราะว่าตอนนู้นมัน20ปีละแล้วก็หาช่องทางทำมาหากินของตัวเองโดยที่เขาบอกว่าที่ไม่ไปเหมือนใครไม่ไปทับเส้นใครเลยค่ะก็ต่อสู้กันมาจนถึงตอนนี้ที่มันเป็นช่วงเวลาของเขาแหละมาถึง
6: ค่ะ
5: ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่เอาตัวรอด
6: ไม่แล้วพอตอนนี้อย่างที่พี่ลงบอกว่ามันได้เวลาซึ่งเป็นเวลาของมันแล้วจริงๆแล้วเรื่องของเราของศิลปะมันแล้วมันวนเวียนมันมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวนกันไปอยู่แบบนี้คราวนี้เทรนด์ใหม่อะไรมาแรง
5: ก็สำหรับพี่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่มีอะไรมาแรงนะมันก็จะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆถ้าในความคิดของเรานะ ุกอย่างมันมีดีหมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ยั่งยืนไหมคือของนั้นอ่ะมันต้องมีคุณภาพทุกอย่างหมดเลยค่ะไม่ว่าจะป๊อปแบบไหนหรือว่าจะงานศิลปะแบบไหนจะเก่าหรือจะใหม่หรือว่าจะเป็นแบบศิลปะไทยเลยหรือว่าจะเป็นเซอร์เรียลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีคนที่แบบทำแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้อันนั้นยังไงก็ยังอยู่อาจารย์เนาะมัน
3: ใช่ครับขอทางไหนก็ได้แต่ขอให้มันสุดทางอ่ะ
6: สุด
3: ถ้าสุดทางอ่ะนั่นแน่นอนอยู่แล้ว
5: ได้แน่
6: โยคิดถึงคำของพี่โย่งวัชรกล้าค้าขายพี่โย่งบอกว่าถ้ามันอันไหนอย่างงานของพี่โย่งบอกว่าถ้ามันอยู่ใต้ดินน่ะก็เอาให้มันลึกที่สุดแต่ถ้าจะให้มันสวยงามอ่ะก็จะต้องให้มันสวยจนกระทั่งนางฟ้าอิจฉาว่ามันงามอะไรได้ขนาดนั้นอันเนี้ยโยทำให้โยคิดถึงเลยนะว่าเออเนาะจริงๆนะคะแล้วพี่ลงนะคะมองว่ายังไงบ้างในฐานะคนเก็บของเก่า
4: พี่ไม่เคยเก็บของเก่าแต่พี่โตมากับของเก่าน
6: ี
4: ่เราหวั่นเสพจนแบบธาตุไฟแตกหมดแล้วเราก็เลยกับหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเรื่องกาแฟถ้าตีว่าศิลปะเป็นกาแฟแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยกินกาแฟเลยอ
6: ่ะ
4: กินกาแฟได้เพราะอะไรเพราะกาแฟใส่นมหวานมัน
6: ค่ะ
4: มันก็คือป๊อปคาร์ดแหละ
6: ค่ะ
4: แต่พอเสพไปเรื่อยๆปุ๊บมันรู้สึกว่ามันหวานไปไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะมันก็จะเหลืออเมริกาโน่กับเอสเปรสโซ่
3: ถูกเลยครับ
4: ฉะนั้นแล้วป๊อปคาร์ดเนี่ยม
6: ัน
4: มาเสริมให้พวกอาจารย์รุ่นใหญ่พวกไฟอาร์ตเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยเพราะว่าคนมันเสพงานศิลปะพอเสพไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็ต้องแอดวานซ์ขึ้นไปในตัวเองเหมือนที่อาจารย์ประดิษฐ์คุยเรื่องเพลงให้อาจารย์พูด
3: ก็หมายถึงว่าเราฟังเพลงก็เหมือนว่
6: าน
3: ี่ยุค80ก็ฟังคีย์บูนฟังอะไรเงี้ยพอฟังไปเรื่อยๆมันก็เริ่มจะแบบเฮ้ยเพื่อนพาไปแซกโซโฟนฟังแจ๊สเคยได้ยินแต่ในวิทยุไอ้พอไปเห็นของจริงเขาเล่นได้ยินเสียงแม้แต่ที่เขากดเสียงไอ้แซกโซโฟนเฮ้ยเริ่มอร่อยเริ่มฟังไปเรื่อยๆไปฟังนิวเอทฟังคีทาโร่ฟังคีทาโร่ไปเริ่มมันค่อยๆไปของมันเองค่อยๆอรรถรสของมันหรือการเคลื่อนย้ายการเสพอ่ะสินทรียะของมันอ่ะมันจะค่อยๆแบบปรับเปลี่ยนของมันเองไปตามภูมิของการเสพตามภูมิของการเสพเลยพอมันเสพไปเรื่อยๆเสพไปเรื่อยๆมันหนีไม่พ้นที่มันจะต้องไปไหนจังไหนบางทีไม่เอาเนื้อเพลงฮะใช่ใช
6: ่แล้วคราวนี้นี่เทศกาลของชาเนี่ยจะจัดเมื่อไหร่คะเนี่ย
5: รวบรวม
3: ผมจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบว่าช่วงที่ไม่ป่วยนะแล้ววัยหนุ่มอยู่ป่านนี้เสร็จแล้วแต่ด้วยที่แบบว่า1อายุเรามาก2เรามีอาการป่วยที่วันนี้ก็ยังมีอาการป่วย 20% น่ะ 80% ที่หายป่วยมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาทำได้ก็กล่าวว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บู๊ขึ้นเรื่อย
6: ๆโอ้โหนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยนั่งคุยกันเหมือนที่มีสาระแต่สาระเต็มนะคะเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณพี่ลงคาขอบคุณพี่ดอกอ้อมากนะคะนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดตามรายการ Radio Art Show นะคะได้ทาง Hybrid Art Character ทุกๆวันเสาร์นะคะแล้วก็รายการ Radio Art นะคะทาง FM 97.0 MHz นะคะนี่นะคะโยนและทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
12: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
13: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
14: นราพงศ์วัยวัฒน์
15: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
14: ชัดทุกประเด็น
15: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
14: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ฟังค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบิน

0: พิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทําทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
1: I'm sorry.

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: เรียบโอ๊ยพุทธยกอบ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AIการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย112 ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์พาทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาสีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เสียดายที่ท่านจากไปไวความจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะเสียดายมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการแจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. มาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
6: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
7: นายนิพิธทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
8: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแตกย่อยกับแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
7: รองผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภ.ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา27นาทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา 00:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 นสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา23:00 นและซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา5:00 นด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา2:00 นและอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา7:00 นสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นแซมปอร์ตบิดอีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา1ชั่วโมง32นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับ Mercedesขณะที่คิมิอันโตเนลลี่ผู้นำคะแนนสะสมชาวอิตาเลียนของเมอร์เซเดส ถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่เหลืออีก4รอบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องสรุปคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังนำอยู่ที่156แต้มตามด้วยแฮมิลตัน115แต้มและลัสเซล106แต้มส่วนประเภททีมผู้สร้าง Mercedes 262แต้มรองลงมา Ferrari 190แต้มการแข่งขัน UFC White House ที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ระหว่างอีเลียโทปูเรียแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวจอร์เจียสเปนกับจัสตินเกจจีแชมป์เฉพาะการชาวอเมริกันผลปรากฏว่ารูปเกมออกมาสูสีก่อนเกจจีจะชกหน้าโทปูเรียจนเลือดออกตาปิดในยกที่3แม้โทปูเรียจะพยายามสู้ต่อฝืนคำแนะนำของแพทย์แต่พี่เลี้ยงตัดสินใจโยนผ้าขาวหลังจบยกที่4เพื่อเซฟตัวนักกีฬาทำให้อีเลียโทปูเรียเสียเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นไลท์เวทพร้อมกับแพ้ครั้งแรกในการต่อสู้ MMA อาชีพขณะที่จัสตินเกทีคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเมื่อปี2020และปี2022การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Asian Championship 2026ณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนในประเภท10กิโลเมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองดีกรีเหรียญทอง Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทำเวลาไป2ชั่วโมง 7.53 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ส่วนเหรียญทองเป็นของวูชูตรงจากจีนด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.43 นาทีด้านประเภท10กิโลเมตรชายฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเจ้าของแชมป์ Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเภท10กิโลเมตรชายทำเวลาไป1ชั่วโมง 54.01 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ส่วนเหรียญทองเป็นของเหลียงเตียนโชจากจีนด้วยเวลา1ชั่วโมง 53.21 นาทีโปรเบนซ์นิรันดร์แซ่อึ้งผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SATBG Match Play Championship 2026ที่สนามวินมิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกหลังเอาชนะซิดนีย์ชุงจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันในรูปแบบ Match Play 18หลุมสกอร์5และ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ Thailand PGA Tour รายการที่3ในอาชีพอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลลัสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ค
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสว
1: ั
0: ส
1: ดีดีนิติพงศ์หอนา
0: ผมอังเคิลฟิลนะครับฟิลิปชยรักษ์นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันจันทร์ทุกวันจันทร์สองทุ่มครึ่ง
1: พบกันอีกแล้วเนี่ยฟังดูแปลกๆนะพบกันอีกแล้วเหรอ
0: ฟังดูเบื่อนะ
1: พบกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่า
0: พบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่เราตกลงกันไว้นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องที่เป็นกระแสในรอบ7วันที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่เป็นกระแสใหญ่ไปกว่าความสูญเสียยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้ว่าท่านทรงประชวรมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังทำใจไม่ได้ใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็ดูว่าเป็นเรื่องยากอยู
1: ่มันก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย
0: แต่เอาเถอะวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องเศร้าๆอะไรอีกแล้วเพราะว่าท่านเองก็คงถ้ารับรู้ได้ก็คงอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยเดินต่อไปแล้วก็คงระลึกถึงท่านในมุมที่แบบว่าดีๆสดใสสิ่งดีๆงามๆที่ท่านได้ทำไว้ให้กับพวกเราเนาะเอาไปละให้ลุงดี้พูดก่อนดีกว่าว่าความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆมีเรื่องเล่าแล้วกับท่านมันเอาเรื่องที่แบบ
1: จะเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรเลยคงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะจริงๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยถวายงานท่านโดยไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็เรียกใช้งานก็รับใช้ได้ตอนนั้นเข้าไปร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อนพึ่งพายามยากนั้นคำว่าพาเนี่ยในวงเล็บเป็นพอสำเภาคือเป็นพระนามท่านไม่ใช่พอพานนะก็เราก็รู้อยู่ว่าเป็นมูลนิธิที่ไปถึงที่แรกเวลามีเหตุอุบัติภัยกับเพื่อนพี่น้องชาวไทยเราสังเกตได้เลยว่าเป็นขาปุ๊บเพื่อนพึ่งพายามยากไปถึงก่อนแล้วถุงถุงพระราชทานเนี่ย
0: ครับ
1: ถุงยังชีพเนี่ยหนักมากนะ
0: แสดงว่าต้องมีสิ่งจำเป็นอะไรที่บรรจุอยู่ในถุงนี
1: ้10กิโลเลยหนักมากคือเห็นหิ้วอย่างนั้นนึกว่าเบานะไหมเป็นอย่างนี้เลยนะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งจากทั้งองค์พระมารดาท่านก็คือ
0: องค์สมสวรี
1: แล้วก็ตัวท่านเอง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บคือทุกคนก็จะเคยเห็นภาพนี้หรืออาจจะไม่เคยก็น่าเสียดายคือเห็นภาพที่ทรงงานแล้วทรงวิ่งทรงทำเองทรงทำทุกอย่างทรงโอ้คือไม่ทันใจท่าน
0: อ
1: ่ะคือวิ่งเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งนั่นก็วิ่งไปรับบ้านนู้นบ้านนี้กินข้าวหรือยังคะคือภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเราจดจำเราสังเกตได้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่ควรจะเก็บไว
0: ้
1: จะเก็บไว้ไม่ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะเก็บไว้ก็อยากจะให้เก็บไว้ด้วยรอยยิ้มเล็กๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้เข้าใจกันว่าทุกคน
0: เศร้าโศก
1: ดำดิ่งอยู่นะยังอยู่ในช่วงดำดิ่งอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องเสียใจบ้างแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมเคยมีพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: เคยให้ดำรัสไว้ว่าเสียใจนะได้คือตอนนั้นคือสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
0: ครับ
1: กรมหลวงสงขลานครินทร
0: ์ครับ
1: สิ้นพระชน
0: ครับ
1: นะก็เกิดอารมณ์คล้ายๆ
0: แบบนี้
1: เหมือนกันในหลวงรัชกาลท่านก็ตรัสว่าเสียใจอะเสียใจได้หมายถึงตัวเราด้วยหรือหมายถึงทุกคนแต่ว่าทุกคนยังต้องรู้หน้าที่อยู
0: ่
1: ทุกคนต้องเดินหน้าต่อท
0: ุ
1: กคนต้องทำซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าให้ตั้งตัวให้เร็วที่สุดให้คือการปล่อยให้เศร้าหมองแล้วดำดิ่งลงไปเนี่ยมันมี มีโทษเหมือนกันสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นโดยธรรมชาติแต่ว่าเราคนไทยด้วยกันพี่น้องกันก็น่าจะแบบปลุกปลอบซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีประโยชน์เพื่อเราจะได้ทำได้แบบเดียวกับที่ท่านทำได
0: ้มากขึ้นฝรั่งที่เขาบอกลายมีโซนลาย
1: มีมีแรงมากขึ้นวันนี้ถึงได้เขียนลงไปในบ้านสีฟ้าบอกว่าเรามาคุยถึงท่านในแง่มุมที่ทำให้เราช่วยให้เรายิ้มมากขึ้นนะ
0: จริง
1: ก็เลยจะมาเล่าบางเรื่องซึ่งก็มีไม่กี่เรื่องเราก็เลยหรือก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าซ้ำๆนั่นแหละแต่ว่า
0: จริงๆพอดีกี้ลุงพูดถึงความที่ท่านแบบว่าแอคทีฟมากๆกับทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนซึ่งประสบเหตุภัยอะไรบางอย่างเนี่ยท่านลงไปทำให้คิดถึงรุ่นพวกเราเนี่ยจะทันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9เนาะในสมัยเราเด็กๆเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจแบบนี้เนี่ยเยอะมากท่านเป็นคนที่ท่านเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่แบบว่าไม่เคยละเลยประชาชนคือเราเนี่ยอายุมากพอที่ได้เห็นแทบจะทุกพระราชกรณียกิจทั้งที่ในวันสมัยก่อนพวกเราเนี่ยในเรื่องของมีเดียมันไม่ได้แบบว่าแอดวานซ์เหมือนทุกวันนี้เนาะแต่ก็ยังสามารถเห็นได้ว่าแทบจะทุกวันอ่ะซึ่งท่านลงพื้นที่ไปอยู่กับพระสงฆ์นิกรของท่านก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งจะเห
1: ็
0: นถึงจะเห็นได้เห็นถ
1: ึ
0: งเรื่องของแบบโครงการต่างๆเนี่ย 3,000 กว่าโครงการเนาะที่ในหลวงรอ9เป็น
1: เยอะคือเราเล่าเรื่องที่เราเป็นเราตอนนั้นเราทำอะไรเราเป็นยังไงดีกว่า
0: อ
1: ย่างตอนนั้นเราเป็นเด็กเวลามีข่าวในพระราชสำนักทีนึงคือเราก็เข้าใจเหมือนเด็กสมัยนี้เหมือนกันก
0: ็
1: คือเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจนะเหม
0: ือ
1: นตอนเราที่เราเป็นเด็กๆเราก็พอข่าวพระราชสำนักมาแล้วก็รีบมารอหน้าจอทีวีคือพระราชกรณีของที่เนี่ยพระราชกรณีกิจของท่านเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆอ่ะเห็นทุกวันจนรู้สึกเฉยๆเรารอดูว่าเมื่อไหร่จะจบแล้วจะมีการ์ตูนแบบนั้นแล้ววันนี้พอมาถึงวันนี้วันที่พระองค์ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เรานั่งดูคลิปนั่งดูคลิปเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนั่งดูคลิปที่พระองค์ท่านทำงานอันนี้พูดถึงสมัยรอ9
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเวลาเราสูญเสียไปเราก็ถึงจะรู้ว่าคุณค่านั้นสูงส่งแค่ไหนนะฮะพูด
0: อันนี้เดี๋ยว
1: อ
0: ันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ความรู้กันนิดนึงดีกว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยก็มีการสถาปนาพระเกียรติยศพระราชทานว่าด้วยเรื่องของเสวยราชสมบัติ7ชั้นทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเสวยราชสมบัติ7ชั้นเนี่ยคืออะไรและหมายถึงอะไรลุงพอจะอธิบายได้ไหมว่าคืออะไรยังไง
1: อ๋อก็เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
0: ครับ
1: ระดับเจ้าฟ้า
0: เพราะผมเชื่อว่าจะมีระดับแบบ9ชั้นด้วยใช่ไหม
1: เก้าชั้นนี่มีอย่างเดียวคือพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชินี
0: โอเค
1: ลองลงมาคือสัตตปดล
0: ว้าว
1: สัตตปดลนี่สัตตแปลว่า7
0: ครับ
1: สัตตปดลคือ7ชั้นเจ็ดชั้นเนี่ยจะสำหรับพระเจ้าลูกเธอต้องเป็นพระเจ้าลูกเธอระดับเจ้าฟ้าด้วย
0: พระบรมโอรสาธิราชก็
1: ด้วย
0: ในตำแหน่งแบบนั้นด้วย
1: อยู่ในระดับเจ้าฟ้าแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นเบญจประดน5ชั้นซึ่งก็ลดหลั่นลงไปจะเป็นอาจจะเป็นพระบรม
0: บรมฐานุดรศักด
1: ิ์นะฮะก็จริงๆแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ให้น่าศึกษาเยอะถ้าสนใจนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เรามาคุยเรื่องอะไรที่มัน
0: คุยถึงเรื่องอันนี้ดีกว่าจะคุยเรื่องของความสามารถท่านดีกว่าอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นระดับสากลระดับ international เลยก็เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าท่านเนี่ยก็ได้ doctorate degree คือระดับด็อกเตอร์หรือเนี่ยจากมหาวิทยาลัย
1: Cornell
0: ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความชำนาญการแต่สิ่งหนึ่ง
1: เอาใช้คำธรรมดาดีกว่าเรา
0: แต่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าเป็นที่จดจำได้เลยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของ UN ก็คือในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะอันนั้นคือเขาเรียกว่า Bangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพข้อกฎหมายอันนี้ที่หมายถึงเกี่ยวกับการที่สิทธิของ
1: เป็นองค์กรของ UN ที่ตัวย่อเราก็จำไม่ได้ซะแล้วแต่ว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายของสตรี
0: ของในกรมราชทัณฑ์ใน
1: ก็จะเป็นที่ใดก็ตาม
0: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ human rights ต่างๆนานาเฉพาะเนี่ยแต่ว่าเน้นไปทางด้านของผู้ชายเพราะดูเหมือนว่าจะมีผู้ชายนี่ติดคุกมากกว่าผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นท่านเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่อันนี้ผลักดันให้ไอ้ข้อกฎหมายตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจะมีในเรื่องของแบบว่าสตรีที่คลอดขณะที่ยังอยู่ในถูกคุมขังอยู่ผู้หญิงก็มีหลายเรื่องเนาะในเรื่องของแบบว่าคลอดแล้วก็มีลูกที่มันอยู่ด้วยปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดที่จะต้องสถานราชทัณฑ์หญิงเนี่ยก็จะต้องพรอไวในเรื่องของแบบว่าผ้าอ้อมเอ้ยนมผงเอ้ยต่างๆนานาซึ่งเชื่อว่าอย่างสมัยก่อนๆนู้นคงไม่มีแล้วก็ไม่มีการตีตรวจนะฮะในช่วงที่แบบว่าอยู่ในคุก
1: ก็
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นกฎหมายซะแล้วก็เป็นสากลด้วย
1: เป็นเรื่องที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีใครใส่ใจที่จะให้ดูแลตามเพศสภาพคือหมายความว่าผู้หญิงอย่างที่บอกก็คือว่าร่างกายเขากับผู้ชายเนี่ยมันแตกต่างเพราะนั้นจะทรีตด้วยวิธีเดียวกันแบบผู้ชายแบบเอ้ยปุบปับปุบปับอะไรนี้มันก็คงไม่เหมาะรวมทั้งถึงเรื่องนะก็มีหลายๆเรื่องที่ผู้หญิงจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
0: ก็ยินดีทางบ้านใครมีเรื่องราวที่อยากแชร์ในสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่ก็เข้ามาร่วมกันได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเวลาเราไลฟ์ปุ๊บเราก็อยากจะเห็นมีการตอบโต้กันนะครับใครมีสิ่งดีๆที่อยากจะแชร์หรืออยากจะพูดเนี่ยยินดีนะครับทีนี้ใน
1: เรามาเล่าเรื่องสนุกๆซึ่งอาจจะเคยเล่าหลายทีแล้ว
0: ครับ
1: เมื่อก่อนตอนแต่ว่าเล่าตอนนี้ที่เหมาะตามวาระนะฮะคือมันมีอยู่ครั้งนึงได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด
0: ครับ
1: เพื่อนสนิท
0: เพื่อนของลุง
1: โอเคเพื่อนของลุงเนี่ยอายุน้อยกว่านิดนึง
0: ครับ
1: แต่เป็นพระสหายสนิทกับเจ้าฟ้าผ่าตอนนั้นมันยังเป็นพระองค์ผ่าอยู
0: ่ครับ
1: นะยังเป็นพระเจ้าหลานเธออยู่ก็มีการเลี้ยงวันเกิดเล็กๆไม่กี่คนนะประมาณ 7-8 คน
0: อืม
1: นะ
0: ต้องกลุ่มสนิทมากๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: 7-8 คนแล้วเราก็ไปกันเจ้าคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยพระคนเนี้ยแกล้งเราโดยการที่ให้เรานั่งร่วมโต๊ะเสวยติดกับท่านแบบนี
0: ้เอาเหรอ
1: แบบทำไมทำกับเราอย่างนี้ทำไมทำกับเราอย่างนี้
0: ทำตัวไม่ถูก
1: ก็โอเคก็เราต้องทำตัวยังไงบ้างคือเราก็คอยมองเพื่อนตลอดเวลาว่าจะให้เราทำตัวยังไงบอกพี่ดีลงกราบอ๋อครับครับเรา
0: อันนี้โต๊ะใหญ่ใหญ่โต๊ะกลมเลยใช่ไหมโต๊ะกลม
1: ไม่ใช่โต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะเหลี่ยมเหมือนโต๊ะกินข้าวในบ้าน
0: โอเค
1: แล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรโอเคกราบแล้วแล้วก็โอเคค่อยๆนั่งกับข้าวมื้อนั้นไม่อร่อยเลยทั้งที่เป็นกับข้าวระดับโรงแรมเลยนะนั่นคือที่โรงแรมคือไม่อร่อยเพราะว่า
0: ทำตัวไม่ถูก
1: ยังไงดีแต่แล้วก็สักพักหนึ่งก็มีการพูดคุยอะไรกันไปพระองค์พาขยับชาม
0: กับข้าว
1: มาให้กล้าวแล้วใกล้เราตักและที่หนักไปยิ่งกว่านั้นคือท่าน
0: ตักให้ด้วย
1: ใส่จานให้เราด้วยโอ้โหเราแบบจะกินยังไงเนี่ยคำนี้โอ้ยมันเพื่อนเห็นหน้าเพื่อนนั่งตรงข้ามบอกว่าเป็นไงพี่ดิเล็งหรือเปล่าเล็งหรือเปล่าเราก
0: ็โอ้ถ้าพูดขนาดนี้แบบดูเป็นกันเองมากเลยเนาะ
1: คือเป็นกันเองอยู่แล้วแต่เราไม่กล้าเป็นกันเองไง
0: เพราะเป็นครั้งแรก
1: แล้วเราก็เลยบอกว่าก็ต้องเกรงบ้างโอ้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ย เขาตัดหัวจะชั่วโคตรไปแล้วมาเทียบอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีเสียงหัวเราะใสๆพาไม่รู้จะเอาหัวพี่ดีไปทำอะไรจากนั้นเนี่ยทุกอย่างบรรยากาศหายหมดเลยสบายใจก็เลย
0: พูดเล่น
1: นี่คือเป็นวิธีที่ท่านทำให้คนผู้คนรักท่านคือนอกจากจะใช้คำว่าเป็นกันเองแล้วมันมากกว่าเป็นกันเองอ่ะคือ
0: ใช่
1: ต้องทำให้แบบสบายสบายและที่ได้ยินมาจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากของใครก็ตามเยอะแยะมากมายที่เราอาจจะเห็นอาจจะได้เพิ่งอ่านเจอในสีฟ้าหรือสีดำอะไรเนี่ยนะก็
0: จะมี
1: เรื่องราวของความที่เล่าเองคนที่ใกล้ชิดในความในบุคลิกของความสดใสร่าเริงแล้วก็แข็งแกร่ง
0: ก็วันก่อนนะใครเล่าที่เป็นภาษาท่านแล้วก็รู้สึกในวงการการเมืองด้วยเป็นภาษาท่านในสมัยยุทธธรรมศาสตร
1: ์ออ
0: กมาเล่าความเป็นส่วนตัวที่ท่านก็บอกอุ้ยไม่ต้องเรียกเราหรือแล้วก็เรียกเรา
1: ท่านก็เรียกพี
0: ่เรียกพี่เรียกน้องกันอะไรประมาณอย่างนั
1: ้
0: น
1: น้องอย่างนี้ก็เป็นปกติแล้วก็ท่านก็เป็นอย่างนี้ไปจนถึงท่านเป็นอัยการแล้วเป็นถึงทูตวิสามันถ้าจำไม่ผิดนะที่
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรีย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไม่ใช่เป็นง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่า
0: ภารกิจเยอะนะครับ
1: เป็นใครเป็นเพราะอย่างนี้ถึงได้มาเป็นเพราะเป็นเจ้าไม่เกี่ยวเลย
0: ใช
1: ่ฝรั่งเขาไม่ได้นั่นเขาเอาคนเก่งคนจริง
0: ใช่และการไปจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นประเทศที่แบบคุณก็มีความสามารถที่จะเข้ามหาลัยลักษณะแบบนั้น
1: ใช่
0: ครับ
1: นะแล้วก็พอถึงก็ท่านก็มาเป็นทําก็รับราชการปกติเป็นอัยการ
0: ไปเคยไปอยู่ที่อุดรด้วย
1: ใช่แล้วก็ได้ยินเรื่องเล่าที่แบบท่านก็สบายสบายนั่งทรงพระจกส้มตำกินกับชาวบ้านชอบปลาร้าด้วย
0: ที่ท่านจำที่ประจำอยู่ที่อุดรแล้วทุกวันเขาก็ยังเก็บถ้วยรามช้อนอะไรต่างที่ท่านเคยเสวยในชุดนั้นเก็บไว้เป็นที่ระลึก
1: แล้วก็มีบางคนบอกว่าบางทีท่านก็แอบย่องๆไปหลังโรงอาหารที่สำนักงานอัยการก็นั่งเว้ยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องนี้ดีกว่าก่อนเราเริ่มรายการเนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงก็เพลงนี้ชื่อว่าลุงเป็นคน
1: เพื่อนพึ่งพายามยาก
0: เล่าสักนิดนึงที่มาของเพลงนี้เมื่อไหร่ยังไง
1: แต่งถวายให้กับไม่ใช่ถวายแต่งถวายก็ได้นะ
0: ถูก
1: คือมูลนิธิอยากได้พระองค์โสม
0: ครับ
1: คือส่วนตัวแล้วจะใกล้ชิดกับพระองค์โสมมากกว่า
0: อ๋อมีโอกาสได้เฝ้าเสด็จ
1: แต่เพราะว่าร่วมงานในมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากตอนนั้นซึ่งมีทุกปีที่จัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งถวายท่านแล้วก็ให้แอมสมวรักษ์เป็นคนร้อง
0: ขับร้อง
1: แล้วก็พอเสร็จออกมาแล้วก็เป็นที่โปรดพระองค์ท่านมากจนกระทั่งเราเองกลายเป็นตลกหลวงอ่ะ
0: คือตลกหลวง
1: คือเวลามีงานทำอะไรที่เริ่มซีเรียสเนี่ยเริ่มประชุมเครียด
0: ครับ
1: ประชุมเครียดแล้วพระองค์โสมท่านก็ค่อนข้างจะดุค่อนข้างจะดุทีนี้พอดุแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเกรงไปหมดบางทีเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านเราช่วยงานโน่นนี่ไปจับโน่นจับนี่ปุ๊บบางทีเรากำลังจะกลับบ้านเนี่ยนะหนีกลับบ้าน มีรถกอล์ฟมารับเลย อยากจะออกประตูวังอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: รถกอล์ฟมาเลยไม่ได้ยังไม่ได้กลับไม่ได้พี่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่ในวันกลับไม่ได้มาที่ก่อนกลับมาที่ก่อนกลับมาก่อนโอ้โหเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เด
0: ี๋ยวอันนี้แบบสนุกมากอันนี้ไปเปลี่ยนเล็กๆน้อยไปแล้วกับข่าวต้นชั่วโมงนะครับก็สำหรับรายการในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณโรงพยาบาล
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายถิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าน่ามีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นส่วนการ

0: สอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ประกาศปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์จริงหลังพบข้อมูลเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมโดยล่าสุดพบว่าหนี้คงค้างลดลงกว่า 7,000 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมถึง 7,002 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 6,731 ล้านบาทและหนี้ก๊าซ LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: กันแล้วนะจ๊ะ
1: โอเค
0: ทีนี้เมื่อกี้ยังเล่าค้างไว้ก่อน
1: กลับมาต่อกัน
0: กลับมาค้างปุ๊บว่าท่านผู้ใหญ่ในวังขับรถกอล์ฟมาตามหาเราแล้วก็
1: นี่คือพี่กำลังจะกลับแล้วนะ
0: กลับบ้าน
1: ไปที่รถ
0: แล้วจะหนีกลับบ้านเนี่ยเราก็นะเราก็ไม่รู้ขี้เกียจแล้วอ่ะมารับกลับไปตอนนั้นตรงที่เต็นท์ที่อำนวยการที่พระองค์โสมท่านนั่ง
1: ประทับอยู่
0: เครียดมากเลยตึงแล้วก็มีโอเคกำลังจะเลี้ยงข้าวกันอยู่ด้วยแต่ว่าเหมือนกับสั่งงานอะไรที่ก็ตึงเครียดพอนิติพงษ์เดินเข้าไปปุ๊บพระองค์หญิงคุณดิจิลิปไปไหนนี่มันดุเราเราก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนี่พยาคาตัดโอเคแล้วเขาคุยกันบรรยากาศทุกคนก็เริ่มยิ้มเป็นตลกหลวงไปช่วยคือช่วยงานไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกไปช่วยไปเป็นตลกหลวง
1: อ๋อ
0: แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าขับรถในสวนน้ำพรคือตอนนั้นรายการเพื่อนงานเพื่อนพึ่งพยายามยากเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยจัดที่สวนน้ำพรแล้วก็โอ้จะเป็นสถานที่กว้างใหญ่เราก็อยู่ๆพระองค์สมท่านก็บอกว่าคุณดิขับรถกอล์ฟให้หน่อยไปเลยเราก็ยักค่ะกระหม่อมอะไรก็ว่าไปนะเราก็ขึ้นดิรถกอล์ฟ
1: ใส่เกียร
0: ์พอขับในเกียร์ปุ๊บ
1: มันไม่มีเกียร
0: ์ท่านยังไม่ได้ขึ้นเลย
1: เอาเลย
0: ไม่แล้วที่แย่กว่านั้นคือท่านขึ้นมาแค่ขาเดียวอ่ะ
1: เอ้า
0: เปิด

0: แล้วพระองค์สองท่านคว้าเสารถไม่ได
1: ้โอ้
0: คุณท่านบอกว่าโชคดีนะเราเป็นกระเป๋าเมื่อเก่าก
1: ระเป๋ารถเมล์เหรอ
0: ใจไปฮะไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะจากนั้นก็เราก็ค่อยๆขมุบขมิบขับรถไป
1: นี่อยู่ในสวนพร
0: อันนี้คือตอนทำงานเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งตอนนั้นองค์พาเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเรียน
1: อยู่ต่างประเทศ
0: ต่างประเทศก็เลยสมเด็จแม่ก็เลยเป็นคนรันงาน
1: อันนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงภารกิจของมูลนิธินี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องอะไรบ้างครับที่ไปให้ความช่วยเหลือ
0: ความช่วยเหลือช่วยเหลือทุกชนิดทรงแพ็คเองทรงเลือกเองทรงทำอย่างพระองค์โสมเนี่ยท่านทำตับบดทำเองอร่อยด้วย
1: ว้าว
0: ทำตับบดขายคือขายของในมูลนิธิในงานนั้นเพื่อเอาร
1: ายได
0: ้ก็ซื้อขายกันธรรมดาเป็น
1: หมายถึงว่าสมมติว่าประชาชนประสบอุทกภัยท่านก็จะแบบว่ามีของมีของ
0: มันจะมีสองพาร์ทคือพาร์ทที่หาเงินเข้านี่ก็คือพาร์ทที่จะจัดงานเพิ่งพายามยากซึ่งก็มีนักร้องมีศิลปินอะไรมีมหรสพให้คนซื้อบัตรเข้ามาให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยก็เข้ามูลนิธิกับบทบาทที่ไปช่วยแท้จริงก็คือว่าเมื่อมีข่าวปุ๊บว่าที่นั่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะเห็นรถที่มีตราเครื่องหมายมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากเป็นคันแรก
1: ว้าว
0: ทุกครั้งโดยที่ไม่มีท่านก็ไม่ได้ประกาศอะไร ก็ไปอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: แล้วก็โดยที่ไม่ได้ต้องอวดอ้างอะไรคือเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆทุกพระองค์ในราชวงศ์ก็ทำแบบนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็หลายครั้งที่ทรงเสด็จไปเองทั้งเสด็จแม่ทั้งองค์พาแล้วก็เนี่ยไปวิ่งตักๆๆๆกันอย่างเงี้ยไม่มีเหน็ดมีเหนื่อย
1: ตัวลุงเองเคยลงพื้นที่กับท่าน
0: เคยลงที่น้ำท่วมตอนที่น้ำท่วมที่ดอนเมืองอะ
1: อ๋อสมัยปี54
0: ตอนนั้น
1: โอ้โหนั่นหนักนะดอนเมืองนี่สนามบินนี
0: ่เราต้องไปที่เราที่พักปฏิบัติการของมูลนิธิเนี่ยอยู่บนทางด่วนทางด่วนตอนนั้นยังไม่เสร็จ
1: ใช่ใช่ตอนนั้นหนักมากไอ้ปี54จำได
0: ้ขึ้นตอนนั้นไปก็จำได้ก็ได้ไปช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งเราก็ไม่มีทำอะไรก็ซุ่มซ่ามเปล่าๆอ่ะแต่เป็นภาระเขาไปก็คือไปไม่เป็นตลกหลวงไปเป็นให
1: ้ไปช่วยทำให้คนก็หายเครียด
0: สนุกสนานคนนั้นแหละคือจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเรื่องราววันนี้เนี่ยซึ่งมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่วัน
1: ที่12
0: วันที่11
1: ตอนที่พระบรมราชวงศ์ประกาศออกมา
0: ประกาศในวันที่12
1: ครับ
0: ก็มีบรรยากาศอย่างนี้ในสิ่งนึงซึ่งอยากจะพูดถึงนะฮะเรื่องของหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องข้างเคียงเช่นบางเรื่องที่บางทีก็ไม่ค่อยน่าสบายใจเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ในเรื่องของการอยากเช่นหลายๆคนรู้แล้วว่าวันที่11เกิดเหตุ
1: ครับ
0: นะก็พยายามที่จะส่งข่าวให้เพื่อนด้วยสื่อสารมวลชนมีส่วนตัวเนี่ยมีเดีย
1: ในแพลตฟอร์มต่าง
0: ๆก็พยายามจะบอกว่าฉันรู้แล้วนะฉันรู้แล้วนะแล้วก็เอามาโพสต์หรือเอามาแปะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรไม่ทราบแต่ว่ามันเหมือนกับเพื่อว่าบอกให้ฉันรู้ก่อนใครซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำ
1: ครับ
0: นะก็หลายๆคนเราก็เตือนไปแล้วว่าขอให้สำนักพระราชวังเป็นคน
1: ประกาศก่อน
0: พูดก่อน
1: ครับ
0: เถิด
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจตรงกันเพียงแต่ว่าม ีความตระหนกตื่นตระหนกตกใจก็เลยอยากจะรีบบอกเพื่อนฝูงนะ
1: จริงๆก็คงเป็นนิสัยของคนไทยด้วยเนาะบางทีมองในแง่มุมที่ดีก็ด้วยความรักความห่วงใย
0: แต่ว่าต้องระวัง
1: รู้ข่าวอะไรมาก็อยากจะรีบแชร์รีบบอกว่า
0: อ
1: ะไรขึ้นอะไรประมาณ
0: ต้องระวังว่ายิ่ง ข่าวแบบนี้คือสำนักพระราชวังรับผิดช
1: อบสมัยนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดจะพูดแบบนี้แล้วเนี่ยทุกเรื่องเลยแหละว่าจริงๆแล้วควรจะรออะไรที่มันเป็นออฟฟิเชียลออกมาก่อนเพราะว่าสมัยนี้เองก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีเรื่องของfake news fake information เนี่ยเยอะมากเน
0: า
1: ะ
0: มันมีเยอะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้ส่วนกลางที่เขารับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเนี่ยออกมาประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้อง
0: โอเคอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูด
1: เชิญ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงโดยที่ไม่เป็นประเด็นไม่เป็นเรื่อง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องมาให้รู้สึกระคายเคืองได้
1: ครับ
0: คือเรื่องของภาพที่ไม่ว่าจะเป็นตากล้องโดยทางการหรือตากล้องสมัครเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเข้าเฝ้าเนี่ย
1: ครับ
0: จะจงใจที่จะเจาะแล้วซูมเข้าไปลึกๆถึง
1: ดูอิโมชันอะไรบางอย่างของพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ซึ่งแล้วก็นำมาเผยแพร่กันซึ่งในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้เห็นความรู้สึกของพระองค์ท่านจริงๆ
1: เข้าใจ
0: นะดังนั้นตรงนี้เนี่ยแต่บางครั้งมันมีที่แย่กว่านั้นคือเอาไปเติม
1: โอ้อันนั้นไม่สมควรอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: เติมนี่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
0: เติมมากกว่าที่เป็นจริงอันนี้ต้องขอตำหนิเลยว่ามันแย่มากนะซึ่งมันแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมากๆแล้วก็ทำให้ดูไม่ส่งเสริมพระเกียรติ
1: ใช่
0: นะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเจาะขนาดนั้นก็ได้มั้งคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยขนาดไม่ต้องเป็นพระองค์ท่านนะกับคนธรรมดาเนี่ยบางทีเราเห็นในทีวีข่าวเนี่ยเวลาข่าวหรือเวลาทอล์ครายการอะไรก็แล้วแต่ที่พอมีเรื่องอะไรปุ๊บพอพิธีกรถามอะไรนิดนึงปุ๊บจากที่ภาพกว้างแค่นี้เริ่มบีบเข้ามาบีบเข้ามาเมื่อไหร่มึงจะร้องไห้เมื่อไหร่น้ำตาจะไหลอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นธรรมเนียมอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องทำบ่อยอ่ะมันเป็นมุกเก่าๆนะ
1: คือทั้งสังคมด้วยความที่เทคโนโลยีมันเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันเหมือนกับว่าในเครื่องและอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นฟังก์ชันเนี่ยซึ่งไปขยายความขยายภาพอะไรบางอย่างได้เนี่ยคนก็ไปเล่นกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องต้องบอกว่าต้องใช้คำว่าไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป
0: ็
1: น
0: แล้วก็คนที่เห็นภาพเหล่านั้นเหมือนกันซึ่งอาจจะเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือว่าภาพแต่งเติมก็แล้วแต
1: ่
0: ก็อยากให้เห็นแล้วเก็บไว้ในใจ
1: ครับ
0: อย่าต่อเลยเพราะว่าภาพเหล่านั้นเป็นพอในระยะยาวแล้วเป็นภาพที่ดูแล้ว
1: จริงๆแล้วมันเป็น common sense นะในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะรู้สึกอะไรอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นความเศร้าโศกมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นภาพโอเคเห็นได้แล้วก็รู้แล้วแต่อย่าให้เกิดเป็นภาพที่แบบดูแล้วขวัญหายขวัญเสียแล้วก็ดูยังไงก็ดูทรงดูไม่ดี
1: ใช่จริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ในช่วงของที่ว่าเราควรจะทำร่วมทำอะไรกำลังอย่างเพื่อให้กำลังใจท่านมากกว่าเนาะ
0: ในตรงนี้คือเป็นสิ่งที่อยากพูดแล้วก็อยากจะขอให้ร่วมกันเอานะช่วยการทำดีๆแล้วก็ให้ถวายกำลังใจพระองค์ท่าน
1: หรือสิ่งที่จะแชร์จะมากันก็เป็นเรื่องของความสดใสของท่านที่ครั้งหนึ่งเคยใกล้กับพระสงฆ์นิกร
0: แ
1: ล้วว่าสิ่งดีๆที่ทำให้กับสังคม
0: ถึงแม้ว่าจะดูแล้วกลับไปคิดถึงแล้วน้ำตาไหลใหม่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นน้ำตาไหลของความคิดถึง
1: ครับ
0: มันเป็นบวกกับตัวเองด้วย
1: ครับ
0: บวกกับอย่างอื่นด้วยคือไม่ใช่จมดิ่งไปอันนี้พูดเลยไปถึงในลักษณะจิตวิทยาแล้วนะ
1: ครับ
0: ด้วยนะคือกลับมาแข็งแรงกันโดยไวแล้วก็เรายังคิดถึงท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องร้องไห้ฟูมฟายแล้วแต่ว่าสงบแล้วก็นึกถึงทั้งในมุมที่ดีแล้วเราก็จะทำเรามาดูที่ว่าเราจะทำงานกันต่อดี
1: ถูกต้อง
0: เราทำงานกันต่อดีเราจะให้กำลังพระทัยท่าน
1: อย่างไร
0: ในหลวงพระราชินีและราชวงศ์อย่างไรดีที่จะไม่ให้ท่าน สบายใจมากขึ้นเพราะเราเป็นครอบครัวท่าน
1: ถูกต้องครับ
0: เราก็เป็นครอบครัวห่างๆของท่าน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเราทำได้เราก็ต้องดูแลท่านเพราะว่าท่านดูแลเรา
1: ถูกต้องความสามัคคีแหละเป็นความ
0: ที่อันนั้นไม่ต้องไปฝันเลยไม่ต้องไปฝันใครอยากจะทำอะไรก็ช่างแต่ว่าขอให้ดูม้าตามม้าตาเรือบ้างว่าเอ้ยอันนี้เป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่แบบมาพูดจาไม่ดีอะไรทั้งหลายอ
1: ่
0: ะแปะกันแนะกันแหนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งแบบเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็เป็นเรื่องที่คนมนุษย์เขามนุษย์ธรรมดาเขาคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันคือคนธรรมดาก็ต้องมีเมตตามีจิตใจแบ่งปันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณไปเกิดเป็นอะมีบ้าดีกว่านะคือไม่ต้องมีอารมณ์ที่มีความเมตตาอะไรต่างๆนานาเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะก็ขอไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันพูดไปก็เท่าน
1: ั้นเอานะผมว่าในสังคมมันก็มีความหลากหลายมันก็จะมีคนหลายๆประเภทอะเนาะแต่เราเอาเป็นว่าเรากำลังสื่อสารกับคนที่มีความรู้สึกคนที่อยู่ในประเภทเดียวกันว่าสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนี้ความรู้สึกต่างๆนานาเนี่ยเข้าใจในเรื่องความเศร้าโศกและต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำกันได้ก็คือทำอย่างไรที่จะช่วยกัน
0: ให้ช่วยตัวเองก
1: ่
0: อนให้ดีขึ้นให้หายใจลึกขึ้นแล้วก็โอเคมันรูปท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: มันเหมือนสมัยที่เราสูญเสียรัชกาลที่9เนี่ย
1: โอ้อันนั้นหนักมาก
0: นั้นก็หนักเรียกก็หนักมาก
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้
1: ก็ยังคิดรูปพระองค์ท่านเนาะ
0: รูปที่ยังอยู่ติดอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมก็เหมือนท่านไม่ได้ไปไหน
1: ใช่
0: เราก็ได้แต่ว่าโอเคเราก็จะเห็นเราก็จำได้ที่ต่างๆอ๋อวันนั้นในหลวงเราก็ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้นะเออเตือนใจว่านี่จำไว้เห็นไหมท่านเคยเตือนแล้วไม่เชื่อท่านเนี่ยนะเห็นไหมเลยยากจนอยู่อย่างเงี้ยมาถึงตัวเองนะไม่ได้ว่าคนอื่น
1: เล่นมุกโอเค
0: ก็เนี่ยเราสามารถจะก็เหมือนพ่อแม่เราอะนะเหมือนญาติเราพอถึงวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครฟ้าจะให้ใครไปไหนบ้าง
1: ครับ
0: นะเราก็ได้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็โอเคให้น้ำตามันไหลออกไปให้เยอะให้เร็วที่สุด
1: ครับ
0: มีใครว่าอะไรไหมโอ้โห
1: ม
0: ีใครบอกว่าร้องเก้าร้องไห้เป็นปีค่ะนั่นน่ะก็ถูกแต่ว่ากำลังจะบอกว่าร้องไห้อีกได้แต่ว่า
1: อะไรครับมีทุกวันไหมครับพี่ดี
0: เว้นไว
1: ้เดี๋ยวจากวันที่22เป็นต้นไปก็คือวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเราจะมีรายการทุกวันนะครับในแต่ละวันก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็รักกันก
0: ็
1: มาชมกันนะครับทุกวันเลยครับ2ทุ่มครึ่ง
0: นี่เนี่ย
1: แล้วไปตั้งตรงนี้พี่มองเห็นไหมนะ
0: ไม่เห็น
1: เอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้เนี่ยกำลังรับชม
0: ฟินแลนด
1: ์โอ้นี่จากฟินแลนด์เลยนะฮะ
0: yes.
1: ระลึกถึงพระองค์โดยการสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งทายามยากเพื่อสานต่อพระปณิธาน
0: เดี๋ยว okay. สงสัยอย่างหนึ่งท่านที่เคารพทำไมข้างหลังฉากดำคุณเป็นฉากดำทำไมหลังฉากฉันมันเป็นสีเขียว
1: มันคนละที่ไง
0: คนละที่
1: คนละที
0: ่เดียวกันเราก็
1: มันเป็น
0: เดี๋ยวมันเป็นเทคนิคคือมันเป็น
1: เทคนิค
0: มันต้องเป็นอะไรสักอย่าง
1: มันเป็นความพิเศษของเราสองคน
0: ที่ยังไงก็ยังไม่ลงตัวสักที
1: เราได้สนุกด้วยพี่คือว่าเริ่มดนตรีถวายท่านหรือร้องเพลงอะไรอย่างนี้มีป่ะของพระองค์พามีไหม
0: ของพระองค์พาคือยุคของท่านจะไม่ค่อยทันเรา
1: หมายความว่าโอเค
0: ไม่ค่อยทัน
1: แต่เสด็จแม่ก็จะรู้จักฉลงเฉลียงเลยแน่นอนต้องทัน
0: รู้จักแต่ว่าไม่เคยมีโอกาส
1: ไม่เคยมีโอกาสเล่นดนตรีถวาย
0: ก็ได้แต่เท่าที่เล่าให้ฟังอ่ะคือไม่ได้มากกว่านั้นอะไร
1: แต่ถ้าพูดถึงพระราชกรณียกิจนี่แบบว่า เยอะมากนะของคนในราชวงศ์บ้านเราเนาะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกว่าแปลกและทุกคนทุกพระองค์ท่านที่ทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปิดทองหลังพระเนาะเพราะว่าไม่เคยต้องออกมาพูดว่าทำอะไรไปบ้างหรืออะไรผมก็เห็นหลายๆเรื่องเนี่ยคือคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ว่าได้รับอะไรแต่ว่าในมุมของสื่อหรืออะไรต่างๆนั้นนี้ปุ๊บเนี่ยดูเหมือนก็เพราะอาจจะไม่รู้ไงก็เลยไม่มีการแบบว่าออกมาเผยแพร่ว่าแต่ละพระองค์ท่านทำอะไรบ้างทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบ
0: ท่านก็ต้องนะมีหมายของท่านซึ่งบางทีหมายเนี่ยก็มีคนจัดให้แต่ว่าจัดให้จากที่ท่านมีราชโอบายของแต่ละท่านว่าจะทำเรื่องอะไรต่างๆโครงการอะไรต่างๆนะแต่ว่าตื่นขึ้นเช้ามาก็ทรงต้องแบบไปไหนวันนี้อะไรประมาณน
1: ี้ใช่
0: งานหนักมาก
1: จริงๆแล้วทุกพระองค์เชื่อว่าในแต่ละวันเนี่ยก็มีภารกิจแหละที่ต้องไปทำนู่นทำนี่เน
0: า
1: ะในแต่ละวัน
0: เราเห็นเราอาจจะเห็นว่าก็ท่านก็แค่นั่งรถจากนั่นไปนี่แล้วก็ไปให้ปริญญามั่งหรือไปรับแล้วก็นั่งรถไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยลองนั่งดูสิ
1: ใช่แล้วก็ไปหลายที่ด้วยบางวันเนี่ย
0: บางวันบางท่านอย่างประเทศนี
1: ่โอ้โห
0: วันหนึ่งเห็น 3-4 งานอะไรอย่าง
1: เงี้ยองค์ท่านนี่แบบว่าเดินทางเยอะมาก
0: จน
1: สมเด็จพระเทพ
0: จนหลายครั้งมีภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะแต่ว่าก็โอเคก็พอรับได้คือภาพที่พระเทพท่านทรงเนี่ยในงานพระศพเนี่ย
1: ครับ
0: พระเทพท่านหลับท่านหลับเพราะว่าท่านพักผ่อนน้อยมาก
1: ใช
0: ่ก
1: ็วันแรกเลยเห็นท่านแบบทรงสงสารมากเพราะท่านดูแบบอิดโรยมากเลยเนาะตอนที่เดินเข้ามา
0: ก็อย่าเห็นเป็นเรื่องขำนะ
1: อ๋อไม่ไอ้ขำไม่ขำอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่า
0: เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจ
1: ส
0: ่วนอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นสุดท้ายสำหรับเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านเนี่ยคือว่าจะมีคือช่วงกำลังโศกเศร้าเนี่ยก
1: ็
0: จะมีนักครูภาษาไทยครูภาษาไทยต่างๆจะเข้ามาแชร์เขียนว่าอันนี้เขียนไม่ได้ อันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้มีคำว่าส่งไม่ได้ในสวรรค์คาอะไรอันนี้อย่างนั้นต้องเขียนอย่างนี
1: ้เอาเลยสักทีอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าเลย
0: คือในเวลาในช่วงที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นจริงๆนั้นนะความจริงก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้ถือสาอะไรคือคำราชาศัพท์ที่ถูกต้องเป๊ะเลยเนี่ยมันต้องเป็นทางการจริงๆถึงใช้เป็นเพราะว่าภาษาราชาศัพท์เนี่ยแต่ละระดับตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวลงมาจนถึงพระเจ้าลูกเธอลงมาถึงรวมวงศานุวงศ์ทุกท่านเน
1: ี่
0: ยใช้ราชศัพท์ไม่เหมือนกันเลย
1: เอางี้เอาตามที่ประสบการณ์ใน 2-3 วันที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระบรมมหาราชวังประกาศแล้วแล้วเราก็เห็นแบบว่าข้อความเยอะๆเนี่ยในประสบการณ์ของลุงเนี่ยคิดว่าเขียนถูกต้องไหมที่ส่งสู่เสด็จสู่สวรรค์อะไรต่างๆน่าจะเป็นอะไรที่เห็นมากที่สุดเนาะ
0: เรา
1: ประโยคนั้นน่าจะเห็นประโยคนั้นดูเห็นเยอะที่สุดเลย
0: เราไม่ตัดสินไง
1: คือตอนนั้น
0: okay. เราตัดสินด้วยเจตนาและอารมณ
1: ์โอเค
0: คือต่อให้พูดเฉยๆว่าขอให้ทรงไปสู่สวรรค์นะ
1: ก็โอเค
0: ก็ถูกแล้ว
1: ก็ถูกโอเค
0: แต่ว่าจะมาคือคำหลายๆคำเนี่ยเป็นคำที่ถูกนำมาประดิษฐ์แล้วจากคำภาษาบาลีสันสกฤตอย่างสวรรค์คาอะไรนี่มาจากคำว่าสวรรค์
1: ครับ
0: อะไร
1: ครับ
0: สวรรค์นี่เราก็รู้ว่าแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยเป็นคำที่เขาใช้ว่าสถานที่ที่อยู
1: ่
0: อย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยเนี่ยคือวิทยานี่คือการเรียนวิชาวิทยากับยาลัยกับอะไรอะไรนี่คือที่ตั้ง
1: ครับ
0: เพราะวิทยาลัยแปลว่าที่ตั้งของวิชาการสวรรค์ข้าอะไรคือที่ตั้งแห่งสวรรค์แล้วก็จะมีคนบอกว่าใช้คำว่าส่งไม่ได้เพราะว่าเป็นสวรรค์อยู่แล้วคือต อนนี้เขากำลังเศร้ากันอยู่อะพี่ไม่เป็นไรมั้งอะไรเง
1: ี้ยจริงๆแล้วถ้ามันเป็นความรู้สึกที่
0: จริ ง
1: ของประชาชนที่มีต่อท่านผมว่าใช้คงไม่ผิดหรอก
0: ไม่ผิดไม่มีอะไรผิด
1: เพราะนั่นคือถ้ามันคือความรู้สึกจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเจตนาไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรผิดเลยนะครับแม้กระทั่งใช้คำ
1: สามัญ
0: เปล่าครับครับอะไรได้หมดเลย
1: ด้วยความอะไรอย่างยิ่งกับคนด้วยกันก็น่าจะโอเคเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทรงพระถือสาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็ฝากไว้ว่าตรงนี้ถ้าจะมาเป็นครูภาษาไทยกันก่อนก็เดี๋ยวที่หลังก็ได้ตอนนี
1: ้แต่ว่าหลังโอเควันนี้คือจบในเรื่องของแบบนี้แหละเข้าใจตรงกันแล้วว่าถ้าออกมาจากความรู้สึกแล้วไม่เป็นไรครับก็คงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะออกมาจากความรู้สึกที่จริงแต่ว่าเรื่องภาษาไทยนี่สนุกวันหลังอาจจะต้องมีสักหนึ่งเซสชั่นนะที่เรามาคุยกันเรื่องของภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความแบบว่ายูนิคมากๆอ
0: ่
1: ะ
0: แก่ขนาดนี้แล้วรู้อะไรมาเยอะแต่ว่ารู้บ้างผิดบ้างถูกบ้างก็แก้ไขกันได้นะฮะเพราะว่าบางอย่างเราก็จำมาผิดเหมือนกันมาบางอย่างเราก็จำมา
1: ถูกเราเรียนมาทำการจัดร่วมตอนนี้โอ้เป็นธงประเทศเยอรมันแบบนั้นสีดำสีเหลืองสีแดงเนาะ
0: ใช่ครับพี
1: ่เข้าร่วมแล้วทักทาย
0: อัญชลีภริรักษ์นี่ยังกำลังรับชมตลอดแต่สงสัยจะไปไม่ไหวนะจ๊ะเอาไว้เรานัดกันอีกท
1: ีFCPD ค่ะจากบ้านฟ้าสุนีเยี่ยมพิมายมาจากบ้านฟ้าแต่มาพอสายนี้เข้าร่วมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: จริงๆเนี่ยคืนนี้เราอยากจะคุยเรื่องผู้ว่ากทมด้วยนะแต่ไม่ทัน
1: จริงๆยังทันเพราะว่าไม่ทันถึงเป็นกระแสเพราะว่าไปเลือกกันเมื่อไหร่ล่ะ
0: เขาจะเลือกเมื่อไรล่ะ
2: วิกหน้าท
1: ัน วิกหน้าก็ยังทัน
0: วิกหน้ายังทัน
1: ใช่เพราะจะเป็น28
0: โอ้28ทันเอาไว้คุยอันนั้นก็เรื่องยาว
1: ได้ดอกกุหลาบอีกแล้วขอบคุณนะครับ
0: ไอ้นั่นก็เรื่องยาวเพราะนั้นเอามา
1: คุณไรล่ะเวลาไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวว่า
0: ชาย
1: วันที่22เป็นต้นไปนะครับเราสองคนเนี่ยจะพบกันเนี่ยเราจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป
0: เพราะว่าเราว่างมากข
1: ึ้
0: น
1: เพราะเราว่างมากขึ้น
0: เราว่างมากขึ้น
1: แต่แต่เราวัน
0: งานทำเราก็หางานให้เราเอง
1: ถูก
0: เพื่อจะหาเงินเล็กๆน้อยๆส่งเด็กเรียนหนังสืออ
1: ๋ออยากได้ประวัน
0: จุกรู้เราก็น่าอยากให้โอเคสรุปว่าเราก็อยากให้บรรยากาศเนี่ยสำหรับทุกคนดีขึ้นบ้างนะครับให้สดชื่นบ้างแล้วก็หาเรื่องทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีพลังมีแรงมากขึ้นแล้วก็จิตใจท่านยังอยู่กับเราท่านยังอยู่กับเราในใจเสมอนะครับ
1: ครับ
0: คืนนี
1: ้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นกระแสของอาทิตย์นี้จริงๆนะครับก็เราต้องเดินกันต่อไปนะครับชีวิตอ่ะก็จบรายการของเรา
0: เรายังไม่ค่อยได้พูดในการช่วยเรา
1: ตรงนี้รับได้พบปะกับทุกคนก็โรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with
0: you
1: ไว้
0: ต้องคุยเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อาหารอร่อยมากของสัตว
1: ์หมาแมว
0: หมาแมวก็คือโอลิเวอร์เราไปโรงงานมาแล้วว่าจะคุยเรื่องนี้ก็คุยไม่ได้ทันนั่นเราจะหาวันที่มาคุยฟัง
1: ไป
0: นะครับวันนี้นิติพงศ์หัวหน้าครับ
1: อังเคิลฟิลครับ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับเจอกันใหม่

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4 โมงถึง 5 โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: เรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
12: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์นะที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sports Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2026 21 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณถึง 23 นาฬิกาแล้วก็อยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์นะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมมหลวงกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าผู้ดำเนินรายการฟุตบอลมหาชนทาง FM 97ครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเปิดสัปดาห์มากับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของอีกหนึ่งเหตุการณ์นะของประชาชนชาวไทยนะครับก็แตงหวานสวัสดีต้องสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็เรียกว่าเราก็ต้อง
13: ท่านผู้ฟังอย่าเป็นทางการนะคะหลังจากที่พี่เต้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าประเทศไทยก็พบกับข่าวที่ต้องเรียกว่าทำให้ใจสลายนะพี่เหมือนแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะขอใช่ก็เลยอาจจะเป็นสัปดาห์ที่เราอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะความบันเทิงอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะก็อาจจะเป็นสัปดาห์ที่พูดคุยกันด้วยความไม่เอิกกระเริกนักอ่ะ
12: ครับผมมีเรื่องเล่านิดหน่อยเนาะก็คือจริงๆผมเพิ่งไปรับงานมางานหนึ่งเป็นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคอกม้าแล้วก็ไปรู้จักกับนักกีฬาขี่ม้าประเภทโพนี่คือนักกีฬาประเภทที่ม้าประเภทที่สูงไม่เกิน175ซมเขาเรียกโพนี่เมื่อก่อนผมเข้าใจมาตลอดนะว่าคำว่าโพนี่คือม้าแคระผมเพิ่งรู้ว่าคำว่าโพนี่เน
13: ี่
12: ย
13: ในทางที่เป็นสี
12: ไม่ใช่ม้าโพนี่สีนะผมเพิ่งรู้นี่แหละว่าอ๋อถ้าในทางการแข่งขันเนี่ยคือม้าที่สูงต่ำกว่าเมตร75เซนเนี่ยเขาจัดอยู่ในตระกูลเรียกว่าโพนี่เกิน775776เซนขึ้นไปถึงจะเรียกว่าน่าจะเรียกว่าฮอร์สมั้งถ้าภาษาอังกฤษแต่ว่าก็เรียกว่าแข่งม้าง่ายๆฮะแล้วก็การแข่งม้ามี2ประเภทอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้เนาะก็เพิ่งได้คุยกับเจ้าของฟาร์มว่าถ้าการแข่งม้าเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าผมลืมชื่อชื่อความจำสั้นเหลือเกินง่ายๆก็คือเป็นการบังคับม้าเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือบังคับม้าให้เดินวนได้ให้หยุดนิ่งได้เคารพประธานได้แล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้แบบไม่ได้สูงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจะเน้นเรียกว่าบังคับม้าให้อยู่ในสรีระที่สวยงามอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นประเภทที่กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอันนี้จะทำเวลาแล้วก็ต้องกระโดดข้ามให้ได้ก็จะมี2ประเภทหลักๆเท่าที่ทราบนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่านักแข่งม้าเมืองไทยเนี่ยจริงฝีมือเลยนะครับแล้วก็เพิ่งคุยกันเลยว่าขออนุญาตใช้คำสามัญ นะว่าคิดถึงพระองค์พานะว่าพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเลยแล้วก็สง่างามเวลาที่ทรงบนม้านะทรงบนม้าแล้วก็เรียกว่าเป็นนักกีฬาที่แท้จริงอ่ะแล้วผมก็ได้คุยกับเจ้าของฟาร์มบอกว่าโอ้โหในพงท่านนี่คือต้นแบบเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยของเด็กหลายๆคนเลยเด็กผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะครับจนกระทั่งเรียกว่าอะไรนะขออนุญาตใช้คำสามัญ นะน้องสาวอ่ะนะครับก็เรียกว่าก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรียกว่าเราสูญเสียเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีอะแตงหวานเป็นบุคคลสำคัญ
13: ใช้คำว่าบุคคลสำคัญดีกว่า
12: ใช่ที่มีพระปรีชาสามารถ จริงๆแล้วก็อีกหลายด้านเลยไม่ว่าโอ้โครงการอีกมากมายนะครับก
13: ็
12: ถือว่าในวงผมเรียกว่าเป็นการสูญเสียนอกจากคนสำคัญของประเทศนะครับเป็นเรื่องของวงการกีฬาด้วยนะครับวงการกีฬาเนี่ยสำคัญเลยเพราะพระองค์ท่านก็สนับสนุนวงการกีฬานะถ้าเราได้เห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคนโพสต์พูดถึงนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีความเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะผมใช้คำสามัญนะว่ามีความเป็นกันเองอ่ะนะครับนักกีฬาหลายๆคนที่เคยที่ได้แบบได้รับใช้พระองค์ท่านหรือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้โหแบบองค์ท่านเรียกใช้ชีวิตเหมือนคนสามัญอะนะครับโอเคครับ
13: ก็จะมีคนพูดถึงแนวนี้เยอะพอสมควรยิ่งได้เห็นหลายๆท่านที่แบบได้รับใช้หรืออะไรเงี้ยก็กล่าวคำไว้อะไรพระองค์ท่านก็จะไปในทางเดียวกันนะคะเหมือนที่พี่เต้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญของชาตินะคะแล้วก็ท่านทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านจริง
12: ๆหลายด้านจริงๆนะคะทั้งกฎหมายทั้งเสีย
13: ใช่ทั้งทางด้านกฎหมายด้านการทูตหรือแม้แต่ทั้งเรื่องขององค์กรสิทธิเพื่อสตรีนะคะก็ออกตั้งหลายๆมูลนิธิส่งเสริมหลายๆเขาต้องเรียกอะไรหลายๆกิจกรรมหลายๆด้านมากมายจริงนะคะท่านทรงงาน
12: มีประโยชน์ต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งนั้นนะครับ
13: ใช่ค่ะ
12: โอเคครับเราก็เข้าสู่โหมดฟุตบอลกันดีกว่านะครับครับก็เป็นสัปดาห์ที่ฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นนะครับแบบเงียบเหงาผมใช้คำนี้ได้เลยเงียบมากเพราะว่าเวลาของอเมริกาเนี่ยนะครับในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เนี่ยนะครับโซนคอนคาเคฟเนี่ยนะเขาส่วนเวลากับไทยอ่ะแบบ
13: ใช่
12: อยู่คนละขั้วกันเลยอ่ะใช่แล้วคือฟุตบอลเตะตีสองอ่ะกับเตะ9โมงเช้าอ่ะแตงหวาน
13: ใช่
12: ผมยอมรับใจกับ
13: ต้องบอกว่าต่างเนี่ย12ถึง18นะมันไม่ใช่แบบ12พอดี13พอดีอะไรอย่างเงี้ยม
12: ันตามทำโซนเลยเพราะว่าสถานที่ห่างกันมากใช
13: ่ใช่ต้องบอกว่าให้นึกภาพว่ามันคือทวีปหนึ่งนะประเทศเขาอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่แตงเด็กกว่านี้เคยเข้าใจว่าประเทศหนึ่งของเขาอะมันก็ฟิลเหมือนประเทศไทย
12: โอ้ไม่ใช่ไหม
13: จนแบบตอนนั้นยังเด็กไงพอเริ่มมองเห็น
12: ต้องบอกว่าไซส์ของประเทศไทยเนี่ยไม่เท่าหนึ่งรัฐด้วยนะจริงๆหนึ่งรัฐในอเมริกาเนี่ยนะครับหรือ1เมืองในเม็กซิโกหรือในแคนาดาเนี่ยนะจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแบบเราลองนึกภาพนะเราอยู่ในประเทศไทยนะพี่ตูนวิ่งจากอะไรนะนราธิวาสใช่ป่ะจากใต้สุดขึ้นเหนือสุดเนี่ยใช้เวลากี่วันเราดูเหมือนยาวไกลมากเลยนะเหมือนนานมากเลยนะลองคิดภาพเราขับรถสิผมเคยเอาแค่ลงแค่ประจวบเนี่ยรู้สึกยาวนานเหลือเกินกว่าจะผ่านประจวบคีรีขันธ์กว่าจะผ่านชุมพรเนี่ยกว่าจะลงใต้ได้เนี่ยถูกไหมยังเป็น800กิโลถึง 1,000 กิโลจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นพันกิโลอ่ะ800ถึง 1,000 กิโลอ่ะไปขึ้นเหนือไปเชียงรายเนี่ยนะแต่นี่คือทวีปอเมริกาที่มีห่างกันมากฉะนั้นไทม์โซนแค่อยู่ตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยนะมันห่างกันแบบใช่แต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ประชากรมากกว่าเราหลายเท่านะมันก็เป็นหนึ่งครั้งที่ผมต้องใช้คำว่าเป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองเนาะที่ฟุตบอลโลกไปจัดแผ่นในแผ่นดินที่คนไม่ได้เรียกฟุตบอลว่าฟุตบอล
13: อ่
12: ะ
13: เรียกซ็อกเกอร์
12: เรียกซ็อกเกอร์แม้กระทั่งในเม็กซิโกนะผมก็ทราบมาว่าคนเม็กซิโกจำนวนมากก็ไม่ได้เรียกฟุตบอลว่าฟุตบอลก็เรียกว่าซ็อกเกอร์เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบกันมานะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แตงหวานเรามีเรื่องของการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดผมยอมรับใจกับแจ๊สนะที่เขาประมูลมาลงมาในโมโนแม็กเนี่ยนะคืออย่างผมเนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการผมมีร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็เป็นกึ่งแบบกึ่งบาร์กึ่งผับอ่ะนั่นก็คือมีการแสดงดนตรีมีพื้นที่ดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมีจอดูฟุตบอล ผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะต้องจ่ายเงิน 6,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วผมได้อะไรอ่ะซึ่ง 1,000 กว่าล้านที่ประมูลมาเนี่ยถึงจะได้ฟุตบอลโลก2ปีติดก็เถอะแต่เท่ากับว่าปีนี้ผมยืนยันเลยกำลังคำนวณยังไงนะยังไงก็ขาดทุน
13: เพราะว่ามากระชั้นมากพี่เต้อันนี้พูดในมุมผู้บริโภคคนหนึ่งนะแล้วก็ไหนจะมีการขอความร่วมมือให้แบ่งฟรีทีวีบ้าง
12: อีกตั้งอ่ะแต่ว่ารัฐก็ไปขอแบ่งนะมา
13: คร่าวๆก็อยากให้ได้ชมแมตช์เปิดสนามเนาะแมตช์ที่อาจจะเป็นท็อป4ท็อป6ต่างๆแบบมหาอำนาจลูกหนังลงแข่งรวมถึงนัดชิงชนะเลิศแม่แล้วแพ็กเกจนี่ใครจะดูท
12: ี
13: นี้เราก็ไม่ใช่คนชาติอื่นด้วยสิ
12: คือยิ่งดูยิ่งงงอ่ะเอาจริงๆแบบว่าผมพึบมันเลยกลายเป็นบอลโลกแบบงงๆอ่ะแตงหวานคือเอาแค่ตอนนี้นะลูกค้าผมเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจฟุตบอลเลยความฟีเวอร์ไม่มีเลยตอนนี้นะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะที่เคยสนับสนุนนะเรามีเรื่องฟุตบอลนะคือกระตุ้นไม่ออกเลยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสีเหลืองๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีกิจกรรมบอลโลกนะ
13: น้ำเก๊กฮวยทั้งหลาย
12: ผมพูดตรงๆเลยไม่มีผลเลยคนมาทานอาหารกันเนี่ยหรือว่ามาดื่มกันเนี่ยนะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเลยคือความอินเตอร์เทนของฟุตบอลมันหายไปเลยอะ
13: เวลามันไม่ได้ด้วยแหละอันนี้แตงมองในส่วนตัวนะเพราะว่าปกติเวลาของเรากับทางอังกฤษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลที่ความคาบเกี่ยวของเวลามันก็ทำให้อาจจะทานไปด้วยดื่มไปด้วยก็ดูได้ใช่ไหมแต่พออันเนี้ยหลักๆมันไปอยู่แบบตีสองอย่างเงี้ยตีห้าอย่างเงี้ยสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นสภากาแฟแล้วพี่เต้ดูสักตีห้ากับแปดโมงเช้าได้ไหม
12: ใช่คำถามใหญ่ก็คือ นี่คือกับสภากาแฟนะตอนเช้าเนี่ยร้านผมเปิดตอนนี้ผมยังไม่ลงกาแฟนะแต่ว่ากำลังจะลงภายในไม่กี่วันเนี้ยแต่แบบก่อนหน้านี้ ก็คือเปิดเช้าเนี่ยแล้วผมก็โปรโมทไปเต็มที่เลยนะว่าอะไรนะว่ามาทานอาหารแล้วมาดูฟุตบอลด้วยกันนะผมขยับเวลาเปิดด้วยเพื่อทันฟุตบอลเก้าโมงปกติร้านผมเปิดสิบโมงครึ่งนะไม่มีเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นเวลาทำงาน
13: ใช
12: ่สุดท้ายเนี่ยคนที่ดูนะเขาก็ดูอยู่บ้านนะถ้าใครซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าจะดูเขาก็ดูอยู่บ้านแล้วอันนี้เราพูดกันแบบไม่ดัดจริตเลยนะคู่ไหนที่ไม่มีฟรีนะคนส่วนใหญ่จะตามหาดูแบบดูเรียกว่าช่องทางธรรมชาติอ่ะเพราะว่าอะไรครับ
13: แต่เพจนะ
12: การเปิดตัววันเดียวเนี่ยนะการที่ซื้อลิขสิทธิ์แค่วันเดียวเนี่ยนะมันไม่มีเวลาและโอกาสในการที่จะโปรโมทอะไรเลยมันไม่มีแคมเปญออกผลิตภัณฑ์นะไม่ได้มาซื้อลิขสิทธิ์แบ่งไม่ได้มีซอวิเนียไม่ได้มีของที่ระลึกอะไรที่มันจะเป็นลิขสิทธิ์อ่ะอย่างพวกแบรนด์กีฬาใหญ่ๆแบรนด์พวกเสื้อผ้ากีฬาหรือว่าเครื่องกีฬาใหญ่ๆที่ขายในเมืองไทยนะเขาก็เรียกว่าทำแบบเลี่ยงลิขสิทธิ์กันไปล่วงหน้าก่อนแล้วแต่โปรโมทไม่ได้ฟีเวอร์ในแบบนั้นครับเช่นทำเสื้อทรงเป็นเหมือนเสื้อทีมชาติต่างๆใช่ไหมอย่างเราเห็นล่าสุดก็มีคอลเลกชันของซูบาสะที่เป็นทริบิวต์แบบฟุตบอลโลกอ่ะแบบเป็นภาพเล่าของซูบาสะที่แบบไปลุยเจอโลกเจอฟุตบอลในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะ
14: ใช่ๆเอาหน่อย
12: มั้ยมันก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลนึกออกว่าสุดท้ายมันมีแต่ทีวิวอ่ะทีวิวภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะ
13: เรียกว่าอะไรก็ทําให
12: ้เรียกทับศัพท์แล้วกันว่าทีวิวผมว่าท่านผู้ฟังเข้าใจอ่ะมันเป็นการทีวิวอ่ะ
13: ทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจนะนี
12: ่เนี่ยแตงหวานมีซะด้วยนี่ก็ไม่เคยพลาดสักคอลเลกชันนะเราเนี่ย
13: นี่ไม่แต่เราซื้อนี่นะแอบไทยอินนิดนึงเผื่ออารีเข้าได้นะนี่ไม่ได้ชอบซื้อสารนะเราชอบมิซึกิ แต่เด็กรุ่นนี้ไม่เข้าใจเรานะพี่เต้แต่มีหลานแล้วก็ยังบอกหลานว่าเอ้ยเนี่ยมันมีเสื้อแบบไอ้การ์ตูนฟุตบอลซื้อภาษาเนาะหลานถามซื้อภาษาใครหลานม .1 พี่เต้ยังรู้จักซื้อภาษาแสดงว่าเราโตแล้ว
12: จะใช้คำว่าแก่นะถ้าพูดคำว่าแก่นี่พี่ปิดรายการวันนี้เลยตอนนี้จบเลยที่เหลือปล่อยแบงค์ยาวจนถึง5 ทุ่มเลย
13: เราโตแล้วพี่พอเราหยิบปุ๊บเราเดินไปหยิบในราวที่ร้านปุ๊บเวลาเด็กวัยรุ่นน่ะแต่ไปซื้อที่สาขาสยามเนาะเขาก็จะมองเอ๊ะพี่อันนี้ตัวอะไรนี
12: ่ก็เป็นการ
13: ตากันแล้วแบบ
12: ตามความฝันในวัยเด็ก
13: ใช่ใช่ใช่พี่ถูกแล้ว
12: แล้วนี่พรีเซนเตอร์เขาใช้รุ่นเดอะเลยนะดิมทีมมาเลยนะดิมทีมผสมกับรุ่น2ก็เรียกว่าเป็นมีแต่คนเก่าทั้งนั้นผมชอบเสื้อผู้รักษาประตูอะถึงไม่ใช่ชุดดิมทีมนะอย่างโค้ชธงนะธงชัยสุโขทัยอะ
13: โค้ชธงค่ะ
12: โค้ชธงนี่ก็เป็นเสื้อแบบสไตล์แบบทริบิวแบบเป็นเม็กซิโกเป็นคล้ายๆฮอกเก้แคมโปส
13: ใช่จริงจริง
12: ฝร
13: ั่
12: งเศสมีอะไรนะ
13: มีฝรั่งเศสมีเยอรมันอาร์เจนตินาเราไม่เก็บไม่ได้ก็ต้องมีทีมชาติไทยใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะทีมชาติเราก็ไม่
12: ทำไม
13: เราไ
12: ม่ได้ไปบอลโลกมีทำไม
13: มีซะหน่อยเพราะว่าในเรื่องมีเราไงแสดงว่าเราก็ยังอยู่ในสายตาเขาใช่ไหมเรามีอะไรนะมวยสกัดกันไม่ให้ไปถึงประตูด้วยถ้าไม่ตายมวย
12: อ๋อใช่
13: เหมือนของจริงเหมือนกันนะ
12: ถ้าไม่ตายจากมวยไทยด้วยอ่ะ
13: ใช่ก็เหมือนของจริงไหม
12: แต่การที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเขียนถึงไทยนะแสดงว่าเขาก็มีอะไรบางอย่างที่เกรงไทยอยู่เหมือนกันนะ
13: ยังพูดถึงนะพี่ท่ามกลาง
12: แล้วมีคาแรคเตอร์เนี่ยนะ
13: มีเราใช่
12: มีคาแรคเตอร์นะต้องบอกว่ามีคาแรคเตอร์ของมวยไทยอยู่ในวงการฟุตบอลนะโอ้เหมือนจริงจัดเลยนี่ขนาดบอลนักเรียนอะไรนะยังมีแบบกระโดดถีบกรรมการเลยนะ
13: ใช่เป็นจริงๆถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยจะเป็นเรียกว่าภาคยุวชนโลกคือที่เห็นออกเสื้อมาเนี่ยเป็นทำทริบิวต์ถึงภาคยุวชนโลกของกัปตันซูบาสะนะคะก็จะเป็น1ในซีรีส์ของกัปตันซูบาสะถ้าเกิดใครฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นน้องๆรุ่นใหม่หรือใครสักคนที่แบบเคยได้ยินชื่อนานแล้วยังไม่ได้ดูเลยสามารถเริ่มดูได้นะคะเพราะจริงๆตอนนี้กับการสื่อประสานะเอากลับมาทำใหม่เขียนแบบทำภาพใหม่อ่ะแล้วด้วยนะคะก
12: ็คือทำให้คมชัดขึ้น
13: คมชัดขึ้นปรับตัวให้เข้ากับ
12: ยุคตามเทคโนโลยีแหละใช่คร
13: ับ ใช่ลายเส้นใหม่ก็ชวนให้เด็กๆ เข้ามาดูมากขึ้นไปลองดูได้ค่ะแล้วจะเข้าใจว่าทำไมแบบรุ่นคนที่โตแล้วนิดนึงถึงเป็น FC สื่อประสาน
12: นะครับก็เป็นซีซั่นฟุตบอลโลกไปนะแล้วก็เอาผมยอมรับโดยสดุดีเลยว่าผมแทบไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเลยต้องดูไฮไลท์อย่างเดียวเลยเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ชนกับเวลาที่ต้องทำงาน
13: อ
12: ะผมปิดร้านผมก็แบบตีหนึ่งกว่าแล้วตีสองผมไม่ไหวจริงๆเพราะนั้นผมนั่งถ่างตาดูนะพอถึงตีสองบอลมาปุ๊บยาสลบช้างเลย
13: เดี๋ยววันนี้ได้ดูไหมอ่ะวันนี้
12: เหรอวันนี้มี5 ทุ่มนะสเปน
13: วันนี้5 ทุ่มนะเคเบิลนะ
12: ครับ
13: งงเหมือนกันเคเบิลเป็นใคร
12: จริงๆเนี่ย
13: เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาขยายหน่อยไหมเอาแบบไอ้ธงชาติที่ไม่ค่อยคุ้นอ่ะมีนะเยอะเลย
12: ว่าเป็นฟุตบอลโลกปีหนึ่งที่ดูมันเป็นฟุตบอลโลกขยายเขาเรียกอะไรนะขยายเขตเศรษฐกิจอ่ะ
13: อัพสเกล
12: นะยิ่งปีต่อไปนะจะเพิ่มจำนวนเข้าไปอีกนะแล้วก็ผมว่าเราอาจจะได้เห็นฟุตบอลที่เราไม่คุ้นเนี่ยโมเดลเหล่านี้นะมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าตั้งใจทำหรือว่ามีคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะผมว่าใครก็ไปบอลโลกได้ไทยเนี่ยไม่ต้องคำว่าใครนะไทยเนี่ยจริงๆผมว่าก็ไปได้เราอยู่แค่ว่าเราค้นพบวิธีหรือทำได้ถูก
13: ใช่ เพราะจริงอย่างบอลโลกคนเนี้ยจริงๆเรียกว่าเป็นนำร่องดีกว่าของการอัพสเกลของฟุตบอลโลกนะคะที่จะยกระดับขึ้นมามีการขยายให้มีทีมมากขึ้นก็จะทำให้เราเห็นทีมที่ไม่เคยไปไม่คุ้นเคยนะคะหลายทีมเลยเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดของฟุตบอลโลกเกตเล็กเกตน้อยที่แบบผ่านไปแล้วประมาณ 2-3 วันเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบน่าติดตามชมเพราะว่าก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่จริงเขาไม่ได้บอกก่อน
12: ใช่เผื่อท่านผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกบ้างนี
13: ่ใช่อ
12: ย่างที่บอกครับว่าบรรยากาศเงียบเหงาจริงๆนะยังไง
13: ค่ะ
12: นี่ก็ดีนะนี่คือฟุตบอลโลกเนี่ย
13: ตื่นฟุตบอลโลกมาแล้ว
12: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกับผมมงเต้ไปพงกระแตงหวานวิภารัตน์ฟุตบอลมหาชนครับ
11: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปียพงษ์วันดี
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
16: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้พร้อมผลักดันไทยสู่หับการบินโลกในปี2572
21: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ2569จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Digital Tower มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศ ือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ 2,300,000 ตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
16: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
0: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีแต่ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปี

0: ยืนยันลามีนยามาลและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคปเวิร์ดคืนนี
1: ้หลุยเดลาฟูเอนเต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนเปิดเผยความพร้อมก่อนนำทัพกระทิงดุลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H พบกับทีมชาติเคทเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยยืนยันว่าลามินยามาลและนิโก้วิลเลียม2แนวรุกคนสำคัญมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้ครบ90นาทีนอกจากนี้กุนซือทีมชาติสเปนยังระบุว่ายามาลฟื้นตัวได้ดีและมีสภาพร่างกายเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหวังหลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
4: มาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์นะครับกับพีเรียดสัปดาห์ที่ใช้คำว่าฟุตบอลเงียบเหงาไหมแล้วตอนแรกก็จะคุยกันเรื่องโยโย่คลับต่อนะแต่ว่าผมว่าเรายังไม่ได้สรุปฟุตบอลนะในรอบปีที่ผ่านมาเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็มันเข้าพีเรียดของฟุตบอลโลกแล้วอะ
5: ใช่ค่ะ
4: มันกลายเป็น
5: สี่ปีมีหนึ่งนะ
4: ใช่
5: เป็นมหาก
4: รรมฟุตบอล
5: ที่ยิ่งใหญ่ก็ต้อง
4: ใช่
5: คุยสัก
4: แต่มันกลายเป็นอย่างนี้นะแตงหวานท่านผู้ฟังมันกลายเป็นฟุตบอลโลกที่เงียบเหงาจริงๆแม้กระทั่งคอนเทนต์ในสายฟุตบอลไทยลองไปดูได้เลยนะคนทำคอนเทนต์ฟุตบอลโลกน้อยมากเพราะว่าพอมันได้ลิขสิทธิ์ช้าอันนี้ผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งมันจะมีเหมือนแบบเป็นกลุ่มสมาคมอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นสมาคมจริงจังนะแต่อย่างอังกฤษเนี่ยเขามีเลยสมาคมผู้สื่อข่าวใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยก็มีการตั้งสมาคมขึ้นนะแต่ก็เอาจริงๆขออนุญาตนะใช้คำนี้บางทีก็เสือกระดาษเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมาคมจริงจังแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อสมาคมหรือว่าบริษัทอะไรนะบริษัทพรีเมียร์ลีกอะบริษัทไทยลีกอะแล้วก็แบบเหมือนก็เกิดจากนักข่าวกลุ่มนึงที่เป็นนักข่าวรุ่นเก่าอะรวมกันพยายามจะรวมกันสุดท้ายทั้งหมดก็ไปขึ้นตรงอะอย่างในเมืองไทยเนี่ยไปขึ้นตรงกับสมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกที่มีกลุ่มเรียกว่าแบบเหมือนส่งข่าวไทยลีกอะ

0: แล้วมันก็จะมีเป็นตามสโมสรเขาก็จะตั้งเป็นกลุ่มย่อยขึ้นมาเพื่อส่งข่าวสโมสรนั้นสโมสรนี้ฉะนั้นอย่างนึงเลยนะครับในการสื่อข่าวฟุตบอลไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความกระจายมันไม่ได้เป็นแบบเป็นยูนิตี้อ่ะไม่ได้เป็นก้อนเดียวแต่หลักการในการส่งข่าวกันอย่างหนึ่งก็คือว่าคือทุกสำนักข่าวอ่ะเราต้องแบ่งอย่างนี้ดีกว่าเรามีคนทําข่าวเนี่ยนะอยู่สองเรียกว่าอะไรประเภททําข่าวอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นออฟฟิเชียล
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วว่าออฟฟิเชียลเนี่ยเริ่มทํางานยากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่องข่าวหลักนะที่อยู่แบบเป็นช่องทีวีมายาวนานเนี่ยแบบอะไรอะ357911อะไรอย่างเงี้ยนะ3579 NBT อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รายการวิทยุอย่างเราเนี่ยถือ
1: ย่างเราเนี่ย
0: ยังจัดอยู่ในผู้สื่อข่าวหลักFM อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายนั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีย่อยอยู่ในกลุ่มนี้เรียกว่าผู้สื่อข่าวท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นใช่ไหมคือผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยมีสำนักข่าวดังอยู่ข่าวเดียวเลยของจ
1: ค
0: ัง
1: ่
0: หว
1: ะ
0: ัดเนี้ยอาจจะเป็นแบบอะไรนะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงเนี่ยหรืออะไรของจังหวัดเนี้ยแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ทำรายการต่างๆย่อยลงไปแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการรับรองนะจากเรียกว่าจากกสทช.เนาะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเสื่อมความนิยมลงไปมากๆคนเสพข่าวอย่างเงี้ยน้อยลงแล้วก็จะมีสำนักข่าวใหม่ที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ไปแล้วแต่แล้วมาทําเป็นเรียกว่าในแพลตฟอร์มดิจิตอลทั้งหลายเช่นอ่านยกตัวอย่างในไทยรัฐทีวีอย่างเงี้ยอมรินทร์อะไรอ่ะอีกหลายบีจีสปอร์ตอย่างเงี้ยบีจีสปอร์ตก็เป็นถึงว่าสำนักข่าวใหม่ใช่ไหมเพราะเป็นช่องด้วยเป็นชาแนลครับจริงๆเป็นออนไลน์นะแต่ว่าเรียกว่าความขนาดขององค์กรความออฟฟิเชียลเพราะว่ามีการประมูลลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะ
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: สำนักข่าวหลักประเภทที่สองก็คือเป็นสำนักข่าวที่เป็นออนไลน์สำนักข่าวออนไลน์เนี่ยก็คือเพจทั้งหลายนี่แหละทางสมาคมกับบริษัทไทยลีกเนี่ยก็กำหนดด้วยต่างเช่นยอดคนติดตามใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยอดคนติดตามจำนวน engagement การเข้าถึงอะไรต่างๆนะแล้วก็ระยะเวลาที่เปิดเพจมาแล้วก็เนื้อหาว่าพูดถึงอะไรเป็นหลักหรือว่าเยอะขนาดไหนนะครับอย่างเพจหลายๆเพจที่คนติดตามมากๆแต่อาจจะพูดถึงแค่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือระดับแบบหรืออย่างโยโย่คัพเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะแต่ว่าก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกพูดถึงลีกสองลีกสามอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่
0: หร
1: แ
0: ื
1: ล
0: อ
1: ้
0: โอ
1: ว
0: ้โหอีกหลายช่องเลยหรืออย่างอะไรนะที่ผมติดตามอยู่ตอนนี้อย่างใน YouTube ก็มีแบบ22อะไรนะ
1: 22
0: 22
1: Daily
0: Daily อย่างเงี้ยคุณอะไรนะเดี๋ยวนะเนี่ยผม
1: ฟ
0: เพิ
1: ั
0: ่ง
1: ง
0: ไปเตะบอลกันมาชื่อเจ้าของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีคนติดตามเยอะแต่ว่า
1: ฟังอยู่เหมือนกันเลย
0: แต่
1: ชอ
0: ว
1: บ
0: ่า
1: ฟัง
0: ครับแต่ว่านะเขาเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับฟุตบอลไทยลีกก็เหมือนเป็นสำนักข่าวที่เป็นผู้นำเสนอข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยที่หรือว่าเป็นเอกเทศเลยก็คือทำด้วยตัวเองเป็นระดับอินฟลูเอนเซอร์แล้วกัน
1: ง่ายเข้า
0: แ
1: ใ
0: ต
1: จ
0: ่ถ้าเกิดว่าม
1: เห
0: ี
1: ็น
0: ใครเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับฟุตบอลไทยในภาพรวมเนี่ยก็จะได้จัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้สื่อข่าวออนไลน์เช่นตอนนี้ชื่อดังมากเจวรปัตรเห็นไหมตูดูบอลไทยพิษไซโค้งพวกกลุ่มอย่างเงี้ยคือคนติดตามเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นออนไลน์ครับ
1: ค
0: ท
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้งหมดเนี้ยเราก็จะมีชแนลบางชแนลหรือว่ามีช่องหรือว่ามีช่องทางโดยเฉพาะกลุ่มไลน์ที่สมาคมอาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีเองหรือเราอาจจะจับกลุ่มกันเองนะครับแล้วเราก็ส่งข่าวให้กันเพราะว่าฟุตบอลมันมีทั้งประเทศการลงทุนคงไม่ไหวมันไม่ได้มีช่องทางน้อยเหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมันมีช่องทีวีหลักอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ทุกคนก็จะต้องมีทั้งช่างถ่ายภาพไปต้องไปถ่ายภาพเองอะไรเองแต่ว่าจริงๆในอดีตก็เป็นเหมือนกันนี่แหละมันก็จะมีเรียกว่าเป็นข่าวแจก
1: หรือว่าให้สโมสรนะแจก
0: ใช่
1: ข่าวมาให้
0: ส
1: เ
0: โ
1: ห
0: ม
1: มือน
0: ส
1: กับ
0: ร
1: ว่
0: ก
1: า
0: ็จะแจกข่าวมา
1: ท
0: ใช
1: า
0: ่
1: งอี
0: ส
1: เม
0: มา
1: ล
0: ค
1: เมื่
0: ม
1: อก่อน
0: ใช่สมาคมแจกข่าวมาใช่ไหมบริษัทไทยลีกแจกข่าวมาแล้วถ้าใครเนี่ยไปผูกพันกับฟุตบอลต่างประเทศเช่นพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลุ่มผู้สื่อข่าวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขาก็จะแจกข่าวกันซึ่งหลายข่าวมันก็เป็นออฟฟิเชียลมาจากบริษัทเนี่ยไอ้บาคายพรีเมียร์ลีกของบริษัทพรีเมียร์ลีกนี่แหละเขาก็จะส่งให้ทั่วโลกเลยเหมือนมีภาพมีคือภาพเนี้ยจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะที่ให้แต่ถ้าเกิดว่าภาพที่เขาให้เนี่ยนะก็พูดตรงๆเลยคุณภาพนะบางทีเป็นมุมบิดมุมเบี้ยวภาพทิ้งอ่ะจากออฟฟิเชียลของลีกนั้นอ่ะหรือของสโมสรนั้นอ่ะสโมสรนั้นอาจจะเก็บภาพที่สวยที่สุดสมมติจังหวะยิง
1: เอ
0: เข
1: า
0: ้าม เ
1: าน
0: ี่
1: เ
0: ย
1: อง
0: สม
1: แห
0: ม
1: ล
0: ต
1: ะ
0: ิใครเดียวคุณย่าทำท่าเต้นเนี่ยไอ้ภาพที่สวยสุดเนี่ยเราก็จะไปเห็นอยู่ในเพจในเว็บไซต์นะของสโมสรเขาใช่ไหมแต่ไอ้ภาพที่แจกมาจะเป็นคุณย่ากำลังเต้นบิดแบบว่าไม่ได้สวยงามอะไรเงี้ยก็ต้องไปหามุมในการนำเสนอกันเอาเองหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการนำเสนอแบบจริงจังและถูกลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายนะที่แบบจะได้ภาพที่สวยก็ต้องไปซื้อสโมสรเขาก็มีการค้าขายรูปภาพนะซึ่งอันเนี้ยในเมืองไทยไม่มีแปลกหลายเดี๋ยวเรียกว่าหลายเลยบางสโมสรเขาถือลิขสิทธิ์นะเลยอาจจะเห็นว่าบางสโมสรเนี่ยภาพอาจจะออกน้อยมากผมยกตัวอย่างเลยบุรีรัมย์เนี่ยภาพจากสำนักข่าวอื่นจะน้อยมากจะเป็นมุมที่แบบเล็กๆมุมอะไรจริงๆจะไม่ค่อยมีภาพที่แบบชัดๆสวยๆเลยเพราะบุรีรัมย์เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ให้ลิขสิทธิ์เขาจะมีแจกแค่บางส่วนใหญ่แล้ว
1: ก็
0: ก็
1: คื
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ถ่ายมาคัดแล้วอ่ะก็จะแจ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: แต่ว่าภาพที่ดีที่สุดอ่ะก็จะอยู่กับเพจออฟฟิเชียลของ
0: ใช
1: บุ
0: ่
1: รี
0: ฉ
1: ระ ั
0: น
1: ม
0: ั้
1: ย
0: น
1: ์
0: เราจะต้องตามกับบุรีรัมย์ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเรื่อง engagement แต่จะต้องคุณจะต้องมีผลงานดีๆมีแฟนบอลเยอะๆแบบบุรีรัมย์อ่ะคุณถึงทำได้ถ้าสโมสรเล็กๆเนี่ยช่างภาพเลยบางภาพนี่คัดภาพสวยที่สุดเลยช่วยโปรโมทให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาวนมาเรื่องฟุตบอลโลกเมื่อมีลิขสิทธิ์เนี่ยถ่ายทอดชัดเจนว่ามีลิขสิทธิ์ในเมืองไทยเนี่ยช้าคนที่จัดการลิขสิทธิ์อย่างแจ๊สเนี่ยเขาจะเอาเวลาตอนไหนอะไปเรียกนักข่าวทั้งหมดหรือว่าจะส่งข่าวส่งภาพผมพูดได้เลยเพจทั้งหลายนะที่ลงกันอยู่นะเป็นภาพที่ต้องไปเช็คกันเอาเองว่าภาพติดลิขสิทธิ์ไหมเพราะเวลาเราจะไปโหลดภาพนะจากในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับมันอยู่ในเขาเรียกอะไรอะมันมีการฝังไว้เลยว่าภาพนี้มีลิขสิทธิ์ภาพนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ต้องไปคัดเราเองว่าภาพไหนแจกอย่างล่าสุดเนี่ยอะลิซ่าร่วมแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลกหลายสำนักข่าวใช้วิธีการถ่ายจากจอทีวีนะจากจอที่ถ่ายทอดสดภาพก็จะแตกๆอะตามคุณภาพการใช้กล้องแล้วไปถ่ายจากจออีกทีนึงอะมันก็จะไม่ใช่4K HD อะแต่มันก็พอผ่านเวลาไปสัก24ชั่วโมงทางออฟฟิเชียลทาง World Cup ทาง FIFA เนี่ยแล้วก็ทางเจ้าภาพผู้จัดเนี่ยก็จะปล่อยภาพบางส่วนออกมาเป็นภาพแบบคมชัดเลยแต่ก็คมชัดแค่ในระดับ HD ที่เราโหลดจากอะไรอ่ะการก๊อปปี้อ่ะการอะไรบันทึกรูปจากการปล่อยออกทางสื่อทั้งหลายอ่ะมันก็จะไม่พอแต่ถ้าเกิดมันมีกลุ่มคือถ้าเกิดว่าผมอธิบายเดี๋ยวจะวนไปหน่อยถ้าเรามีกลุ่มแจกข่าวแบบว่าอย่างสมมติอย่างโมโนแม็กเนี่ยหรือว่าอะไรนะแจ๊สเนี่ยนะได้ลิขสิทธิ์มาใช่ไหมเขามีกลุ่มแจกข่าวเขาได้ภาพลิขสิทธิ์มาปุ๊บเขาอยากส่งต่อช่วยโปรโมทเขาก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มซึ่งเป็น Google Drive คุณได้ภ
1: ก
0: า
1: ็
0: พ
1: จะไ
0: ค
1: ด้
0: มเล
1: คุ
0: ย
1: ณภาพที่ดี
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ว่า
0: ่
1: นะคะ
0: ใช่แล้วก็คุณก็ไปจัดการภาพกันเอาเองเดี๋ยวจะตัดต่อจะแต่งสีแต่งอะไรทำได้แต่พอเวลามันสั้นน่ะผมยังคิดเลยนะว่าถ้าเกิดเขาจะเสร็จเนี่ยให้แบบแจกภาพได้ช่วยโปรโมทได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นสัปดาห์ไปแล้วซึ่งมันก็บอลมันเงียบเหงาต้องยอมรับนะว่าสื่อมวลชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าเป็นแบบออฟฟิเชียลกับพวกออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญจริงๆในการทำให้รายการฟุตบอลทั้งรายการหนึ่งอะฟีเวอร์ไหมต่อให้รายการนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนอะผมยกตัวอย่างสมัยผมวัยรุ่นนะตอนเด็กๆเลยนะถ้าไม่มี ไม่มีนักข่าวอย่างบอบูไม่มีเอกชัยนพจินดาไม่มีสาธิตกีกุลกับสมัยนั้นนะอย่างคุณเอกชัยนพจินดายอโย่งเนี่ยสร้างสีสันให้กับทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยการตั้งฉายาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะไม่ฟีเวอร์ทั้งประเทศขนาดนี้ต่อให้มีถ่ายทอดยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีเรียกว่าคนที่อยู่วงการสื่อแล้วครีเอทสร้างสรรค์น่ะลงไปแล้วทำให้คนมันแบบมันเข้าถึงง่ายมันเป็นกลยุทธ์จริงนะมันคือฟุตบอลเทนเมนต์น่ะครับเราจะคุยกันเรื่องบอลล้วนๆผมว่ายากที่จะมีคนสนใจมากๆอ่ะมันเป็นส่วนร่วมกันหมดอ่ะทีนี้ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นอย่างนึงก็คือว่าผู้ถือลิขสิทธิ์เนี่ยโดดเดี่ยวเดียวดายพอสมควรผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเขากำลังที่จะจัดสรรเพื่อให้สื่อเนี่ยประโคมข่าวมากขึ้นเพราะไม่งั้นเขาประมูลมาคนไม่ฟีเวอร์อ่ะคนไม่ได้แบบคลั่งไคล้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วใครจะแล้วราคาไม่ถูกนะใช้คนเลยครึ่งไม่ได้ด้วยนะ
1: แล้วก็เหมือนติดปัญหานะเท่าที่เห็นมันจะผ่านฟีดมาเนาะก็คือมีปัญหาเหมือนกับซื้อแล้วดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกต่างหากคืออันนี้คือเทคทีมของทางแจ๊สทางโมโนก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยแล้วยังจะต้องมาเจออย่างที่พี่เต้เล่าไว้เมื่อสักครู่นี้อีกเรื่องของการให้แจกข่าวเพื่อช่วยกันดันยอดที่จะดูครับครั้งเนี้ยนะมันเหมือนยอดมันไม่วิ่งเท่าไหร่แล้วด้วยระยะเวลาที่ต้องบอกว่าจะว่านานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วนะคะฟุตบอลเนี่ยพอเหมือนแป๊บเดียวมันเริ่มแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ผ่านไปจนถึงรอบแบบรอบถัดไปแล้วอ่ะพี่จบรอบแบ่งกลุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รอเวลามันไม่รอนี่แหละหรือเกี่ยวกับแบบทีมบิ๊กอะไรนะบิ๊กซิกอะไรเงี้ยทีมใหญ่ยังไม่เตะเกี่ยวไหม
0: ผมว่าไม่เกี่ยวอ่ะจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีทีมใหญ่แต่ฟุตบอลโลกยังไงมันก็ลงฟีเวอร์อ่ะ
1: บรรยากาศมันจะไม่เหมือนนี้นะคือเดี๋ยวก็หาว่าแบบเล่าเรื่องก่อนเรื่องเก่าอีกต้องบอกว่าย้อนกลับไปสมัยที่อย่างแตงเด็กกว่านี้เวลาฟุตบอลโลกนี่มันคือมหกรรมนะ
0: ครับ
1: มันคือความที่ไปตรงไหนก็จะมีการตกแต่งแบบชวนกันเชียร์บอลโลกมีธงแขวนมีแบบ
0: นี่แหละ
1: ของขายที่เป็นอะไรที่มันอยู่ในสถานการณ์อะ
0: ครับ
1: แก้วน้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างเมนูสารพัดสารพันจะมีนะเพื่อเหมือนกับช่วยกันสร้างบรรยากาศร่วมในศึกฟุตบอลระดับโลกนะคะ
0: ครับ
1: แม้ว่าเราจะยังไม่ไปสักที
0: มันก็กลับไปเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไงพอลิขสิทธิ์เราได้มาแบบกระชั้นชิดมากอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงไหนเนาะที่แบบสุดท้ายมันเจรจาต้องเอกชนไปซื้ออ่ะ
1: เรียกว่าวันนั้นเลย
0: แล้วช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะกลับไปดู
1: ใช่ใช่
0: ยุทธจันโอชาใครอ่ะก่อนหน้านี้ทุกคนเลย มันไม่ได้เป็นแค่สมัยนี้นะมันเป็นมาหลายสมัยแล้วที่กระชั้นชิดแต่คุณอภิสิทธิ์เลยสมัยยุคเราอาจจะเราไม่ได้พาดพิงเรื่องการเมืองนะแต่หมายความว่า
1: อันนี้
0: เราเปรียบเทียบกับยุครัฐบาลเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราใช้งบประมาณของประเทศเนี่ยเข้าไปประมูล
1: ในการ
0: หรือว่าเราออกกฎหมายเช่นมีอยู่ยุคนึงมันมีกฎบัสแฮปอ่ะใช่ไหมกฎที่จะต้องใครประมูลกสช.ใครประมูลมาจะต้องมีแบ่งเพื่อจะได้เป็นแบบฟรีให้แบบเป็นอะไรนะวิทยาทานให้เด็กได้คนทั่วไปได้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นรายการสำคัญอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันในกฎเนี้ยมันยกเลิกไปแล้วมันก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งพอมันไม่มีการโปรโมทมาก่อนเนี่ยคนมันไม่ซึมซับอะเอาง่ายๆอะไทยลีกอะผมว่ายังมีความตื่นเต้นกว่าอีกเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาตกลงลิขสิทธิ์กันล่วงหน้าพอสมควรใช่ไหมถึงสุดท้ายจะมาประกาศตอนใกล้ๆก็เถอะแต่พอมันมีบรรยากาศแล้วมันเล่นกันนานอะเป็นค่อนปีอะใช่ไห
1: ม
0: บรรยากาศจะซึมไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นว่าเรามีเสื้อทีมนั้นทีมนี้มีสปอนเซอร์ต่างๆเริ่มจะซื้อลิขสิทธิ์มาเริ่มสนับสนุนทีมแล้วเอาไปสร้างสรรค์เป็นการตลาดใช่ไหม เหมือนที่จังหวะเล่าเลยในอดีตเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเราจะเจอทั้งเครื่องดื่มขนมคือแบบพอฟุตบอลโลกมาทีเนี่ยเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งร้านของชําอ่ะมันจะต้อง
1: ใช
0: เห็น
1: ่
0: บรรยากาศฟุตบอลโลกจริงๆอ่ะมันเห็นทุกอย่างอ่ะมันจะมีคือมันมีของให้สะสมเต็มไปหมดอ่ะแต่พอลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมันไม่มาเนี่ยคนที่จะไปขอซื้อแบ่งอ่ะมันซื้อไม่ทันนะมันทําไม่ทันอ่ะมันได้ก่อนวันเดียวอ่ะมันจะไปผลิตอะไรทันอ่ะ
1: มันกลายเป็นเหมือนจุดแทงจุดกักอะว่าแบบเอ๊ะจะมาดีไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครดูแล้วมันไม่มีอันนี้มาแล้วจะขายได้หรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นเหมือนเรื่องของมันเป็นทอดออกมามันเป็นเชนต่อกันมานะที่ล้มเป็นเหมือนโดมิโนอะถ้าสมมุติว่าตัวแรกไม่ตั้งแล้วมันล้มหมดก็คือสุดท้ายไม่ได้ลิขสิทธิ์มาไม่มีใครได้ดูคนที่ลงทุนไปแล้วก็เหมือนกับก็เคว้งคว้างอะเนาะพอไม่รู้พอคนไม่อินแล้วใครจะซื้อใช่ไหมนี่แหละก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่อันนี้ส่วนตัวของแดงนะที่แดงเห็นเยอะที่สุดในตอนนี้น่าจะไม่พ้นเรื่องของแฟชั่นเสื้อฟุตบอลนะฟีเวอร์นะมีขายเยอะมากเลยค่ะมีเกือบทุกทีมเลยแต่ยังไม่เห็นใครใส่เดินเท่าไหร่นะ
0: เพราะมันไม่ฟีเวอร์ไงมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบมันยบอ่ะมันเลยแบบความตื่นเต้นอ่ะมันน้อยมันน้อยจริงๆแล้วลองไปดูสื่อได้ครับคนที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยมากๆเอาจริงวันเนี้ยฟุตบอลมหาชนยังนั่งคิดกันเลยนะว่าเราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกกันดีไหมอ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเหมือนกันมันเป็นฟุตบอลที่เป็นปีที่แปลกมากๆแล้วมันก็ช้าไปจริงๆนะอ่ะไหนก็อะไรนะเราคุยกันเรื่องของปัญหาแล้วเราลองมาดูแบบผลงานกันหน่อยไหมแตงหวานมีลูกมีคู่ที่คนติดตามแล้วพูดถึงนะอย่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยฮอลแลนด์เนี่ยหรือเนเธอร์แลนด์หรื
1: เม
0: อ
1: ื่
0: ญ
1: อ
0: ี่ปุ่
1: ช
0: นเน
1: ่
0: ี่
1: ว
0: ยโ
1: ง
0: อ้โหมั
1: เช
0: น
1: ้า
0: จริง
1: มืดนะค
0: ใช
1: ะ
0: ่อัน
1: ข
0: นี้
1: อง
0: มัน
1: วั
0: จร
1: น
0: ิง
1: นี้วันนี้วันสนุ
0: ใ
1: ก
0: ช่
1: จริง
0: ครับ
1: ตี
0: ส
1: ส
0: นุก
1: า
0: จ
1: ม
0: ริง
1: นะคะก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวก่อนจะนั่นถามก่อนไหมเดี๋ยวถามขอถามก่อนพี่เต้มีทีมที่เชียร์ไหมคะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ดูดิเตรียมมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงถามตอนเนี้ย
0: ผมในส่วนตัวนะปกติผมก็เป็นคนดูบอลรุ่น90เนาะมันก็จะเป็นอะไรเหมือนหลายๆคนที่ก็จะชื่นชอบในอังกฤษเพ
1: ช
0: รา
1: ื
0: ะ
1: ่
0: เร
1: น
0: า
1: ช
0: ดู
1: อบ
0: บ
1: ใน
0: อล
1: อั
0: อง ัง
1: กฤ
0: กฤษ
1: ษจริง
0: แต่
1: แล้วก
0: ว
1: ็จ
0: ่
1: ะ
0: าร
1: ู้จักผู้เล่น
0: คาแรคเตอร์ของฟุตบอลอังกฤษในยุคปัจจุบันอ่ะมันไม่เป็นเหมือนเดิมเราพูดตรง
1: อาจจะยัง
0: มันก็เลยทําให้ความหลงไหลความได้ปลื้มมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยผมชอบฟุตบอลอยู่สองชาติเอาใจเชียร์อยู่สองชาติน
1: ั่นก็คือ
0: ถ้าเป็นเอเชียเราผมเชียร์ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ผมบอกเลยฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นฟุตบอลที่เขาตั้งเป้าอันนี้พอยิ่งเรามาอยู่ในวงการฟุตบอลนะเป็นเรียกว่าเป็นสื่อมวลชนในวงการฟุตบอลด้วยเนี่ยแล้วก็มันซึมซับกันไปเองอ่ะแล้วเราได้เห็นรถแมพของเขาอ่ะเราได้ชื่นชมเขาว่าเขามีวิสัยทัศน์อ่ะคือสิ่งที่เขาตั้งเป้าอ่ะอย่างเขาคิดงานล่วงหน้าเป็น100 ปีอ่ะเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทําแผนงานได้เร็วกว่าเวลาเช่นนะเขาตั้งเป้าว่าเขาจะไม่ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วเป็นไม้ประดับอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: เราเห็นได้เลยว่าตั้งแต่เขาเป็นเจ้าภาพมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเขาไม่
1: โอ
0: ใช่
1: ้
0: ไม้ประ
1: ส
0: ดั
1: อ
0: บ
1: ง
0: นะ
1: สอง
0: ใครเจอญี่ปุ่นเนี่ยนะก็จะต้องมีหนาวอ่ะมันไม่ง่ายอ่ะต่อให้ญี่ปุ่นไม่ได้เข้ารอบลึกนะแต่มันไม่ง่ายจริงๆ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลเกมอุ่นเครื่องทั้งหลายนะเขาสามารถที่จะชนกับบราซิลได้ชนกับเยอรมันได้ชนกับเรียกว่ามหาอำนาจฟุตบอลโลกได้หมดแล้วอ่ะผมกล้าพูดเลยว่าครึ่งหนึ่งของฟุตบอลยุโรปอ่ะผมว่าสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ใช
1: เร
0: ้
1: ียก
0: คว ํ
1: ่า
0: าน
1: ห
0: ี้
1: วด
0: ผม
1: หม
0: ว
1: ด
0: ่า
1: แล้
0: ไม
1: ว
0: ่
1: นะ
0: ห
1: จ
0: วดม
1: รา ิง
0: หมดแล้วอ่ะ
1: ๆบราซิลนะในรอบปีนี้นะคะก็มีทั้งบราซิลนะเก็บมาแล้วหรือยอดทีมจากทางฝั่งแอฟริกาอย่างกาน่า ก็เก็บมาแล้วหรื
0: ใ
1: อ
0: ช
1: จ
0: ่
1: ะสกอตแลนด์
0: อ่ะ
1: ก็เก็บมาแล้วเหมือนกันหรือ
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ะม
0: ด
1: ห
0: ั
1: าง
0: น
1: อ
0: ั้
1: ำ
0: น
1: นาจลูกหนังตัวจริงอังกฤษ
0: อังกฤษ
1: ก็เก็บมาแล้ว
0: เก็บมาแล้วนี่คือเป็นผมเป็นตัวอย่างแล้วอยู่ใกล้เรามากเลยนะแล้วเราผูกพันบอลญี่ปุ่นมากอ่ะแต่เราไม่สามารถจะก๊อปปี้เขาได้แต่ผมว่าเราไปดูแนวทางได้ว่าเขาคิดยังไงเราสามารถที่จะทําได้มันมีความคิดแบบของญี่ปุ่นน่ะฟุตบอลญี่ปุ่นน่ะผมเชื่อเลยว่าการที่ไทยจะไปฟุตบอลโลกไม่ได้เกินจริงอ่ะ
1: ม
0: เ
1: ั
0: พ
1: น
0: ราะว่
1: ต
0: า
1: ้อง
0: นี่เขามีแผนรถแบบจริงจังถึงเขาวางแผนว่าวันหนึ่งพอผมไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่ผมเห็นผ่านตาอยู่หลายรอบว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นบรรจุลงไปแล้วนะว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก
1: ใช่ค่ะถ
0: น
1: ้า
0: ี่นี่คืออ
1: ืมมันจะเห็นคือเขาอาจจะมีมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลของเขาคือไล่ระดับความสำเร็จมาเก็บไว้หมดทุกอย่างเอาไว้ให้ต้องเรียกว่าอะไรคนรุ่นหลังได้ดูอ่ะได้ศึกษาแล้วก็มีแบบปณิธานตั้งมั่นไว้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องมีถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยมาวางที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ได้ซึ่งเขานับถอยหลังวันนั้นแล้วนะยุทธศาสตร์ร้อย
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ี
0: ่
1: ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เข้ามาแล้วอะแล้วเขาทำได้จริงนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องคุยเล่นอีกแล้วไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็นแค่การ์ตูนเหมือนกัปตันซึบาสะหรืออย่าง
0: มันไม่
1: ล
0: ใช
1: ่า
0: ่เ
1: ส
0: พ
1: ุ
0: ้
1: ด
0: อฝ
1: ท
0: ัน
1: ี่
0: นะเอาเข
1: แต
0: า
1: ่
0: ท
1: มันไม
0: ำจ
1: ่
0: ร
1: ไ
0: ิ
1: ด
0: ง
1: ้
0: อ่ะแล้
1: ม
0: ว
1: ันใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: คือจะใครจะ
0: แล
1: บ
0: ้
1: อก
0: ว
1: ว่ามี
0: ดูนี่
1: มีแรง
0: จ
1: บ
0: ั
1: ัง นด
0: หว
1: าล
0: า
1: ใจ
0: น
1: ยังไงกับ
0: ท่านผู้ฟังครับดูง่ายๆเลยนะทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย90%ไม่ได้ค้าแข้งอยู่ในเจลีกด้วย
1: ถูกแล้ว
0: เป็นดาวในบอลยุโรปเลยไปอยู่เยอรมันอยู่อิตาลีอยู่อังกฤษแล้วไม่ใช่แค่การตลาดด้วยเราต้องยอมรับนะฟุตบอลมันเป็นฟุตบอลการตลาดแบบว่าเอามาก่อนเพื่อจะเรียกให้คนชาตินี้มาดูอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเจลีกเนี่ยกับไทยลีกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลายดิวนักเตะของไทยเนี่ยผมก็พูดได้เต็มปากอะว่าบางดิวมันเป็นดิวการตลาดแต่บางคนพิสูจน์ได้ว่าเขาทำได้ดีจริงๆเขาเลยสามารถที่จะยืนหยัดเป็นตัวสำคัญของทีมได้แต่ว่าในยุโรปปัจจุบันเนี้ยไม่มีแล้วที่จะไปเอานักเตะเอเชียมาเล่นเพื่อการตลาดเพราะเล่นได้ดีจริงเขานักเตะพวกนี้นะเรียกว่าไม่ได้อยู่กับทีมชาติตั้งแต่เยาวชนเลยเราไม่ใช่แบบไปหิ้วนักเตะลูกครึ่งเหมือนที่เรากำลังทำตอนนี้นะที่เอาง่ายๆเลยลองไปถามนักเตะลูกครึ่งหลายๆคนน่ะจริงๆอ่ะถ้าเขาฝันได้หรือฝีมือเขาได้มากกว่าเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาอยากจะติดทีมชาติที่เขาไปเล่นอยู่ที่เขาไปโตที่นั่นน่ะหรือเขาอยากจะติดทีมชาติไทย
1: เขาก็
0: นี่เราพูดแบบเรียกว่าไม่มีเรียกว่าจริตอะไรกันเลยนะเราคุยกันแบบจริงใจเปิดเผยเลยนะผมว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าสมมตินักเตะลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยอย่างเงี้ยอังกฤษไทยอย่างเงี้ยติดอังกฤษได้เขาอยากติดอังกฤษอยู่แล้วถูกไหม
1: ใช่แล้ว
0: ติดฝรั่งเศสได้ติดฝรั่งเศสอยู่แล้วติดเยอรมันเขาอยากเล่นเยอรมันอยู่แล้วบางคนเล่นเยาวชนไงแต่ว่าพอพ้นเยาวชนแล้วไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้เขาก็ต้องเลือกเส้นทางอย่างน้อยก็มีติดทีมชาติฉะนั้นเราไม่ได้เดอะเบสในแบบนั้นแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่ต่อให้บางคนเป็นลูกครึ่งนะเขาคือเป้าคือเล่นทีมชาติญี่ปุ่นนั่นอย่างผู้รักษาประ
1: ก
0: ต
1: ็
0: ูอ่ะเห็นไหมเป้า
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ลยเล่นเล่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเลยนะครับ
1: เท่าที่เช็คดูเนี่ยมีเจลีกแค่2-3 คนอ่ะจริงๆอย่
0: ใ
1: า
0: ช
1: ง
0: ่น้อยมากไม่ถึง10%
1: จะนับ
0: มัน
1: ส
0: ส
1: า
0: ิบ
1: ม
0: เปอร
1: ค
0: ์เซ
1: น
0: ็นต์
1: ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอย่างยูโตะนากาโตโมะที่เล่นเป็นครั้งที่ห้าแล้วชื่อนี้นี่ผ่านมาหมดแล้วนะคะในอาชีพการค้าแข้งของเขาต้องบอกว่าอยู่มาหมดแล้วพี่อยู่มาหมดแล้วนะคะทั้งอินเตอร์มิลานกาลาตาซารายหรือโอลิมปิกมาร์เซยก็คือจริงๆไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนะเรียกว่าเป็นตำนานคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่หนนี้ก็ยังมีชื่อเขาเข้ามาในวัย39เท่านั้นเอง
0: 39
1: เป็นไงฮะนะมันเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นะ
0: อีกทีมชาติหนึ่งมันเคยเป็นหนึ่งในโมเดลที่เขาประสานกันแล้วก็เคยเป็นต้นแบบของญี่ปุ่นในหลายๆเรื่องก็คือเยอรมนีที่ผมเชียร์อันนี้ไม่มีอะไรมากเลยผมชอบวิธีคิดวิธีทำ ไปผูกพันกับที่เยอรมันอยู่หลายๆเรื่องรู้จักกับฟุตบอลเยอรมันอยู่หลายๆคนคนไทยที่อยู่เยอรมันหรือว่านักเตะไทยที่อยู่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บก็เห็นความแบบโครงสร้างอ่ะเขาเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวแต่เขาแก้ไขทันทีอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากแล้วก็ผมติดช่วงหลังเนี่ยผมแอบติดตามฟุตบอลบุนเดสลีกาถึงอาจจะนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจในการปั้นเยาวชนในการที่วางแผนในการที่วางโครงสร้างมีโรดแมปชัดเจนคาแรคเตอร์นักบอลชัดเจนว่าผู้สาประตูต้องมีคุณสมบัติอย่างไรใช่ไหมเซนเตอร์ฮาฟต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแบ็กต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกองกลางรับกองกลางรุกทั้งหลายมีสมบัติอย่างไรเกมรุกของเขาหรือแม้กระทั่งหน้าตัวเป้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรความสูงสปีดเขาเก็บสถิติทุกอย่างนะเขาถึงสามารถที่จะเรียกตัวถ้าเกิดนักเตะเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถิติที่เขาเก็บเอาไว้แล้วอยู่ในข้อกําหนดเนี่ยเขาไม่เรียกนะนี่คือเยอรมันแล้วที่น่าสนใจก็คือยังบังคับให้คนท้องถิ่นนะถือหุ้น51%มันทำให้มันเป็นการเสริมมันเป็นการปั้นเยาวชนขึ้นไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันมีกฎอีกหลายกฎเลยที่น่าสนใจกับฟุตบอลเยอรมันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมว่าเขาค่อยๆปรับตัวจากความผิดพลาดในการเรียกว่าล้มเหลวหรือว่าตกต่ำในบางช่วงปีแต่เขาก็เรียกว่าล้มไม่นานอ่ะล้ม7-8อ่ะแตงหวานล่ะผมญี่ปุ่นกับเยอรมัน
1: จริงๆแล้วอ่ะแตงอ่ะทีมหลักเลยอ่ะคือเชียร์ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เป็นทีมหลักเพราะว่าอย่างที่บอกแต่ว่าอาจจ
0: ภ
1: ะ
0: าษา
1: ของแตงอาจจะมีความอ่ะไ
0: เ
1: ม
0: พรา
1: ่
0: ะสื่อ
1: เ
0: ภ
1: พรา าะ
0: ษ
1: ว
0: า
1: ่า
0: ใช่
1: ก็จริงๆก็จริงๆแบบเป็นคนชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วนะคะผ่านยุคมาทั้งซึบาสะจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นบูล็อกแล้วถ้าเด็กยุคนี้ต้องคุยกับเขาว่าแบบเอ้ยเราก็ดูบ
0: บ
1: ูู ล
0: ล็
1: ็
0: ออ ก
1: ก
0: บ
1: อ
0: ู
1: ะไร
0: ล็อก
1: เงี้ยบูล็อกบูล็อกเพราะว่าไปบอกซึบาสะก็คือมองบนแล้วใครอะไรเงี้ยไม่รู้จักแล้วนะคะก็แล้วก็ชอบแผนแล้วก็ชอบการทํางานของทีมญี่ปุ่นด้วยที่แบบส่งออกนักกีฬาแล้วก็ทําจริงจังมีโรดแมปมีการวางรากฐานทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งออกนักกีฬาอย่างเดียวรวมถึงการทางภาคเอกชนอะไรเงี้ยเรื่องของการตลาดก็ดีก็ถือว่าเก่งมากนะคะแล้วก็การบูรณาการกันเวลาเชียร์ทีมชาติเนี่ยรวมทุกเขาเรียกว่ารวมทุกภาคส่วนอ่ะผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งกำลังใจให้ทีมชาติเขานะคะอันเนี้ยเห็นหลายกิจกรรมมากบอกเล่าคงไม่หมดอะค่ะคุณผู้ฟังอาจจะลองเซิร์ชดูเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการ์ตูนทั้งนักร้องทั้งอะไรต่างๆออกมาโหงานคอลแลบเยอะมากดูกันไม่ทันเลยนะส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นปกติจะต้องมีทีมที่เชียร์สองทีมแต่จริงปีนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยที่ผ่านมาค่ะก็จะแบบดูฝรั่งเศสกับสเปน
0: สเปนฝรั่งเศสโอ้นี่มันจริงๆเอานะสองทีมนี้แต่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีนักเตะที่ไปค้าแข้งแล้วก็กลับมาสร้างสีสันจริงๆอย่างสเปนถึงเรียกนะสไตล์ฟุตบอลจะเริ่มเปลี่ยนไปจากยุคเรียกตะกีตะก้านะ
1: ยุคนั้นชอบมากเลยทีกีตาการ์นี่ชอบมากบอลดูแบบมันไหลลื่นมันดูแบบเหมือนรู้ไปหมดอ่ะไม่รู้เขาซ้อมยังไงคือให้ไหมพี่ได้แบบให้แล้วไปแล้วรู้หมดเลยว่าจะไปช่องไหนทางที่ไอ้ฝั่งตรงข้ามนั่นเป็นคู่ต่อสู้นะไม่ใช่ไอ้มาร์เกอร์อ่ะนะเราก็ผ่านยุคที่เป็นอะไรนะกองกลางแบบชาบี้นะอินเนสต้าอะไรแบบนั้นมานะคะมีแบบเซอร์จิโอบูสเกตส่วนประกอบที่ค่อนข้างลงตัวในยุคหนึ่งของสเปนนะน่าจะเป็นยุคที่เป็นแชมป์โลกนั่นแหละก็ผ่านมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นยุคที่แบบเป็นเลือดใหม่แล้วแหละ
0: ครับ
1: โดยมากนะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่แหละก็ต้องรอดูว่า จะเป็นยังไงบ้างส่วนฝรั่งเศสก็คล้ายๆกันไหมแต่ว่าแต่ก็มองว่าเขาอยู่ในเทียร์เดียวกันนะยังอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันซึ่งเปลี่ยนถ่ายแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่เป็นความหวังอย่างเอ็มบัปเป้ปีนี้ก็เงียบๆเหมือนกันนะในลีกไม่ได้หวือหวามากนะ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นแชมป์เก่าทั้งนั้นเลย
0: นี่เราลองมาดูนี่เราลองดูฟีฟ่าแรงกิ้งปัจจุบันนะปัจจุบัน
1: ค
0: เ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: อร์หนึ่งเนี่ยเป็นอาร์เจนตินานะผมว่
1: ห
0: าร
1: ือ
0: ก
1: ว
0: ็
1: ่าแชมป
0: น
1: ์
0: ่า
1: เก่า
0: จะม
1: น
0: า
1: ะ
0: จากการสะสมจากแชมป์เก่าอะนะครับแล้วก็ผลงานเรียกว่า5 เกมล่าสุดก็ไม่แพ้ใครนี่ตอนนี้ยังรักษาฟอร์มอยู่ได้นะครับส่วนระดับ2เนี่ยสเปนนะ
1: ค
0: คื
1: ่ะ
0: นนี้เตะ5 ทุ่มด้วยถ่ายทอดสดฟรีด้วย
1: นี่เดี๋ยว
0: นะครับ
1: ช่องเราพูดช่องได้ไหมได้แหละเขารู
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: กัน
0: ส
1: อยู
0: ิ
1: ่แล้ว
0: พ
1: แ
0: ู
1: หล
0: ด
1: ะ
0: เลยพูดเลยจะได้แบบรู้จะดูทั้งไหนได้โมโน
1: ก็
0: แม็กสป
1: รั
0: อ
1: บช
0: ร์ต
1: ม
0: ใช่ไหม
1: โม
0: ยี่
1: โน
0: สิ
1: แ
0: บ
1: ม็ก
0: เก
1: ซ
0: ้
1: ์
0: า
1: สปอร์ตนะคะช่อง29เปิดดูได้เลยเดี๋ยวฟังเราจบปุ๊บฟุตบอลก็คิกออฟแล้วเดี๋ยวแตนก็จะไปลองดูเหมือนกัน
0: ไปเลย
1: ส
0: ค
1: ั
0: ลิ
1: ก
0: ก
1: น
0: ไ
1: ั
0: ป
1: ด
0: เ
1: ห
0: ล
1: นึ่
0: ย
1: งดูสักครึ่งหนึ่ง
0: ครับนะครับระดับ3เนี่ยเป็นฝรั่งเศสนี่ก็อย่างที่แตงหวานบอกนะคะแนนก็ไม่ต่างกันต่างกันอยู่4.4คะแนนอะต่างกันอยู่4คะแนนรวมมานะก็คือสเปน
1: ค่ะ
0: อันดับ2เนี่ย1874.71ส่วนฝรั่งเศส1870.70ต่างกันสี่จุดศูนย์หนึ่งคะแนนเองถือว่าจบบอลโล
1: ไม
0: ก
1: ่
0: เนี่
1: เ
0: ย
1: ยอะ
0: ถ้
1: น
0: า
1: ะ
0: เกิดใครโชว์ผลงานได้ดีกว่าเนี่ยแซงแน่นอนแซงอันดับโลกในฟีฟ่าแรงกิ้งแน่นอนที่ผมอึ้งมากๆจริงๆคืออันดับ4ครับแตงหวาน
1: ค่ะฟุตบอลด
0: ท
1: ิ
0: ี
1: ส
0: ม
1: ค
0: ช
1: ั
0: า
1: ม
0: ติ
1: มิ
0: อ
1: ่
0: ัง
1: โฮ
0: กฤษ
1: วลีนี้
0: เอาน
1: ะ
0: จร
1: น่
0: ิง
1: าจะรู้กันอยู่
0: ๆจริงๆดูกระป๊อกกระแป๊กดูเอ็ดบอลน่าเบื่อเอาจริงๆพูดตรงๆทุกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฟุตบอลอังกฤษมันไม่ฟุตบอลอังกฤษเหมือนเดิมอ่ะแต่ผลงานดันดีเอ้าเอากับเอากับเขาดิไอช่วงฟุตบอลสนุกเนี่ยผลงานไม่ดีเวลาเก็
1: ค
0: บ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: ะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งยังไม่ดีแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่อังกฤษขึ้นมาอยู่อันดับ4ของโลกไม่ได้ดี
1: ใช
0: แค
1: ่
0: แค่ในทีมชาตินะสโมสรดีด้วยนะเรียกว่าเข้ารอบลึกทุกรายการในยุโรป
1: นี่ถ้าจริงๆถ้าอาร์เซนอลได้แช
0: มี
1: ม
0: แช
1: ป์
0: มป์ด้วย
1: UCL นี่จะเรียกว่าครบทุกบัลลังก์นะนั่ง
0: ที่ทุกบอลลังเลย
1: กวาดเรียบ
0: กว
1: ไม
0: าด
1: ่
0: เ
1: ม
0: ร
1: ี
0: ียบ
1: แบ่งให้คนอื่นเลยนะคะปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่สโมสรอังกฤษออกอาละวาดเต็มที่เลยในฟุตบอลยุโรปนะ
0: นี่ผมแอบคิดนะมันส่องเรื่องอังกฤษแล้วมันย้อนกลับมาที่บอลในบอลไทยนะว่า
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วอะเล่นเอนเตอร์เทนอะกับเล่นเน้นผลอะเราจะเลือกอย่างไหนเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะเรียกว่าดูบอลโลกแล้วกลับมาดูบอลไทยกันสักนิดนึงรู้สึกเสียงสั้นอะไรแซ่ซ้องสรรเสริญเยอะเหลือเกินนะครับอันดับ5โปรตุเ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ส
1: โปรตุเกส
0: แล้วก็ที่อึ้งมากๆคืออันดับ6นี่แหละว่าถึงวันแล้วถึงปีแล้วเหรอที่บราซิลจะตกอยู่อันดับ6
1: ก็จริงๆเขาก็อยู่ในที่นั่งลำบากประมาณนึงมาสักพักแล้วนะคือภาพจำของคนยุค90แบบอย่างพี่เต้อย่างเงี้ยก็จะโตทันดูยุคที่บราซิลเรียกว่ารุ่งเรืองสุดๆอ่ะพี่
0: เรียกว่า
1: ใช
0: น
1: ่
0: ัก
1: ไหม
0: เตะต่างดาว
1: ก็ตัวบักอ่ะ
0: สมัย
1: นะ
0: ผมนี่คือตัวบักทุกคนนะไล่ตั้งแต่ผู้สาประตูเลยนะตั้งแต่ยุคช
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ฟาเรลมาดีด้าเนี่ยคือแบบ
1: อ่า
0: คือไม่ได้โด่งดังมากแต่เหนียวจริง
1: อ่
0: เหน
1: า
0: ียวแบบทั้งสโมสรทั้งแต่ว่าอาจจะคาแรคเตอร์ไม่ได้แบบขายได้ขนาดนั้น
1: อ่า
0: ใช
1: มั
0: ่
1: น
0: ไห
1: ไ
0: ม
1: ม่ได้ภาพจำขนาดนั้น
0: ใช่ไล่มาตั้
1: ก
0: ง
1: ็
0: แต่
1: หมด
0: พวกแบบคาฟูเนี่ยยุคแบบยุคคาฟูยุคอะไรนะแบ็กโตคาร์ลอสใช่ไหมตอนหลังก็มา
1: คา
0: พวก
1: ร
0: ตระ
1: อ
0: กูลอะไรนะเจ้าทั้งหลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วแบบ
1: ดิวัน
0: เซ
1: โด
0: นตอกกองกลางเนี่ยริวัลโดอะไรอ่ะคือบราซิลเนี่ยไม่เคยห่างหายนักเตะต่างดาวอ่ะ
1: คือ
0: ยิ่ง
1: เว
0: เก
1: ลาม
0: รุกอย่างศูนย์หน้าเนี่ยตั้งแต่ยุคโรนัลโดแบบอ้วนอ่ะอาร์เก้าอ่ะมาจนถึง
1: ได้
0: เนย์มาร์เนี่ยจนถึงเอาจริงๆยุคก่อนล่าสุดเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับแล้วว่าเนย์มาร์เนี่ยน่าจะ ไม่ได้แบบเป็นตัวสําคัญในวงการฟุตบอลอีกแล้วเพราะปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ยุคที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็โดดเด่นจริงๆแต่มันยังไม่พีคจนแบบเป็นลูกต่างดาวเหมือนอย่างยุคก่อนหน้านี้ไงยุ
1: ค
0: ค
1: ิด
0: ก่อ
1: ว
0: น
1: ่า
0: หน้าม
1: ัน
0: นี้
1: น่า
0: คือ
1: โดนพากไปเพราะอาการบาดเจ็บนี่แหละพี่เต้มันก็เลยเหมือนกับเหลืออีกแค่ก้าวเดียวเนาะเขาก็จ
0: ใช
1: ะ
0: ่
1: ขึ้นไปเถลิงบัลลังก์แบบที่เรียกว่าแฟนๆก็ถือว่าเขาเป็นเลเจนด์คนหนึ่งของบราซิลอะแต่พอมันมีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็หลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องของในสโมสรหรืออะไรก็ตามก็ทำให้ชื่อของเนย์มาร์ก็ค่อยๆหายไปจากสารระบบแม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามกลับมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจมากมายหลายครั้งจริงๆก็ยังเหมือนกับก็ยังไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนคนเดิมเหมือนวันนั้นที่ต้องเรียกว่ายุครุ่งเรืองกับบาร์เซโลนาได้เต็มที่สักทีแต่ว่าหนนี้นะคะก็มีชื่อมาร่วมทัพแซมบ้ามาด้วยนะคะก็ต้องรอดูว่าเราจะได้เห็นมีโอกาสได้ชมฝีเท้าของเนย์มาร์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูส่วนตอนนี้น่าจะมีปัญหาขัดข้องทางสัญญาณพี่เต้หายไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอไล่เรียงต่อนะคะก็จะเป็นอย่างเอาสัก10 อันดับแล้วกันนะคะก็อันดับ7ก็จะเป็นโมร็อกโกนะคะเป็นทีมชาติที่ถ้าคุณผู้ฟังนะคะคุณชมผู้ฟังได้ดูฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยก็จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในอันเดอร์ด็อกที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็กลายเป็นทีมที่ทุกคนกล่าวถึงในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเลยเรียกว่าฉายแสงมากสักกว่าทีมที่แบบเป็นเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมหาอำนาจลูกหนังทั้งหลายอะค่ะตัวแทนหนึ่งเดียวจากแอฟริกานะคะที่ติดอยู่ในท็อป10ณปัจจุบันนี้กับคะแนน1,755.62คะแนนนะคะซึ่งนัดเปิดสนามเนี่ยก็ได้อยู่กลุ่มเดียวกับบราซิลนะเสมอไปกันไป1-1นะคะก็จริงๆต้องบอกไปอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองแล้วก็มีผู้เล่นที่ทำให้เราต้องไปหาอีกครั้งว่าเขาเป็นใครเล่นอยู่กับทีมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันดับที่8นะคะเพิ่งจะแข่งไปเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็เราเพิ่งจะกล่าวถึงเขาไปเมื่อต้นชั่วโมงที่2นี่เองนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์นะคะที่เพิ่งโดนญี่ปุ่นไล่ตามตีเสมอ2-2โดยเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีคะแนนที่1,749.20คะแนนนะคะรั้งอันดับ8ของฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งปัจจุบันนี้อยู่นะคะก็จริงๆจะพูดถึงขุมกำลังของทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าใครได้ดูนะคะคู่เมื่อเช้ามืดนี้ก็น่าจะเห็นอยู่ว่าผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรก็ยังเป็นชุดเดียวๆกันอยู่นะยินดีต้อนรับ
0: ฮัลโหล
1: กลับมาค่ะพี่เต้
0: ตอนแรก
1: ร
0: ก
1: ะ
0: ็
1: หว
0: น
1: ่
0: ึ
1: าง
0: ว่
1: ท
0: า
1: ี
0: แต
1: ่
0: ง
1: ย
0: ห
1: ั
0: ว
1: ง
0: า
1: อ
0: น
1: ยู่
0: หลุด
1: อ่ะฮะ
0: เราก็แบบเอ้ยแต่เป็นแตงหวานหลุดกลายเป็นเราหลุดเอง
1: ใครแต่ก็ว่าแล้วตอนแรกกำลังจะส่งกลับไปเอ๊ะทำไมพี่เต้ดูนิ่งๆ ฮะ
0: หรือว่าเราสตา
1: ไม
0: ฟ
1: ่เ
0: ไ
1: ป
0: ด
1: ็
0: ้
1: นไ
0: ใ
1: ร
0: ช่ไหมแข็งเชีย
1: อะไรนะวาร์ปวาร์ปไม่เป็นไรก็รีบไล่เรียงให้ฟังให้ครบ10 อันดับนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันนะคะเรื่องมองบอลโลกแล้วกลับมาส่องบอลไทยของเราดูว่าเราเป็นยังไงนะคะเรายังอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ถึงอันดับที่9แล้วก็คือเยอรมนีนะคะที่เพิ่ง
0: ใช่
1: ถล่มกุลาเซาไป7-1นะคะอยู่อันดับที่9ก็แซงเบลเยียมขึ้นมาค่ะเพราะว่าเบลเยียมยังไม่ได้แข่งนะคะอันส่วนอันดับ10ก็จะเป็นปีศาจแดงแห่งยุโรปนะฉายาของเขาก็คือทีมชาติเบลเยียมนั่นเองเดี๋ยวจะมีคิวลงฟาดแข้งนะคะเปิด หัวฟุตบอลโลกนะพบกับอียิปต์
0: ก็เป็นสองทีมที่คนไทยชอบมาเล่นมุกนะ
1: ค่ะ
0: เยอรมนีกับเบลเยียม
1: จริงๆแอบคิดถึงที่12อ่ะขอแวะหน่อยได้ไหม
0: แวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อย
1: แวะหน่อยนะอ่ะจริงๆอ่ะไม่ข้าม11ก็ได้เดี๋ยวเขาโกรธโครเอเชียนะคะแต่ว่าอันดับที่12เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่
0: โคร
1: หลาย
0: เ
1: ค
0: ช
1: น
0: ี
1: คิ
0: ย
1: ดถึงนะคืออิตาลีนั่นเองโอ้โห
0: ใช่เราไม่มีเล่นกับเขาด้วยฟุตบอลโลกแล้ว
1: ใช่แล้วนะต้องบอกว่าคนไทยไม่ได้ไปบอลโลกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะอิตาลีก็ไม่ได้ไปมาประมาณ4 ครั้งแล้วนะ3 ถึง 4 ครั้งแล้วนะทำเป็นเล่น12 ปีเหมือนกันนะ
0: กลายเป็นขาประจำไปซะแล้วอ่ะกลายเป็นขาประจำไปซะแล้วที่หลุดบอลโลกอ่ะทั้งที่
1: ซึ่ง
0: ก่อนหน้านี้นะอิตาลีเนี่ยคือหนึ่งในทีมที่เป็นขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกนะโดยเฉพาะในฟุตบอลในคนไทยนะในแฟนบอลช
1: ใช
0: าว
1: ่
0: ไทยนะเพราะว่าเอกลักษณ์ในการเล่นเนี่ยความคลาสสิกเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะแต่ไม่รู้เหตุผลอะไรจริงๆว่าทำไมอิตาลีถึงแบบมันมีหลายเหตุผลนะเอางี้ดีกว่าเราเลยไม่สามารถที่จะฟันธงไปเหตุผลเดียวได้อิตาลีเนี่ยมาอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ขาประจำฟุตบอลโลกได้อย่างไงเออ
1: เรียกว่าเสื้อออกมานะพี่เต้ใส่ยังไม่ทันเก่านะลดราคาแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปบอลโลก
0: ลดราคาไม่ได้ไปบอลโลก
1: โอ้เศร้า
0: เหนื่อยใจแทน
1: นะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเพราะว่าเ
0: ก
1: รา
0: ็
1: ที่เป็นทีมชาติไทยก็ยังมีหวังนะอิตาลียังพลาดหวังไปบอลโลกเราก็ยังอาจจะยังมีหวังอยู่
0: เขาบอกกันว่านะว่าอะไรนะคนไทยกับอิตาลีเนี่ยมีบางอย่างที่เหมือนกันนะเหตุนี้หรือเปล่าเลยทำให้ไทยเราเรียกว่าพลาดหวังนะยิ่งครั้งล่าสุดนี้ถึงขั้นไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเอาผมกลับมาบอลไทยเลยวกมาบอลไทยเลย
1: กลับมาเลยกลับมาเลย
0: ผมว่าท่านผู้ฟังนะหรือว่าเดี๋ยวนะผมครูผมเหมือนอินเทอร์เน็ตผมจะติดอีกแล้วโอเคไหมตั้งหวาน
1: ได้อยู่พี่ได้อยู่
0: เดี๋ยวนะครับปุ๊บโอเคได้นะท่านผู้ฟังครับโอเค
1: ได้ใกล้ละ
0: ก็
1: ใกล้จบแล้ว
0: กลับมามองฟุตบอลไทยว่าผมไม่มีโรดแมปที่ชัดเจนเหมือนหลายๆทีมที่ตอนนี้เขาอยู่ใน1-10หรือเปล่าเอาตอนเนี้ยเอายุคปัจจุบันเลยก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: เราเลือกเฮดโค้ชเนี่ยจากความถูกใจของผู้บริหารผมไม่ได้เอ่ยถึงท่านนายกสมาคมนะคนเดียวนะหมายว่ามันต้องทั้งองคาพยพของผู้บริหารในสมาคมฟุตบอลนะหรือเรามีคาแรคเตอร์ที่เราต้องการมีโรดแมปการแล้วเลือกโค้ชมาเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ที่เราอยากได้หรือแผนที่เราอยากทำเราจะโทษตัวโค้ชเขาอย่างเดียวไม่ได้นะเอาจริงๆไม่ว่าจะก่อนหน้านี้ยุคของอิชิอิยุคใคร
1: ค่ะ
0: อะนิชิโนะเดี๋ยวนะก่อนอิชิอินี่ใครนะ
1: ก่อนอีกก็ไอ้เดี๋ยวนะชื่ออะไรมาโน่ป่ะ
0: มาโน่โฮก
1: มาก
0: ิ้
1: โ
0: ง
1: น่
0: จะโทษมาโน่ก็ไม่ได้นะเอาจริงๆถ้ามุมผมอะผมมองว่าถ้าแผนหลักเนี่ยเรียกว่าถ้าโครงสร้างมันไม่ชัดเจนเราเหมือนกลายเป็นว่าเราวนอยู่ในอ่างในการกลับไปแค่เลือกคนหนึ่งคนเข้ามาแล้วหวังว่าคนคนนั้นเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนทุกอย่างได้อะแล้วคนคนนั้นจะต้องแก้คือจะแก้ต้องแก้สถานการณ์ก่อนนะคือแทบไม่มีใครเลยนะอย่าเรียกว่าแทบเลยไม่มีใครเลยนะใน ในรอบ10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้ามาทำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยในแบบที่กำลังเดินได้สวยๆอ่ะผมว่าถ้าเห็นภาพดูดีสุดก็น่าจะเป็นยุคที่โคสิโก้อ่ะ
1: ต้องย้อนไป
0: ลงม
1: น
0: า
1: ู่นเลยนะ
0: แล้วก็เปลี่ยนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ต้องย้อนเลยตอนนั้นใครมาแทนซิโก้นะแทนโคสิโก้นะ
1: โคตอนจิโก้
0: รู
1: ต
0: ้
1: ่อ
0: นะครับ
1: นี่กำลังนึกอยู่เนี่ยกำลังนึกอยู่
0: อ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือที่มีการพูดถึงว่าทรงฟุตบอลมันทรงดีขึ้นน่ะแต่ว่ายุคพิซิโก้เนี่ยนะยุคโคสิโก้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีโรดแมปชัดเจนอ่ะแต่แค่ว่ามันดูทรงดีเท่านั้นเองนึกออกไหมมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีโครงสร้างมาดีตั้งแต่แรกแต่หลัง
1: ค
0: จ
1: ่
0: า
1: ะ
0: กนั้นมาเนี่ยเรากลายเป็นโค้ชขัดตาทับโค้ชแก้ปัญหาโค้ชที่เลือกเข้ามาในวันที่เราเริ่มมีปัญหาแล้วฉะนั้นคิดง่ายๆครับแค่แก้ปัญหาเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วอะเราจะเดินหน้าต่อต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่เรามองกลับไปเลยนะเอาแค่10 อันดับในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่มีทีมชาติไหนเลยนะครับที่แค่เข้ามาแก้ปัญหาคือฟอร์มเขาดีขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าเขามีการแก้ปัญหาไประดับหนึ่งแล้วแล้วเลือกเหมาะกับงานหรือเขามีโรดแมปแล้วแล้วเขามีคาแรคเตอร์ว่าอย่างอังกฤษเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างอังกฤษเลยอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยนะครับเรียกว่าเขามีคาแรคเตอร์ในการเล่นบอลหวังผลแล้วอ่ะเขาถึงเลือกอย่างทูเคิลเข้ามาทำถูกไห
1: ม
0: ม
1: องเห็นแล้วว่า
0: เพราะ
1: ข
0: ก
1: ้
0: ่
1: า
0: อน
1: ง
0: ห
1: ห
0: น
1: น
0: ้
1: ้
0: า
1: าน
0: ั้
1: ที
0: น
1: ่
0: ใค
1: จ
0: ระ
1: ไปต่ออยากเป็นยังไงแกเลสเซาเกต
0: ใช่เพราะแกเลสเซาเกตเนี่ยเขาทำทรงบอลมาเนี่ยได้เห็นทรงแล้วแล้วเรียกว่าใหม่เข้ามาเนี่ยมาทำต่อแล้วให้มีคาแรคเตอร์ชัดเจนขึ้นมันเลยทำให้ผลงานเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมผู้ฟังกันแตงหวานต้องคิดตามครับอ
1: ใ
0: า
1: ช
0: ร์เ
1: ่
0: จนต
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: น่าเนี่ยการที่เขาแต่งตั้งโค้ชเนี่ยเขามาในวันที่ทรงบอลมันมาแล้วมันมีแต่คนทำงานต่อเนื่องมีโรดแมปชัดเจนทั้งนั้น
1: มันไม่มันต้องเรียกว่าอะไรมัน
0: นี่
1: ท
0: แ
1: ุ
0: หล
1: ก
0: ะ
1: ค
0: คร
1: น
0: ับ
1: ต้อง
0: มันเลยทำให้เรากลับใช่
1: ท
0: ผ
1: ี่
0: ม
1: บอ
0: พ
1: ก
0: ู
1: ว
0: ด
1: ่า
0: ทั้งหมดเน
1: อ
0: ี่
1: ่
0: ย
1: ะ
0: แค่อยากให้มองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโค้ชเขาทำทีมยังไงมันอยู่ที่ว่าเราวางแผนแล้วเขาทำงานยังไงต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: ฟุตบอลเยาวชนไทยยังเล่นสเปะสปะอยู่เลยยังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะมีรายการแข่งรายการไหนบ้างโรงเรียนยังวางแผนไม่ได้เลยว่าปีนี้เราต้องเล่นรายการไหนบ้างจะจัดทีม
1: ป
0: ยั
1: ี
0: งไ
1: น
0: ง
1: ี้มี
0: บางทีมเ
1: ท
0: นี่
1: ีย มหน้
0: ซ
1: า
0: ้อ
1: ม
0: ม
1: ีหร
0: ร
1: ือเ
0: อ
1: ปล่า
0: ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายจัดรายการเองใช่ครับอันนี้ก็เป็นการที่ผมว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะเวลาเราดูฟุตบอลถ้าเราไปหาข้อมูล
1: ช
0: ดู
1: อบ
0: นะครับเราจะรู้สึกหรือว่าเข้าใจว่าทำไมเราถึงไปบอลโลกไม่ได้เหมือนกับเขาแล้ววันนี้เวลาของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับม่องเต้ปิยพงษ์และแตงหวานวิภารัตน์หมดลงแล้วคืนนี้ดูบอลโลกให้สนุกแล้วก็ดูแล้วคิดตามนะครับดูแล้วมีความหวังได้มีความฝันได้แต่ว่าจะไปได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็อยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกสักวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศ
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ดำเนินการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือ TIC ครั้งที่20เพศชายหลังเปิดรับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 15,062 คนการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครทั้งหมดในฐานข้อมูลโครงการพร้อมประมวลผลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการสำหรับปีนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยภาคการเกษตรจากรัฐอิสราเอลจำนวน 16,000 อัตราจึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้วประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 99,155 ล้านบาทด้านอัครราชทูตและกงสุลอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าผู้ประกอบการอิสราเอลมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานอิสราเอลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงมุ่งเป้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเติมน้ำในเขื่อนหลักให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจึงได้ปรับแผนการทำงานโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังจะตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชพร้อมยังได้ประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการยังคงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยียวยานักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาน
9: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมและติดตามการดูแลนักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปวางแผนดูแลช่วยเหลือให้ครอบครัว

0: าน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าว

0: เก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ยูโรลีกโฟกัส
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรค์จันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นี่ก็โอ้โหช่วงเวลาที่เราเข้ารายการกันก็ต้องบอกว่ามันพอดีเลยนะกับฟุตบอลโลกครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังแข่งกันอยู่ในเวลานี้นะครับเป็นคู่ที่เริ่มเร็วสุดด้วยนะก็คือแข่งกันในเวลา5ทุ่มนั่นเองแข่งกันที่ Mercedes-Benz Stadium ครับที่ Atlanta Georgia นะครับก็ที่สหรัฐอเมริกานะก็จะเป็นการพบกันระหว่างสเปนครับกับเคปเวิร์ดสเปนนี่ก็ FIFA Ranking อยู่อันดับ2นะครับแล้วก็เคปเวิร์ดเนี่ยอยู่อันดับ67พอมานั่งไล่ดูรายชื่อของสเปนแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างนะใช้คำว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งใช้ได้เลยนะเท่าที่ดูแล้วนะครับสเปนของเดลาฟูเอนเต้นี่ก็มาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็นซิมอนครับ4แผงหลังเนี่ยเลือกใช้เป็นมาร์กอสโยเลนเต้เป็นแบ็คขวานะครับจากอาร์เรติโกมาดริดแล้วก็แบ็คซ้ายครับมาร์คอูเอลยาปัจจุบันเนี่ยยังอยู่กับเชลซีแต่ว่ากระแสข่าวตอนนี้เนี่ยที่มาแรงสุดๆก็คือเรอัลมาดริดนะครับที่ใกล้จะได้คูคูเอลยาเป็นร่วมทีมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดีลนะที่ต้องพูดว่าก็สามารถปาดหน้าบาร์เซโลนามาได้นะครับเพราะว่าที่พูดแบบนี้นี่ก็เนื่องจากว่าดีลก่อนหน้านี้นี่ก็ทางบาร์นาร์โดซิลวาเนี่ยที่มีข่าวกับบาร์ซ่ามาโดยตลอดและสุดท้ายก็กลายเป็นว่ากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดแล้วก็มารายต่อมาครับมาร์คูคูเอย่านี่ก็ล่าสุดก็เห็นมีข่าวว่าน่าจะไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับสำหรับคูคูเอย่านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งจากลามาเซียนะครับของทางบาร์ซ่านี่แหละนะสำหรับทางคูคูเอย่านะครับแต่ว่าไม่เคยได้โอกาสขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของบาร์ซ่าเลยนะเพราะว่าจากลามาเซียนะครับแล้วก็ไปอยู่กับบาร์ซ่าเบไปอยู่กับเอบาไปอยู่กับเกตาเฟ่ไปอยู่กับไบรตันหนึ่งฤดูกาลแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีก่อนที่เชลซีจะดึงมาร่วมทีมแล้วก็อยู่กับเชลซีมาเนี่ย4ฤดูกาลด้วยกันนะก็กำลังจะกลับไปอยู่สเปนอีกครั้งนะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กของสเปนที่เลือกใช้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นทางคูบาซี่จากบาร์ซ่านะครับแล้วก็ไอเมริกลาปอร์ตไอเมริกลาปอร์ตนี่น่าจะยังกลับมาอยู่กับแอตเลติกบิลเบาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นี่เขาไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียมานะไปอยู่กับทางอัลนาสเซอร์นะครับไปอยู่กับคริสเตียโนโรนัลโดมาฤดูกาลครึ่งประมาณนั้นนะฤดูกาลครึ่งเกือบ2ฤดูกาลนะแล้วก็เอาจริงจะตีเป็น2ฤดูกาลเลยก็ได้นะสำหรับอเมริกลาปอร์ตกับการไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาก็กลับมาอยู่กับแอตเลติกบิลเบาอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเป็นสโมสรแรกเริ่มของเขาเลยนะครับในการค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพสำหรับอเมริกลาปอร์ตกับการอยู่กับแอตเลติกบิลเบานะแล้วก็ในแผงกลางนะครับ3คนนี่ก็ฟาเบียงลุยครับจากปารีสแซงต์แชงแมงโลดี้จากแมนซิตี้แล้วก็เปดี นะครับจากทางบาร์เซโลนาก็ดูดีนะถือว่าแผงกลางดูน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนนี่ก็เทคนิคดีนะอ่านเกมได้ดีแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะทั้ง3คนถือว่าเป็นพวกมิดฟิลด์ตัวแอสซิสต์ให้เพื่อนได้ดีด้วยนะครับเปดีโรดี้แล้วก็ฟาเบงลุยเนี่ยนะส่วนในแนวรุก3คนครับวันนี้เนี่ยลามินยามาลยังฟิตไม่พอกลับมาลงสนามนะครับก็เลยใช้เป็นทางแฟรันตอเรสก็จากบาร์เซโลนาอีกแล้วแล้วก็ทางซ้ายครับแฟรันตอเรสนี่อยู่ทางขวานะครับทางซ้ายนี่เป็นกาบีครับดาวรุ่งจากบาร์ซ่าเนี่ยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะพูดว่าหน้าเป้าก็ไม่เชิงเพราะว่าจะเป็นทรงฟอลส์นายนะครับคือเป็นกองหน้าตัวหลอกประมาณนั้นนะคือจะเป็นตัวอิสระมากกว่าการเป็นกองหน้าที่ยืนค้ำหน้านะครับจะมีส่วนร่วมกับเกมลงต่ำมาพาบอลขึ้นไปได้วิ่งฉีกหลอกวิ่งอะไรได้นะครับไม่มีไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะระบุตำแหน่งการยืนชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นประเภทพวกวิ่งพลาดตัวอิสระหาพื้นที่มากกว่ากองหน้าตัวเป้านะก็คือทางโอยาซาบาลนะครับโอยาซาบาลนี่ก็จากทางแล้วโซเซดัดนั่นเองนะก็ถือว่าสเปนชุดนี้นี่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูผลการแข่งขันจากนัดนี้ก่อนนะว่าพวกเขาจะเอาชนะเคปเวิร์ดไปได้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่เยอรมันก็เปิดหัวได้สวยเลยนะครับเยอรมันเนี่ยถล่มไปถึง7-1เลยนะสุดๆไปเลยครับอินซีเล็กเยอรมันก็เป็นการถล่มทางคูลาเซานะคูลาเซากับเคปเวิร์ดนี่ก็มาจากโซนเดียวกันนะครับทางเป็นประเทศจากโซนอเมริกากลางนะขออภัยเดี๋ยวก่อนนะเคปเวิร์ดนี่เดี๋ยวก่อนเคปเวิร์ดนี่เป็นโซนแอฟริกาฮะเดี๋ยวผมขอใช่นะครับเป็นเคปเวิร์ดนี่มาจากโซนแอฟริกานะนะครับเอ๊ะใช่ไหมผมจำได้ว่าเคปเวิร์ดนี่น่าจะโซนอเมริกาไม่ใช่เหรอนี่ครับแต่เอาเป็นว่าก็ถือว่าเจองานไม่ยากแล้วกันนะสำหรับสเปนนะครับเคปเวิร์ดนี่ก็พอดูรายชื่อของเคปเวิร์ดแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีบ้างนะบางคนที่เล่นในลีกกับทีมที่อยู่ในยุโรปใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ใช่สโมสรใหญ่นะครับอย่างเนี่ยโลเปสคาบาวเนี่ยนะครับผู้เล่นในแนวรับเนี่ยที่เล่นเป็นแบ็กไซด์เนี่ยก็อยู่กับเบนฟิก้านะมอนเตโลนะครับที่เป็นมิดฟิลด์นี่ก็อยู่กับทาง PEC สโวในเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีอีกหนึ่งคาบาวนะครับคนนี้เนี่ยอยู่ในโปรตุเกสนะเป็นทางโจวานเน่คาบาวนะครับอยู่กับทางเอสเตล่าเป็นทีมในโปรตุเกสนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นทีมในโปรตุเกสนะก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกบนนะครับลีกบนของโปรตุเกสแหละนะพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสนั่นแหละนะครับแล้วก็มีคาซาเพียนะครับศูนย์หน้าคนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ชื่อว่าลิวาเมนโตเนี่ยนะครับก็อยู่ในยุโรปนะอยู่กับทางคาซาเพียนะครับไดลอนลิวาเมนโตเนี่ยนะอยู่กับทางคาซาเพียนะครับอันนี้ก็อยู่ในโปรตุเกสเหมือนกันเป็นสโมสรในโปรตุเกสแต่ถ้าเทียบกับคูลาเซาเนี่ยที่เยอรมันเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าคูลาเซามีนักเตะที่อยู่กับทีมใหญ่ๆมากกว่านะมีทั้ง NEC Breda PSV Eindhoven นะครับ อยู่กับทางคอนยาสปอร์ในตุรกีพีซิโซโวนะแล้วก็มีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์กับซูริกก็มีนะครับแล้วก็ FC ฟอลเลนดัมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็คือทางทาฮิชองนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นแนวรุกอย่างฮัดเซนนี่ก็อยู่กับทางมิดเดิลสโบร์แต่ก็กลายเป็นว่าประสบการณ์ความเก๋าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหสู้เยอรมันไม่ไหวนะเยอรมันก็ถล่มไป7ประตูต่อ1เยอรมันขึ้นนำก่อนนะครับจากเอ็นเมชายิงสุดสวยเลยแหละนะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษก็เข้าไปนะซัดตามบอลพุ่งๆใช้ไซส์หน่อยนะครับเสียบเข้าไปนะแล้วก็เป็นทางโคเมเนนเซียนะครับที่มายิงตีเสมอได้นาทีที่21แต่หลังจากนั้นครับเยอรมันมาได้อีก2ประตูจากชโลเทอร์เบกนะครับเซ็นเตอร์แบ็กที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมสุดๆและล่าสุดก็มีข่าวว่าโชเซ่มูรินโญ่สนใจอยากจะดึงตัวไปอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยนะแล้วก็ประตูที่3ครับคายฮาวเวิร์ตยิงจุดโทษเข้าไปได้ครึ่งหลังมาได้อีก4ประตูจากจามามูเซล่านะครับนาธานิเอลบราวน์นาธานิเอลบราวน์เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ใน Follow the Game ก็เพิ่งจะพูดไปนะครับว่ามีข่าวว่าบาเยิร์นใกล้จะปิดดีลแล้วไปมากลายเป็นว่าเมื่อช่วงเย็นเห็นข่าวว่าแมนยูในเต็ดเกมหมดหน้าตักเพื่อที่จะดึงนาธานิเอลบราวน์นะครับแบ็คซ้ายวัย22ปีชาวเยอรมันเนี่ยไปร่วมทีมให้ได้นะแล้วก็พร้อมจะทุ่มเม็ดเงินกว่า55ถึง65ล้านยูโรเลยนะครับในการที่จะเสนอให้กับทางแฟรงค์เฟิร์ตนะว่าจะยอมขายให้กับแมนยูหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเดนิสอุนดาฟครับคนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ก็ทำประตูได้อยู่เรื่อยๆนะทั้งกับสตุตการ์ดแล้วก็ในนามทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับลูกที่7ก็เป็นประตูที่2ของไคฮาวเวิร์ตเนี่ยก็ถล่มคูราเซาไป7ประตูต่อ1และอย่างที่บอกครับว่าถ้าดูจากตัวนักเตะอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคูราเซาถือว่ามีนักเตะที่เล่นในลีกใหญ่ๆมากกว่าเคปเวิร์ตนะแต่ณเวลานี้ก็ผ่านมา20กว่านาทีแล้วครับสเปนก็ยังเจาะเคปเวิร์ตไม่เข้านะแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยเราเห็นฟุตบอลของเป๊ปเป็นยังไงอ่ะสเปนก็คล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับคือถ่ายบอลไปถ่ายบอลมาแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยมันก็จะบอกว่าเข้าทำมันโอกาสมันน้อยไหมถ้าเจอทีมที่เล่นเกมรับแน่นๆโอกาสเข้าทำมันก็น้อยนะครับเพราะว่าสเปนจะเน้นการครองบอลนะจ่ายถ่ายบอลไปถ่ายบอลมานะครับแล้วก็รอจังหวะเจ๋งๆสักจังหวะหนึ่งเนี่ยจ่ายทะลุช่องเปิดออกข้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตัดเข้ากลางแล้วซัดนอกกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้เท่าที่นั่งดูอยู่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นสเปนมีโอกาสได้เล่นแบบนั้นเลยนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สเปนอาจจะมาแหละแต่ว่ามาช้าหน่อยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสเปนเนี่ยในฐานะแชมป์ยูโรทีมล่าสุดเนี่ยแล้วก็ได้มาเดินทางมาแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยเนี่ยจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนนะส่วนสรุปผลงานของฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่เปิดหัวมานะจนถึงณเวลานี้นะครับก็เปิดหัวด้วยเม็กซิโกเนี่ยเอาชนะเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้ไปได้2ประตูต่อ0นะจากควินโนเนสนะครับคนที่ยิงประตูแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะแล้วก็อีกลูกหนึ่งก็เป็นของลาอูฮิมิเนสนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมันเดือดไหมถามว่ามันก็ไม่เรียกว่าเดือดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะฟาวที่แบบมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะโดนเป่าฟาวนั่นแหละนะครับจังหวะตัดบอลจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าแอฟริกาใต้ก็โดนใบแดงไป2คนนะแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยโดนไปอีก1นะครับซึ่งโดนในนาทีที่90บวก3คือมันท้ายเกมสุดๆแล้วอ่ะแต่เม็กซิโกก็มาโดนน่ะเจ้าภาพแบบโอ้เกมนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันแดงแบบไม่ควรจะแดงทั้ง2ทีมแหละนะครับส่วนเกมที่2นี่ก็เป็นตัวแทนจากเอเชียเราเนี่ยแหละครับเกาหลีใต้ชนะเช็กไปได้2ประตูที่1 2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นัดที่3นี่ก็เป็นแคนาดาครับเปิดก็ใช้ได้แหละนะว่าเปิดบ้านเสมอกับบอสเนียเป็น1ประตูต่อ1คู่ที่4ครับเป็นสหรัฐอเมริกาเอาชนะปารากวัยไปได้4ประตูต่อ1 แล้วก็เป็น2ประตูของฟอเรนบาโลกันครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งเนี่ยในช่วงท้ายเกมเลย 90+8 จากทางโจวานนี่เรน่านะครับประตูแรกของคู่นี้นี่ก็เป็นจังหวะเข้าประตูตัวเองของทางโบบาดิลล่านะครับผู้เล่นของปารากวัยนะปารากวัยเนี่ยมาตีไข่แตกได้จากทางมาริซิโอนะครับในครึ่งหลังนาทีที่73เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเปิดหัวได้ดีครับสำหรับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาชนะไปได้4ประตูต่อ1สหรัฐอเมริกานี่ก็เท่าไหร่ปี32ปีนะที่ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งล่าสุดที่เขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยต้องย้อนไปนู่นเลยครับปี94ที่ฟุตบอลโลกจัดแข่งขันขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ปี98ก็จะเป็นที่ฝรั่งเศสนะครับยุคนั้นของสหรัฐอเมริกาถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นพวกเอ็กซี่ลาลาสที่ทรงผมหน้าตาไว้หนวดไว้เทานะครับคล้ายๆกับควายไบซันนะก็เป็นควายป่าท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะครับควายไบซันนะกระทิงดิต้องใช้คำว่าไบซันนะครับวัวกระทิงไบซันนะที่จะมีขนฟูๆนะครับมีหนวดมีเทานะแล้วก็ทางอเล็กซี่ลาลาสเขาก็ไว้ผมฟูฟูหยิกหยิกฟูฟูเหมือนคูคูเอย่าเนี่ยแหละแต่ว่าหนวดเทาเนี่ยจะเฟิร์มกว่าเยอะเลยนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้เคฟเวิร์ดก็มีการได้ลองส่องในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับติดบล็อกของคูคูเวย่าเนอะแล้วก็ไม่ได้แฮนด์บอลอะไรด้วยเพราะว่าคูคูเวย่าก็เนะเก็บแขนเก็บมือเก็บศอกไล่แนบลำตัวนะครับย้อนกลับมาผลการแข่งขันกันหน่อยครับคู่ที่5นี่ก็เป็นกาตาร์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์เป็น1ประตูต่อ1นะกาตานี่โดนขึ้นนำก่อนด้วยนะครับจากจุดโทษในครึ่งแรกนะแล้วก็เป็นทางบิลเอ็มโบโบครับบิลเอ็มโบโรนะที่ยิงเข้าไปก่อนแล้วก็โหทำท่าจะสามแต้มอยู่แล้วสวิตเซอร์แลนด์90+4ครับมาเข้าประตูตัวเองของมูฮิมนะครับโอ้โหเจ็บปวดสุดๆพลาดสามแต้มไปอย่างที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆจริงๆนะสำหรับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับต่อมาครับบราซิลก็เสมอกับโมร็อกโกเป็น1ประตูต่อ1ไฮไลท์สำคัญของคู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ประตูตีเสมอของวินิซิอุสจูเนียร์นะครับก็ต้องบอกว่าลูกยิงตีเสมอ 1-1 ของวินิซิอุสจูเนียร์ถือว่ายิงได้ดีเลยแหละนะจากทางกราบซ้ายนะครับเลาะเข้ากลางแล้วก็ตบเต็มด้วยขวาลูกปุ้งเสียบมุมเข้าไปนะเป็นลูกตีเสมอ 1-1 ของบราซิลนะครับแล้วก็ทางโมร็อกโกเนี่ยขึ้นนำก่อน 1-0 จากทางไซบาลีนะครับไซบาลีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่อิสมาเอลไซบาลีนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่จริงๆเมื่อวันเสาร์ผมพูดผิดชื่อไปหน่อยนะตอนแรกในเมื่อวันเสาร์นี่ที่คุยกับมิสเตอร์หานไว้เนี่ยมันจะมีการเปิดโผขึ้นมานะครับคาดการณ์กันว่าใครจะได้เป็นดาวซันโวทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมไปจำผิดผมไปจำว่าเป็นทางสุนไนคนหนึ่งนะสุนไนคนหนึ่งนะครับรู้สึกว่าผมจะไปจำเป็นทางใครเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าพอมาเห็นไซบารี่แล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อไอ้ที่ติดโผเข้ามาร่วมกับคิเลียนเอ็มบัปเป้ร่วมกับทางเออร์ลิงไม่ใช่เออร์ลิงแฮร์รี่เคนนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยที่ว่าได้ลุ้นดาวซันโวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันคือทางไซบาลีครับศูนย์หน้าวัย25ปีจาก PSV Eindhoven แล้วก็ล่าสุดนี่ก็เห็นว่ามีข่าวหลายทีมตามจีบอยู่นะหนึ่งในนั้นครับบาเยิร์นมิวนิกมีชื่อกับเขาอีกแล้วนะก็ถ้าย้ายไปบาเยิร์นก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าไซบาลีนี่จะโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดไหนนะครับแต่อย่างที่บอกนอกจากประตูตีเสมอสุดสวยของทางวินิซุสจูเนียร์ที่ทำได้แล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่เจ้าหนุ่มวัย18ปีครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ตามข่าวสารฟุตบอลเนี่ยแล้วก็ตามเพจต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยน่าจะเห็นข้อมูลของเจ้าหนุ่มอายุ บวดดี้กันเยอะแล้วนะว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนนะครับยอมรับเลยว่าในนัดที่นั่งดูบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยผมเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับว่าบราซิลมันโดนนำก่อนอ่ะโอเคมันมาตีเสมอได้เร็วแต่ผมเนี่ยไปโฟกัสอยู่แค่ว่าเมื่อไหร่มันจะยิงขึ้นนำได้บราซิลมันจะพลาดทำได้แค่เสมอจริงหรือว่าในนัดเปิดหัวมัวแต่ไปคือจับจ้องกันอยู่กับตรงนั้นนะครับแล้วก็มัวแต่ไปสังเกตว่าเอ้ยทำไมนักเตะบราซิล11ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้เนี่ยมันดูไม่โอ้โหจะพูดยังไงดีอะไม่แซมบ้าบราซิลกันเลยนะเนี่ยแต่ละคนนะครับลูคัสปาเกตต้าก็แผงลิดไม่ออกนะลาฟินญาก็เล่นไม่ออกอีกอร์เตียโก้ก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำนะครับบูโน่คิวมาไลซ์ก็เล่นไม่ออกนะกลายเป็นว่าไอ้ตรงจุดที่ผมมองข้ามไปเนี่ยที่ไอ้พวกที่ผมพูดชื่อมาทั้งหมดเนี่ยที่มันเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นมากแล้วก็ไอ้เจ้าหนูบูอัดดี้เนี่ยแหละนะที่มันตามเก็บไอ้พวกตัวบราซิเลียนตัวเก่าทั้งหลายได้อยู่หมัดเลยนะครับวัย18ปีปัจจุบันนี้ก็อยู่กับสโมสรลิวในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งของลิวด้วยนะสำหรับบูอัดดี้นะครับก็เป็นลิวเนี่ยแหละครับที่ไปดึงมาร่วมทีมตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆเลยแหละนะแล้วก็มาอยู่ในอะคาเดมีของลิวนะครับใช้เวลาก็ปี2ปีก่อนที่จะเริ่มที่จะขยับขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของลิวนะก็เริ่มมาติดทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ฤดูกาล 2024-2025 แล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญนะครับที่พาลิวโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะลิวนี่ก็จบอันดับ3ของตารางนะครับสำหรับอันดับ3ของตารางนี่ก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็ไปแชมเปี้ยนลีกนะแต่ใช่ไปอันดับ1ถึง3เนี่ยได้ไปแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับส่วนอันดับ4คือลียงเนี่ยต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟรอบคัดเลือกนะโอ้น่าสนใจเลยครับเจ้าหนุ่มเนี่ยนะบูอัดดี้นะครับจำชื่อไว้เลยนะอายุบูอัดดี้เนี่ยว่าอนาคตจะไปอยู่กับใครนะครับบาเยิร์นมีชื่ออีกแล้วอาร์เซนอลก็มีชื่อด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงทีมใหญ่ๆในฝรั่งเศสอีกหลายๆทีมนะครับที่มีชื่อว่าสนใจในตัวเจ้าหนุ่มคนนี้นะปัจจุบันเนี่ยสัญญาของเขาเนี่ยนะครับก็อยู่ถึงปี2029นะก็3ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็ค่าตัวในตลาดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยประเมินอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรกับสัญญา3ปีอายุ18ปีดาวรุ่งจากอะคาเดมีของลิวโดยตรงไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี 70-80 ล้านให้เห็นแน่ๆนะครับในการย้ายทีมของบวดดี้นะน่าสนใจมากๆครับเจ้าหนุ่มแดนกลางวัย18ปีคนนี้ผมพูดเท่านี้แล้วกันเพราะว่าข้อมูลตอนนี้ตามเพจต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากๆไปหาอ่านกันเอาเองแล้วกันนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเนี่ยย้อนกลับมาที่บราซิลครับมันชัดเจนมากว่าชุดนี้เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่กับสโมสรใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนิวคาสเซิลแมนยูบาร์เซโลน่านะครับแล้วมาดริดอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชงมังนะครับรวมไปถึงลิเวอร์พูลนะนอกนั้นก็อยู่กับในบราซิลนะครับฮูโกอิมานเนสนี่เดี๋ยวก่อนผมน่าจะอยู่ในซาอุไหมใช่นะครับฮูโกอิมานเนสนี่อยู่กับทางอัลอาลีนะครับก็แชมป์AFC Elite นะครับนะใช่ไหม AFC Elite นะครับ Elite 2อะไรสักอย่างเนี่ยนะถ้วยของโซนเอเชียบ้านเรานะครับที่เทียบเท่ากับยูโรป้าลีกนั่นแหละ2สมัยติดต่อกันนะสำหรับอัลอาลีนะครับแล้วก็ลูคัสปาเกต้าก็กลับไปอยู่ในบราซิลแล้วนะดักลาสซานโตสนี่ก็มาจากเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็อีกอร์เตียโก้นี่ก็อยู่กับเบนฟอร์ดในอังกฤษนั่นเองก็หลายๆคนเนี่ยที่เป็นตัวหลักกับทีมต้นสังกัดอยู่แล้วแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยมันครับทีมอยู่แล้วนะครับ ลาฟินยาวินิซิวจูเนียคาเซมิโลมาร์คินยอสกาเบียลมาแกเบียลมาร์กาเยสอลิสันเนี่ยแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมานะว่าทำไมคาร์ลอนเชลลอตติถึงเอาเนย์มาร์ติดทีมมาด้วยนะครับมันก็ชัดเจนเลยแหละว่าณเวลานี้เนี่ยนักเตะพวกนี้ดูจะไม่มีจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมในที่นี้หมายความว่าถ้าคนคนนี้มันยังพร้อมสู้คนอื่นก็จะพร้อมสู้ตามไปด้วยนะครับศูนย์รวมจิตใจของทีมเนี่ยในสนามณเวลานี้มันไม่มีเพราะเนย์มาร์มันยังไม่ฟิตนะครับผมเชื่อว่าถ้าเนย์มาร์ฟิตกลับมาได้เนี่ยบราซิลน่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะมุ่งมั่นมากกว่านี้แล้วก็มีสมาธิมากกว่านี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับแล้วก็จากที่เห็นมาเนี่ยในช่วงพัก cooling break เนี่ยจะเห็นว่าเนย์มาร์เนี่ยเดินกระเพกกระเพกนะครับไปคุยกับบรูโน่กิมาไรส์ไปคุยกับทางวินิซิอุสจูเนียร์ไปกระตุ้นน้องๆนะครับว่าเฮ้ยสู้หน่อยเว้ยอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นอยู่นะในขณะที่คาร์โลเชลติก็ถือบอร์ดที่วางแผนนะครับพยายามอธิบายแผนกับนักเตะในทีมว่าต้องเล่นยังไงอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเนย์มาร์ก็เดินมาข้างหลังแล้วก็มาตบไหล่เรียกวินิซิอุสจูเนียร์กับบรูโน่กิมาไรส์นะครับทั้งสองคนก็หันไปมองแล้วก็เนย์มาร์ก็พยายามพูดปลุกเร้านะครับให้น้องๆเนี่ยสู้กันหน่อยนะน่าสนใจครับว่าเนย์มาร์จะฟิตกลับมาเมื่อไหร่นะซึ่งในนัดต่อไปเนี่ยบราซิลเจอของง่ายครับเจอกับไฮตินะไม่น่าจะมีข้อผิดพลาดด้วยประการทั้งปวงไม่ควรจะมีและไม่มีดีกว่านะเพราะว่าถ้ามีขึ้นมาถ้าสะดุดอีกอะไรอีกนี่โหเดือดร้อนแน่ๆนะครับบราซิลนัดหน้าผมเชื่อว่าบราซิลน่าจะชนะได้แต่ถามว่าจะมีโอกาสถล่มไฮติได้ไหมผมว่ามีโอกาสได้นะเพราะไฮตินัดแรกถือว่าไฮติก็ทำได้โอเคนะครับแพ้สกอตแลนด์ไปเพียงแค่1-0นะแต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือสกอตแลนด์ไม่ได้มีเกมรุกที่โหดหินอันตรายอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสกอตแลนด์แต่ถ้ามาเจอบราซิลเนี่ยอย่างที่พูดชื่อไปเนี่ยอีกอร์เตียโก้เนย์มาร์นะครับแล้วก็ในมานั่งสำรองนี้ก็ต้องดูว่าเนย์มาร์เนี่ยจะฟิตทันหรือเปล่านี่อีกอร์เตียโก้วินิซิอุสจูเนียร์ดาวรุ่งอย่างรายานนะครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับหลุยส์เอนริเก้เอนริกมาเทอุสคุนย่าเนี่ยพวกสำรองทั้งหลายเนี่ยรอที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่นะแล้วก็รวมไปถึงลาฟินย่าด้วยนะครับเชื่อว่าน่าจะเดินหน้าโอ้โหถลุงไฮตีไส้แตกแน่นอนเนี่ยโอ้โหช่วงใกล้จะเข้าสู่นาทีที่40ของครึ่งแรกเมื่อสเปนมาช้าเหลือเกินนะครับคือต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยนาทีที่39เข้าไปแล้วเนี่ยสเปนครองบอล 67% มากกว่าเคเวิร์ดอย่างชัดเจนนะครับแล้วมงมาโอ้โหซ้ำไปชนคานมงอีกครั้งหนึ่งก็โอ้ยบูสามตัวยังปัดออกหลังไม่ได้โอ้โหยังดวงไม่แตกครับเคเบิร์ดวันนี้จากจังหวะนี้ครับชิปเข้าไปในกรอบเขตโทษคูเควย่าสอดมาไม่ล้ำหน้ามงชงมาโอ้โหเป็นใครครับเนี่ยแฟนลันตอเลสหรือเปล่าครับคนที่เข้าตามโอ้โหแฟนลันตอเลสครับดาบแรกไปชนคานคนที่สองที่บอลมันย้อยกลับมาแล้วมงสวนเข้าไปก็ไปโดนปัดจากผู้สาประตูของเคเบิร์ดครับวันนี้ผู้สาประตูก็เป็นทางโวซินย่านะครับโวซินย่านี่ปัจจุบันอยู่สโมสรเดี๋ยวผมขอหน่อยเขาอยู่กับสโมสรชาเวสนะครับชาเวสนี่ถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละในโปรตุเกสนั่นเองนะครับโอ้โหยังไม่มาครับประตูแรกของทางสเปนครับวันนี้นี่แหมมายากจริงๆนะกำลังจะเข้าสู่นาทีที่40นะครับ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกำลังจะมาแล้ว เนี่ยครับอย่างที่บอกก็คือว่าได้โอกาสครองบอลมากกว่านะครับได้อะไรหลายๆอย่างเลยแหละนะสำหรับทางสเปนเนี่ยปัญหาของพวกเขาเนี่ยมันมีอย่างเดียวครับคือการเลือกใช้แผน False Nine นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ พอมันไม่มีศูนย์หน้าตัวหลักเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเลยทำให้การหาตัวจบสกอร์ที่มันไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งกับพวก False Nine พวกฟิลพวกปีกด้านข้างนะครับแล้วก็ถ้าปีกด้านข้างมันโชว์ฟอร์มไม่ออกเนี่ยอย่างวันนี้เป็นกาบีกับแฟรนตอเรสเนี่ยมันก็ต้องพูดจริงๆนะว่ามันยังทําไม่ได้เท่าที่ควรจะทํานะที่ควรจะทําได้ใช้คํานี้ดีกว่านะครับเพราะอย่างเชฟเวิร์ดเนี่ยมันก็คุณภาพนักเตะมันต่างกันเยอะนะแล้วก็โอกาสของโอยาซาบาวันนี้เท่าที่นั่งดูก็ต้องบอกว่าโอ้โหแทบไม่เห็นโอยาซาเบาได้สัมผัสบอลได้ง้างยิงอะไรเลยนะครับเนี่ยพอมาดูสแตทแล้วก็มีโอกาสยิงมีแค่ครั้งเดียวตรงกรอบนะแต่ว่ายังไม่เป็นประตูนะครับส่วนทางกาบีนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยสักครั้งหนึ่งแฟรันตอเรสก็ที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามีโอกาสได้ยิงหนึ่งครั้งนะเนี่ยรวมๆแล้วคือครองบอลได้68%เนี่ยรวมๆก็มีโอกาสยิงไป8 ครั้งนะครับแต่ว่าในแนวรุกเนี่ยกาบีไม่ได้ยิงเลยขออภัยเปดีเดี๋ยวกันนะใช่นะครับในปีกซ้ายมันใช้เป็นกาบีเปดีเป็นมิดฟิลด์กาบีไม่ได้ยิงเลยนะโอยาซาบาลได้ยิง1 ครั้งตรงกรอบแต่ยังไม่เป็นประตูนะครับส่วนเฟรนตอเรสได้ยิง1 ครั้งไม่ตรงกรอบนะก็เดลาฟุนเต้คงต้องไปปรับแก้ปัญหาเกมรุกด่วนๆเลยครับแล้วก็ถ้ามันนั่งไล่ดูรายชื่อสำรองของสเปนนี่ก็คงจะต้องไปลุ้นนั่นแหละครับว่าลามินยามาลเนี่ยจะกลับมาฟิตพร้อมเมื่อไหร่นะแล้วก็ศูนย์หน้าอย่างอิลเกอร์เซียฟนี่ก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะครับบอกค่าอิลเกอร์เซียฟเนี่ยถ้าได้ลงก็อาจจะเป็นได้ลงช่วงท้ายครึ่งหลังประมาณนั้นนะเพราะว่าก็เป็นศูนย์หน้าวัย33 ปีแล้วเหมือนกันนะนอกจากอีเกอร์เซียสกับทางลามินยามาลเลยเนี่ยคนที่สามารถเล่นทดแทนกับโอยาซาบาลได้นะครับก็ยังมีอาจเผื่อจะอยากลองใช้แบบที่อาร์เซนอลใช้ก็คือการดันมิเกลเมริโน่ไปเล่นเป็นศูนย์หน้านะครับหรือไม่งั้นก็คือดานิโอโมคนนี้เนี่ยได้แน่นอนแล้วกับตำแหน่งศูนย์หน้าในระบบ False Nine เนี่ยดานิโอโมเล่นได้แน่นอนนะส่วนแนวรุกคนอื่นนะครับนิโก้วิลเลียมนี่ก็จะเป็นทางปีกซ้ายนะแล้วก็โหเอาจริงๆแล้วผมมานั่งดูชื่อผมมานั่งดูรายชื่อสเปนชุดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโหเกมรุกค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันนะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วก็มีอีก1 คนนะครับก็คือเยเรมี่ปิโน่จากคริสตัลพาเลซนะคือเนี่ยนะครับที่พูดชื่อไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าจ๋าเลยสักคนยกเว้นอีเกอร์เซียสเนี่ยอีเกอร์เซียสนี่น่าจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแหละแต่ว่า33 ปีมันน่าจะเป็นไม้ 3 ไม้ 4เลยในการแก้เกมรุกของสเปนนะครับเพราะว่าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันก็ยังมีแผนดีแผน B ที่อาจจะใช้ดานิโอโมไปเป็น False Nine ไหมนะครับแผน C ก็อาจจะลองใช้เนี่ยทางมิเกลเมริโน่หรือเปล่าเพราะอิลเกเซียนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแผนที่3แผนที่4นู่นเลยนะคือเป็นแผนแบบโอ้โหถ้ามันไม่สุดๆแล้วจริงๆอ่ะต้องเปิดเกมสุดๆเพิ่มหน้าไปสัก3-4 ตัวเงี้ยนะครับอีกเซียสนี่ก็ต้องดูแหละว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะมีโอกาสได้ลงไหมแล้วโอ้โหได้ยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดทางโอ้โหผู้สามตูของทางเคฟเวิร์ดครับโวซินย่าวันนี้เซฟไปที่เห็นเนี่ย3 ที 4 ทีเข้าไปแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่ก็ยิงเล่นๆตรงกรอบนะอ่ะเซฟไป3 ครั้งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเห็นเนี่ยจากจังหวะมงก็ปัดออกหลังไปเมื่อสักครู่ได้ยิงก็ยังล้มตัวตะปบบอลไม่ได้ทันอีกนะครับโอ้เอาอ่ะวันนี้เคปเวิร์ด จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่านะกับเกมแรกนัดเปิดหัวนะครับโอ้โหถ้าสเปนทำได้เพียงแค่เสมอเคปเวิร์ดนี่ก็น่าจะโดนหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสเปนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยบรรดากูรูก็ยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่เป็นเต็งจ๋าแชมป์บอลโลกนะแต่โอ้โหถ้าเปิดหัวมาด้วยกันไม่สามารถชนะเคปเวิร์ดได้นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าจะกลับมาเรียกสติได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับสำหรับทางสเปนนะเพราะว่าโอ้ดูรายชื่อแล้วก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะว่ามันไม่มีตัวแบบว่าน่าสนใจเลยในผู้เล่นเกมรุกอ่ะโอเคคอนเฟิร์มยืนยันแล้วว่าเคปเวิร์ดมาจากทางโซนแอฟริกานะครับเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในโซนแอฟริกานะเคปเวิร์ดโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้เลยนะกับการที่สร้างเซอร์ไพรส์หลุดเข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกได้นะครับเคปเวิร์ดเนี่ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องเล่นในรอบคัดเลือกเจอกับคาเมรูนเจอกับลิเบียนะครับเจอกับเอสโตลิวกินีนะครับเอควาโตเรียลกินีนะเจอกับโอ้แล้วก็มีเยอะแยะเลยครับในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นก็ต้องเจอกับแอฟริกาใต้เจอกับมอริเทเนียเจอกับอียิปต์มาหมดแล้วนะทางเคปเวิร์ดนี่ครับโซนกูราเซานี่ก็จะทางโซนอเมริกากลางนั่นเองก็สเปนแรกเลยสมมติเคปเวิร์ดแล้วทั้งหน้าเป็นห่วงเกมรุกของทีมของเดลาฟูเอนเต้นะได้ตำแหน่งผู้จัดการยอดเยี่ยมด้วยนะครับเดลาฟูเอนเต้เนี่ยของการประกาศแล้วมันบัลลังก์ดอร์เขาก็ได้เป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปีนะครับเดลาฟูเอนเต้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะได้เป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปีนะครับเดลาฟูเอนเต้ในคาสเปนเป็นแชมป์ยูโรได้นั่นเองนะสำหรับมาผมยันอีกครั้งหนึ่งสกอตแลนด์ชนะไฮติไปได้1-0ออสเตรเลียครับอันนี้นี่พลิกล็อกถล่มทลายเลยออสเตรเลียนี่มาในฐานะหนึ่งในตัวแทนจากโซนเอเชียบ้านเรานะเขาขยับจากโซนโอซีเนียนะครับที่อยู่นิวซีแลนด์พวกหมู่เกาะอะไรนะทางใต้ของโซนบ้านเรานะครับที่เป็นประเทศหมู่เกาะต่างๆนั่นนะก็ขยับมาไปยุ่งฟุตบอลเอเชียได้นะก็ย้ายจากโซนโอซิเนียมาอยู่กับโซนเอเชียนะครับแล้วกลายเป็นว่ามันเลยทำให้โอกาสตัวแทนจากโซนเอเชียมันซิ่งลดโอกาสมากไปเพราะว่าออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมกลางทีมหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะมาจากโซนโอซิเนียก็ตามเพราะว่าพอตอนนี้เนี่ยขยับมาอยู่ในกลุ่มบทหมู่ของโซนเอเชียเราแล้วมันก็เลยทำให้นอกจากที่เราต้องเจอพวกซาอุพวกอิรักอิหร่านพวกกาตาร์ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่เป็นตัวแข็งๆเป้งๆแล้วก็เพิ่มออสเตรเลียมาอีกหนึ่งก็ปาดมาเป็นกับกลายทีมพวกนี้ที่จะต้องแข่งขันกันไปนะโอ้โหต้องงานยากให้กับกลุ่มเอเชียบ้านเรานะครับในการโยกมาอยู่กับโซนเอเชียเรานะสำหรับทางออสเตรเลียก็พลิกล็อกถล่มทลายชนะตุรกีไปได้2-0เพราะว่าถ้าดูจากชื่อชาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตุรกีเนี่ยดูแข็งกว่าออสเตรเลียมากแต่กลายเป็นออสเตรเลียทำได้แค่ตัวแทนจากเอเชียเก็บชนะได้นะแล้วก็เป็นทีมที่2นะครับเอเชียที่เก็บชนะได้ตามมานะครับจากที่ทีมแรกคือทางเกาหลีใต้ที่ชนะไป2-1นะส่วนตัวแทนจากเอเชียเราก่อนหน้านี้ก็คือกาตาร์นะครับที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1-1เสมอแบบโชคช่วยแหละต้องใช้คำนี้จริงๆแล้วก็มาทีมที่3นะครับก็ออสเตรเลียก็เอาชนะตุรกีไปได้2-0นะแล้วก็มาที่เยอรมันนะครับเอาชนะกูราเซาไปได้7-1เป็นแฟนครับบิ๊กแมตช์เลยพบกับญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งเอเชียมากนะแล้วก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเลือดสมุไรนะสมุไรอีกันดำนะครับเสมอกันในสแลมไป2-2ยังแสดงต่อจากเวอร์จิลฟันไดครับฟันไดมันก็ชั้นจริงๆนะมงไกลนะครับแต่ว่าจังหวะสะบัด หัวหม่งเนี่ยมันเลยทำให้ลูกเนี่ยมันพุ่งแล้วติดไซต์ตรงกลายนะลูกมันก็โค้งเสียบมุมเสาไกลเข้าไปไอ้หนุ่มไส้อ่อนซูซูกิก็ได้แต่หันไปมองด้วยตานะครับแต่ว่าก็มาตีเสมอได้นะครับจากทางเคโตะนากามูระนะครับคนนี้นี่ก็อยู่กับแรมในฝรั่งเศสนะแล้วก็ซัมเมอร์วิลครับมายิงให้กับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำเป็น 2-1 ได้อีกครั้งหนึ่งนะไคเซอร์ซูโดซัมเมอร์วิลนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยสถานะของเขาคือล่วงชั้นไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพกับเวสต์แฮมอยู่แต่เชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยซัมเมอร์วิลน่าจะได้ย้ายทีมนะครับเพราะว่าหลายทีมก็จับตามองอยู่โดยเฉพาะทีมในอังกฤษด้วยกันนะไคเซซิโอซัมเมอร์วิลนะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมครับเป็นทางไดจิคามาดะครับมิดฟิลด์จากคริสตัลพาเลซครับที่มายิงตีเสมอให้ญี่ปุ่นเป็น2ประตูต่อ2ก็ญี่ปุ่นก็รอดตายนะแต่ต้องบอกว่าถ้าดูในเกมเนี่ยตลอด90นาทีเนี่ยพูดถือว่าญี่ปุ่นโอเคเลยนะครับสู้ได้ไม่น่าเกลียดเลยนะโอเคแหละเนเธอร์แลนด์อาจจะได้ครองบอลมากกว่า 60-40 เลยนะครับเหมือนโครงการบ้านเราตอนนี้เลย 60-40 แต่ญี่ปุ่นถือว่าเกมรับเหนียวแน่นจังหวะสวนจังหวะอะไรก็ได้ลุ้นได้เสียวอยู่ตลอดเหมือนกันนะก็น่าสนใจครับญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียเรานะเวลานี้นะญี่ปุ่นเนี่ยฟีฟ่าแรงกิ้งอยู่อันดับ18นะครับก็อยู่ในท็อป20นะสำหรับทางญี่ปุ่นนะครับเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วก็พูดมาโดยตลอดพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยว่าเจอแชมป์เจอยักษ์เจอใครอดีตแชมป์โลกอะไรต่างๆในญี่ปุ่นก็ตบได้มาหมดแล้วนะสเปนนี่ก็2นัดนะครับเยอรมันนี่ก็2นัดอังกฤษก็โดนบราซิลก็ยังโดนนะแล้วก็ขอย้ำอีกทีแม้ว่ามันจะคือเกมเพลย์ออฟก็ตามในการชนะอังกฤษในการจะชนะบราซิลได้แต่ชนะก็คือชนะคุณภาพทีมยังไงฝรั่งเศสยังไงบราซิลก็ดูดีดูเหนือกว่าญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นทำได้นะแล้วก็เป็นการอย่างการเจอกับอังกฤษนี่ก็ไปชนะได้ถึงเวมบลีย์เจอกับเยอรมันในนัดกระชับมิตรก็ไปชนะได้ถึง Volkswagen Stadium ที่ Wolfsburg นะครับแล้วก็ยังชนะได้ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกด้วยนะก็ถือว่าญี่ปุ่นผมได้พูดไปแล้วว่าเขามีการวางโครงการในการสร้างทีมฟุตบอลระยะยาวนะครับโครงการเขามันไม่ใช่แค่10ปี20ปีนะก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เขาวางรากฐานไว้แน่นตึกกว่า50ปีนะแล้วจนตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มผลิดอกออกผลเริ่มสุกงอมให้เก็บกินได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าดูโอกาสในการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ปี2010ผมเริ่มแค่ปี2010แล้วกันนะผมไม่ได้ยับนับย้อนไปนะ2010ญี่ปุ่นเกาหลีเป็นเจ้าภาพอ่ะได้โควต้าโดยอัตโนมัติ2014ได้ไป2018ได้ไป2022ได้ไปและปัจจุบันเนี่ย2026ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ไปนั่นหมายความว่า5ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันเบื้องต้นน่ะ5ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันที่ญี่ปุ่นได้ไปและช่วงหลังๆเนี่ย4ทัวร์นาเมนต์หลังมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดนะไทยเราผมก็ต้องย้อนกลับมาพูดประโยคนี้อีกครั้งนึงอาจจะไม่ต้องไปศึกษาดูงานไกลถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจจะไม่ต้องไปใช้โครงสร้างการปั้นนักเตะแบบทิกิตาก้าของสเปนนะครับเอาใกล้ๆนี่แหละที่มันเห็นชัดก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะญี่ปุ่นอาจจะเป็นตัวเลือกที่มันใกล้และอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยนะครับจะต้องโดยละเอียดว่าเขาวางชาติว่ายังไงนอกจากการพัฒนาฟุตบอลนะครับมันมีมากกว่านั้นที่ผมย้ำมาตลอดผมพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยคือการพัฒนาโครงสร้างเด็กยุคใหม่โภชนาการการศึกษาแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องการพัฒนาโครงสร้างเด็กญี่ปุ่นทุกวันนี้เนี่ยเด็ก หาได้ในราคาที่จะสูงแค่150 160เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น160อัพ110 80ไอ้พวกที่จะสูง150กว่า160นิดๆเนี่ยเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วเริ่มจะน้อยลงแล้วเพราะเขามีการวางโครงสร้างอย่างที่ผมบอกเรื่องการศึกษาเรื่องโภชนาการเรื่องวินัยในการทำการต่างๆเนี่ยแล้วมันสิ่งที่น่าสนใจเพราะก็ใกล้ตัวเรามากที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยบินไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไปศึกษาดูงานก็ได้แล้วนะสำหรับในการคาดคิดจะพัฒนาฟุตบอลหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของเด็กไทยในอนาคตนะครับดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างผมว่าน่าสนใจกว่านะไม่ไกลตัวแล้วก็น่าจะเป็นวัฒนธรรมที่มันใกล้เคียงกันด้วยนะครับกับการศึกษาตัวอย่างจากญี่ปุ่นนะส่วนหลังจากนี้นะครับก็ฟุตบอลในค่ำคืนวันจันทร์นี่ก็จะมีในเวลาตีสองนะเบลเยียมเจอกับอียิปต์นะครับตีห้าซาอุดีอาระเบียเจอกับอุรุกวัยแล้วก็แปดโมงเช้ากับอิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์คู่นี้ผมมองว่าใกล้เคียงกันอิหร่านกับนิวซีแลนด์นี่ครับแล้วก็เบลเยียมกับอียิปต์ถามว่าน่าดูไหมผมว่าก็โอเคนะดูได้แหละสำหรับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็อยากจะเห็นโมซาร่าแหละนะแล้วก็คู่ที่ผมว่าน่าสนใจคือคู่ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอย่าลืมว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วซาอุดิอาระเบียช็อกโลกโดยการเปิดหัวนัดแรกฟุตบอลโลกและเอาชนะอาร์เจนตินาได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาเปิดหัวไม่สวยแต่จบด้วยการเป็นแชมป์โลกผมไม่ได้หมายความว่านัดนี้ถ้าซาอุดิอาระเบียชนะอุรุกวัยได้แล้วจะจบด้วยกันที่อุรุกวัยเป็นแชมป์โลกนะแต่ผมอยากเห็นว่าอุรุกวัยจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนฟุตบอลครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่าที่พอชนะเจนได้เนี่ยแล้วก็ข่าวออกมาว่าโอ้โหนักเตะกับซาอุดได้ลดโรลส์รอยซ์ไปคนละคันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรางวัลที่ได้จากทางท่านชีคท่านอะไรทั้งหลายนี่ครับประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยที่ให้รางวัลกับบรรดานักเตะนะรู้สึกว่าจะเป็นลดโรลส์รอยซ์นะครับก็เป็นเงินไทยก็คันละเป็น10ล้านนะได้ไปเลยคนละคันนะแต่หลังจากนั้นก็ซาอุได้โรลส์รอยซ์กันไปคนละคันแล้วก็ปล่อยเกียร์เลย2นัดที่เหลือก็เละเทะยับเยินนะครับเดี๋ยวมาดูกันคืนนี้เช้านี้ดีกว่านะเช้าวันอังคารนะครับในเวลาตี5เนี่ยซาอุจะเซอร์ไพรส์เอาชนะอุรุกวัยได้หรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับยูโรลีกโฟกัสในคืนนี้นะครับรู้จักเวลาแล้วครับเราต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่สวัสดี
2: ยูโรลีกโฟกัส
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตราดวรินฝั่งเมืองข้าราชการอีกพวกสออทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยืดออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำแม่ประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางมีการเสื่อมลงก็ได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไงก็มันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณถ้าหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนียนก็แก่พระแก่เนียนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่คล้ายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยาก

เราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันเนาะจำเป็นเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่ให้เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันครับมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากจะแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจจะแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทางทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งจ้ะเอาไปมัดรอให้เขาจ้ะคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งจ้ะโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริง

0: แล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลกมันไม่ดีบางทีโลกเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากเหมือนกันนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้นั่นไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเรียกทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั่นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิกขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะเนี่ยมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันไก่เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่เกี่ยววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นแหละเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมัน แต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากปัจจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างไรมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไหมอย่างนี้ทำเพียรได้ไหมอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรดน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนเนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดกาลตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นแหละนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เห็นมันเจสาโดมานาคาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปเรียนรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรนี่บางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่มานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็เย็นความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปอะไรก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเรียกขอนมัสการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปิติกนิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลเข้ามาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิเข้ามาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะได้ให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดและก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆแท้ว่าอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเท้าเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานี่มันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดในของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละเอ็ดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่านิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นแต่มันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังให้ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเอาออกไปมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นที่ไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนละทิศแต่ทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพูดโกหกกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนทิโดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174%และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ณราพงศ์วัยวัน
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่16มิถุนายนครับก็จะเริ่มต้นด้วยข่าวสำคัญก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยพระราชธิดาพระราชโอรสไปบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับขณะเดียวกันครับ

0: ประสบกรณิกรทุกสารทิศก็หลั่งไหลกันมานะครับแล้วก็จะเริ่มจากสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้ก็จะเป็นตอนเจ้าหญิงนักการทูตครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2 องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่า ความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่าง

0: ู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตฐานทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเรา
3: ทุกๆคน
0: ครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป
1: สารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในตอนเจ้าหญิงนักการทูตครับทีนี้ก็มาถึงข่าวดีของโลกครับสหรัฐกับอิหร่านหย่าศึกวันที่19มิถุนายนเห็นพ้อง12ข้อตกลงนัดเจอกันแล้วก็ลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ครับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติความขัดแย้งกันแล้วนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนเมื่อวานเนี้ยได้ตกลงกันแล้วว่าจะไปเซ็นสัญญาที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนะครับซึ่งก็จะมีประธานรัฐสภาอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านรองประธานาธิบดีของสหรัฐครับจะเป็นผู้แทนในการลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์19มิถุนายนข้อตกลง12ข้อเนี่ยก็จะมีหยุดยิงถาวรทุกแนวรบรวมไปจนถึงเลบานอนด้วย2สหรัฐจะมีความตั้งใจอย่างจริงจังว่าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอิหร่านข้อที่3ยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลและเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน30วันข้อที่4กองทัพสหรัฐต้องถอนกำลังออกจากพื้นที่รอบๆประเทศอิหร่านข้อที่5ระงับมาตรการคว่ำบาตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอิหร่านและเปิดทางให้อิหร่านเข้าถึงรายได้ข้อที่6เงินฟื้นฟูอิหร่าน300ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับ 6.9 ครับ 9.6 ล้านบาทเลยนะครับ 9.6 ล้านบาทซึ่งจะเป็นเงินจากกองทุนของสหรัฐและชาติพันธมิตรข้อที่7การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายจะใช้เวลา60วันหลังจากนี้และจะมุ่งเน้นการหารือในเรื่องของโครงการนิวเคลียร์และการปลดล็อกคว่ำบาตรข้อที่8อิหร่านมีความยึดมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้กรอบสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่9สหรัฐจะไม่เติมทหารเข้าไปในภูมิภาคหรือใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆต่ออิหร่าน 10. สหรัฐจะคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดเอาไว้ประมาณ 768,000 ล้านบาทภายในช่วงการเจรจากันข้อที่11คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีการจัดตั้งกลไกกำกับดูแลข้อตกลงสันติภาพในขั้นสุดท้ายข้อที่12โครงการขีปนาวุธของอิหร่านและมาตรการของอิหร่านในการสนับสนุนเครือข่ายความมั่นคงต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่มีการหยิบยกขึ้นมาหารือกันแต่อย่างใดนี่คือข้อตกลง12ข้อที่จะนำไปสู่สันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน19มิถุนายนนี้ครับจะลงนามกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับ มาถึงช่วงนี้เอาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้หน่อยครับสเปนทีมแกร่งที่ว่าระดับทีมเต็งแล้วเนี่ยทำได้แค่เสมอกับทีมชาติเคปเวิร์ดทีมเล็กๆจากทวีปแอฟริกาครับที่มีประชากรอยู่ประมาณ 4-5 แสนคนนี่ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่หักปากกาเซียนพลิกล็อกอย่างมโหฬารนะครับสเปนเสมอกับเคปเวิร์ดถือว่าพลิกล็อกนะครับท่านผู้ฟังครับ0-0ครับเบลเยียมก็เสมอกับอียิปต์1-1และคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ตอนนี้ซาอุดีอาระเบียกับอุรุกวัยเนี่ยซาอุนำอยู่1-0ครับเริ่มแข่งไปช่วง17:00นะครับสำหรับคู่นี้และอีกคู่หนึ่งก็จะแข่งตอน8:00 น.อิหร่านเจอกับนิวซีแลนด์นะครับมาถึงคมคิดคอลัมนิสต์ครับพิราบบานเย็นจากคอลัมน์สถานการณ์ร้อนหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เขาเขียนวิเคราะห์ในหัวข้อวิบากลูกนกรอพ่อเนดับไฟครับเรื่องของชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่กำลังถูกตรวจสอบทั้งจากฝ่ายค้านและถูกตั้งคำถามจากสื่อมวลชนในโครงการ TSAI Passport หรือว่าไทย AI Passport นี่นะครับพิราบบานเย็นบอกว่าในสภาวะภาพจำที่ฝังหัวคนไทยมานานไม่ว่าจะเป็นกรณีหัวสวที่ดินเขากระโดงที่พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวชิดชอบและล่าสุดโครงการไทย AI Passport ที่ถูกวิจารณ์และคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านรัฐบาลคงต้องคิดให้หนักหากเลือกเดินหน้าต่อหนทางจะลำบากจนต้องสะดุดทำให้ชะลอโครงการหรือไม่จนต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่ซึ่งสิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องฝีมือในการบริหารจัดการแล้วยังมีเรื่องของภาพจำคดีต่างๆกลายเป็นตัวฉุดรั้งให้พ่อเนต้องเร่งเครื่องเคลียร์ทุกทางไม่ให้วิบากกรรมการเมืองย้อนมาเล่นงานลูกนกให้เร็วที่สุดพิราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนเดลี่นิวส์นะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มันเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ข่าวการเมืองเนี่ยมีประเด็นร้อนมาจากวงประชุมกระทรวงมหาดไทยนายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่านะฮะที่กระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วเกิดประเด็นร้อนขึ้นมาว่าด้วยกรณีรองผู้ว่า ที่จังหวัดภูเก็ตมากลายมาเป็นข่าวร้อนของวันนี้เลยนะครับซึ่งคือในระหว่างมอบนโยบายด้านความมั่นคงนายกหนูอนุทินเนี่ยบอกว่ามีผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตรายงานมาว่ามีรองผู้ว่าบอกจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายกหนูโมโหเลยนะครับน้ำเสียงเนี่ยโมโหมากแล้วผู้ว่ารองผู้ว่าคนไหนอาจจะใหญ่กว่านายกหรือไงแล้วจากนั้นก็ถามหาว่าไหนรองนายกคนไหนไอ้รองผู้ว่าคนไหนฮะเรียกว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดที่จริงรองผู้ว่าคนนี้ก็คือคุณธีรพงษ์ชูช่วยนี่ช่วยชูโทษธีรพงษ์ช่วยชูนะครับไม่ได้ชื่อซีฟู้ดนะครับแต่ว่าชื่อเล่นเนี่ยกุ้งก็เรียกว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดครับบรรยากาศนี่มันดุเดือดมากผมจะเอาให้ท่านผู้ฟังฟังบรรยากาศเสียงของนายกรัฐมนตรีเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถามหารองผู้ว่าคนนี้เชิญครับ
5: มีประเด็นอื่นอีกไหมไม่ต้องฟังแล้วนะการไฟฟ้าการประปาธรรมดาธรรมดามีไรบ้างใครอยากจะเสนออะไรการตลาดการบำบัดน้ำเสียพูดไม่ออกแล้วนะครับก็ที่ดินมีอะไรไหมครับทางกรมปกครองเชิญครับสอบสวนไปถึงไหนนะครับแล้วก็เร่งคืนความเป็นธรรมให้กับน้องๆนะครับถ้าผิดว่าไปตามผิดถ้าไม่ผิดต้องรีบให้เขากลับไปปฏิบัติหน้าที่ครับเป็นญาติกันนะว่าโอเคได้มอบท่านปลัดดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเกิดเป็นธรรมผมว่าคนไหนลองซีฟู้ดยกมือหน่อยดิอยู่ไหมเคยเห็นหน้ากันหรือเปล่าไม่รู้คนไหนอ่ะท่านไหนครับผมไม่รู้จัก
6: อยู่ไหมครับท่านลองซีฟู้ดฮะคือท่านสามารถที่จะอธิบายได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ท่าน
5: ฟังนะ
6: ท่านนายกท่านพร้อมฟังอยู่แล้วแล้วท่านมีข่าวในทุกๆวันเนี่ยท่านรู้สึกยังไงใช่ไหมมันผลกระทบต่อจังหวัดตัวเองด้วยท่านบอกว่าไม่ผมไม่เคยทำเรื่องนี้เลยท่านก็ชี้แจงมาไม่เป็นไรนะครับท่านลองซีฟู้ดนะเชิญนะลองผู้ว่าเข้าพบไหมครับท่านผู้ว่า
7: เข้าพบครับ
6: เชิญครับท่านลองซีฟู้ดท่านนายกถาม3ครั้งแล้วท่านผู้ว่าใครคือซีฟู้ด
7: ครับผมขออนุญาตเสนอให้ท่านปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นประธานลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับท่านครับเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับกราบขอบพระคุณครับ
6: ตอนนี้ท่านนายกเนี่ยท่านกำลังติดตามสถานการณ์แล้วท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็รู้ดีอยู่แล้วท่านผู้ว่าก็รายงานท่านนายกคือท่านนายกเนี่ยให้ความเป็นธรรมทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบเนี่ยว่าท่านลองไปทำหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็ให้ท่านผู้ว่าเนี่ยบอกให้ท่านลองเนี่ยได้พบแล้วก็ได้ชี้แจงกับท่านนายกซึ่งท่านจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับในภารกิจท่านมากมายแต่ว่าวันนี้ท่านได้มาตรงนี้พร้อมท่านรัฐมนตรีช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันในฐานะที่เราเป็นข้าราชการมหาดไทยเพราะปัญหาเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกิดข่าวอีกมันต้องหยุดข่าวนี้ให้ได้แล้วเชิญท่านลองหนึ่งครับ
5: อย่างที่ผมบอกผมพร้อมรับฟังนะอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ารองซีฟู้ดผิดนะเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถูกไหมครับท่านผู้ว่าครับเราต้องไม่ปกป้องอ่ะใช่ไหมท่านบอกว่าเขารู้ว่าท่านเป็นน้องผมนะครับแต่เขาก็ไม่สนนะเขาก็จะปล่อยข่าวทั่วเกาะว่าเขาจะย้ายผมนะใครอ่ะแล้วปล่อยอย่างไงแล้วอยู่กันยังไงอ่ะจะย้ายแล้วไปขอใครย้ายกันไหนถามท่านลองทีพูดหน่อยดิย้ายผู้ว่าจะไม่ต้องเข้าครม.อ่ะใช่ไหมท่านประหลัด
6: ครับอันนี้ผมเดาเองนะครับท่านรองผู้ว่าคนไหนมีชื่อเป็นสัตว์ทะเลครับชื่อเล่นนะมีไหมครับ
5: คนไหนวะ
6: ผมเดาแล้วผมไม่รู้เลยตอนนี้นายกพูด3ครั้ง4ครั้งแล้วเนี่ยมีท่านว่าท่านว่า ท่านว่า
5: ชื่อกุ้งใช่ไหม
7: ครับ
6: ใครเป็นรองชื่อกุ้งฮะเชิญท่านรองกุ้งเชิญนะ
5: อธิบายได้ไม่เป็นไร
7: ท่านรองตอบทีละคน
5: เ
8: ป็นท่านนายกรัฐมนตรีครับผมชื่อเล่นชื่อกุ้งครับเหมือนท่านรองอดุลชื่อกุ้งเหมือนกันสองคนกระแสข่าวที่ออกมาทั้งหมดตอนนี้นะครับอยากจะขอความเป็นธรรมนายกขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลเป็นเอกสารดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับคนหลายคนผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเรียนท่านนายกดีกว่าครับ
5: นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนะครับเพราะท่านอยู่ในสปใช่ไหม
1: นั่นคือเสียงบรรยากาศในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยครับรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตที่ประกาศมีข่าวว่าจะใช้ผู้ว่าก็มาฟ้องนายกสินายกหนูอนุทินก็ฉุนเลยทีนี้หลังจากนั้นนายกอนุทินออกมาจากวงประชุมก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกับจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนายกบอกว่าไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะไปดำเนินการในสิ่งที่สมควรแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ขู่ว่าจะย้ายผู้ว่าหนึ่งว่าไม่มีอย่าไปเชื่อถ้ามีอย่างนั้นไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนที่เอาไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่านี่นั่นถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันนี่นายกอนุทินตอนให้สัมภาษณ์หลังออกนอกห้องประชุมทีนี้สิ่งที่ตามมาช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการระดับรองผู้ว่า5คนครับ1นางวจิราพรอมตยกุลจากรองผู้ว่านครศรีธรรมราชไปเป็นรองผู้ว่าสมุทรสาคร2นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราช3ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานสินรองผู้ว่าสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต4นายอดุลชูทองรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าสงขลาแล้วก็นายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าสงขลาไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตอยากให้ท่านผู้ฟังเสียงของนายกอนุทินตอนที่ให้สัมภาษณ์หน่อยครับ
5: ชัดเจนเหมือนที่ข่าวไปเขียนบอกอะไรบอกรองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่ามันไม่มีหรอกครับคนย้ายผู้ว่าได้มีปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบรรจุเข้าคณะรัฐมนตรีมันไอ้ข่าวที่บอกรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่ามันไม่มีนะอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้น้ำหนักแล้วก็ถ้ามันมีเหตุเช่นนี้จริงซึ่งไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยนี้ถ้ารองผู้ว่าคนไหนไปเที่ยวบอกประชาชนหรือไปบอกผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ก็ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันนะ
1: ดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันนะครับทีนี้จากเรื่องในกระทรวงมหาดไทยมาที่เรื่องในกระทรวงดีอีครับท่านผู้ฟังครับซึ่งวันนี้มีประเด็นพาดหัวใหญ่ในหลายฉบับเลยว่าโครงการไทย AIพาสปอร์ตเนี่ยจะเอายังไงนี่ไทยรัฐพาดหัวว่าหนูยันไม่มีนอกมีในกลัวล้าหลังอุ้มแจก AI มติชนก็บอกว่าเดินหน้าไทย AI นายกชี้ต้องตามทันโลกพอใจรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงดีอีแจงนายกอนุทินครับท่านให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport นี่แหละครับบอกว่าต้องเติบโตไปกับโลก วันนี้ถ้าใครไม่เข้าถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจไปแต่จะเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันต้องมีทุกสิ่งที่ประกอบเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นเอาถามว่าอาจจะมีเสียงคัดค้านในเรื่องแนวคิดแต่ท้วงติงในเรื่องของ TOR ก็คือไม่มีเสียงคัดค้านในเรื่องแนวคิดแต่มีการท้วงติงในเรื่องของ TOR ที่อาจเกี่ยวกับคนในตระกูลคิดชอบนายกตอบว่าปลัดกระทรวง DE เป็นผู้ดำเนินการรัฐมนตรีกระทรวง DE เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการนี้ซึ่งอธิบายเป็นที่พอใจแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องกังวลคือการดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบขั้นตอนและเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นักข่าวถามว่ามั่นใจไหมครับว่าโครงการโปร่งใสไม่มีนอกมีในนายกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่ให้ประชาชนพวกตนมาทำงานไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกตนดีขึ้นนี่นายกอนุทินอ้าวทีนี้ทางฝ่ายค้านพรรคประชาชนแล้วทุกวันจันทร์เนี่ยพรรคประชาชนเขาก็จะมีการประชุมครม.เงาของเขาครับแล้วเมื่อวานนี้ก็หยิบเอาเรื่องโครงการไทย AI Passport นี่แหละครับมาเป็นประเด็นแล้วจากนั้นก็มีการแถลงข่าวคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเคยประกาศให้ความสำคัญกับ AI แต่ที่ผ่านมานายกไม่เคยเรียกประชุมบอร์ด AI แม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็พูดถึงโครงการนี้ว่าขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อ1ให้รับโครงการระงับโครงการทันที2ปฏิรูปเงินนอกงบประมาณและกองทุน DE ให้โปร่งใสตรวจสอบได้3เปลี่ยนจากการซื้อเป็นการสร้างแล้วบอกว่าจะไปยื่นให้ปปช.ทำการตรวจสอบด้วยฟังเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
9: เชื่อว่ายิ่งนับวันถ้ารัฐบาลเนี่ยยังไม่แก้ไขสิ่งที่มันไม่ถูกให้กลายเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยต่อไปเราจะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นเรื่อยๆครับว่ารัฐบาลภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนี้กำลังกัดกินประเทศอย่างไรภายใต้เครือข่ายธุรกิจการเมืองที่พวกเขาทำอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเองคิดว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าประหลัดฮะใหญ่กว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลครับวันนี้ผมขอตั้งคำถามไปยังตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงว่าจากเหตุพิรุธทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเราเป็นรัฐบาลหรือว่าถ้าเรามีนายกรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยนะครับเราจะควรจะต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างข้อพิรุธที่1ครับอย่างที่คุณรัชนกนะครับคุณธีรชาติได้นำเสนอข้อมูลไปเป็นโครงการที่ทำวันนี้เสร็จปีก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในขณะที่ท่านรัฐมนตรีเองว่าการกระทรวงดิจิตอลเองบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่อง AI ครับแต่แปลกไหมครับนายกที่ชื่อคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยเรียกประชุมบอร์ด AI เลยครับบอร์ด AI ประชุมล่าสุดก็คือสมัยคุณแทนทองธารชินวัตรนะครับมาจนถึงอนุทิน1จนถึงรัฐบาลชุดนี้เองเนี่ยนายกไม่เคยประชุมบอร์ด AI เลยครับแล้วไหนที่บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่อง AI ของประเทศนะครับอย่างที่2ครับเหตุผิดปกติใน TOR ทั้งหลายเราเห็นแล้วนะฮะเป็นทั้งการลอกและการล็อก TOR ครับลอก TOR ก็อย่างที่บอกฮะมันไม่ได้มีแค่โครงการเดียว THAI Passport นะฮะเกี่ยวข้องกับ National Credit Bank นะครับที่ copy paste เขียนโครงการและคล้ายๆกันล็อกเรื่องจอโฆษณาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มนะที่เขาสามารถประมูลแล้วก็มีข้อได้เปรียบในการชนะประมูลเหนือคู่แข่งอื่นๆหรือเปล่าล็อกสเปคยังไงครับเปลี่ยนจากคำว่าจุดเป็นจอจอเป็นจุดเปลี่ยนกันแค่นี้เองที่เหลือคล้ายๆเดิมเลยครับอันนี้คือข้อพิรุธอย่างที่2นะครับอย่างที่3ครับไม่ได้มีแค่โครงการ2โครงการนะครับวันนี้หมื่นล้านผมก็เชื่อว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดหมื่นล้านบาทนะครับยังไม่ใช่ทั้งหมดซึ่งเราพร้อมที่จะเปิดข้อมูลแบบนี้ออกมาเรื่อยๆพวกเขากำลังจะทำกันเป็นขบวนการที่ผมเรียกขบวนการเพราะว่าท่านเองก็อาจจะพอได้เห็นภาพบนโซเชียลมีเดียนะฮะที่อาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นงานวันเกิดใครหรือไม่ทราบนะครับที่ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะมันนำมาซึ่งการที่สามารถเข้าถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลอกและล็อกสเปค TOR แบบนี้ได้นะครับมอบเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่กำลังทำธุรกิจการเมืองอยู่หรือไม่นะครับดังนั้นจากข้อพิรุธทั้งหมด3ประการใหญ่ๆที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับผมคิดว่านายกรัฐมนตรีวันนี้มีทางเลือกแค่2ข้อเท่านั้นครับทางเลือกข้อแรกสั่งเบรกโครงการทั้งหมดนี้ทันที พื่อพิสูจน์ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเอาจริงกับการจัดการเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับและจะไม่ยอมให้ธุรกิจการเมืองเนี่ยกัดกินประเทศนี้ต่อไปอย่างที่2ครับทางเลือกอย่างที่2ก็คือลอยตัวหนีปัญหาครับไม่แตะโครงการนี้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับเพราะท่านเองก็อาจจะต้องมีความเกรงใจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ต้อนที่เป็นลูกชายของใครหรือเปล่าที่ท่านเองต้องมีความเกรงใจอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจการเมืองต่างๆเหล่านี้ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็รู้ครับว่าเป็นเสาค้ำจุนให้กับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินท่านถึงไม่สามารถที่จะไปแตะต้องได้ไม่สามารถที่จะเบรกหรือระงับโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ใช่หรือไม่ดังนั้นครับข้อเรียกร้องที่ผมเองอยากจะส่งตรงไปยังรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลโดยทันทีครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วข้อแรกครับให้ระงับโครงการนี้ทันทีประการที่2ครับสิ่งที่จะทำไปข้างหน้าและรัฐบาลทำได้ดีกว่านี้วันนี้เรามีเรื่องการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่เป็นเงินนอกงบประมาณอยู่อีกเยอะครับเงินในกองทุนดีอีเฉพาะโครงการนี้ 1,600 ล้านบาททุกท่านทราบไหมครับเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มสตาร์ทอัพเราสามารถเอาเงินจำนวนเดียวกันไปสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพให้ดีกว่านี้ได้ครับดังนั้นถ้าท่านอยากจะแก้ปัญหานี้นะครับไม่ต้องไปตามแก้ทีละโครงการแก้แล้วได้ผลระยะยาวไม่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับปฏิรูปตัวการกองทุนดีอีให้มีความโปร่งใสผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่ตัวอย่างเดียวนะครับการที่จะพิจารณาโครงการเนี่ยถ้าท่านให้ผู้ประกอบการเข้ามาพิชโครงการมีการไลฟ์สดให้ประชาชนทั้งประเทศผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมมาดูฮะว่าคนที่มาพิชโครงการเอาเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยใครเสนอโครงการที่ดีที่สุดช่วยสร้าง AI ให้กับประเทศได้จริงๆเนี่ยเกณฑ์กลางหลักเกณฑ์การพิจารณาออกมาทั้งหมดเลยครับให้สาธารณช่วยกันตัดสินว่ากองทุน DE ที่มีการพิจารณาว่าจะมอบเงิน 1,600 ล้านบาทเนี่ยให้กับโครงการใดเนี่ยมันแฟร์หรือไม่มันถูกต้องหรือไม่มันช่วยสร้างอุตสาหกรรมจริงๆหรือเปล่าอย่างที่3ครับคือเรื่องในการเปลี่ยนการใช้เงินครับเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการสร้างอันนี้ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับประเทศเราในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้อง3ข้อหลักๆทั้งหมดนะครับที่ผมเองคิดว่ามีนายกรัฐมนตรีที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากกว่านี้เราจะเลือกทางเลือกที่ไม่ลอยตัวหนีปัญหาสั่งระงับโครงการนี้ทันทีและปฏิรูปการใช้จ่ายงบประมาณให้โปร่งใสรวมถึงการใช้งบประมาณเพื่อตอบโจทย์ประชาชนอย่างสูงสุด
1: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับอีกคนหนึ่งของพรรคประชาชนที่ออกมาปูดประเด็นการเมืองก็คือคุณภักขมลหนุนอนันต์หรือว่าคุณลิซ่าสสบัญชีรายชื่อพูดถึงเรื่องการฝากเลี้ยงสสฝ่ายค้านไม่ต้องย้ายพรรคแค่นั่งให้ครบองค์ประชุมแล้วก็โหวตตามสั่งในบางครั้งบางคราวก็จะมีค่าตอบแทนให้เอาฟังเสียงของคุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์หน่อยครับ
10: จริงๆเรื่องนี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นการสนทนาต่อเนื่องถึงสภาพของการเมืองของสภาในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการถามขึ้นมาว่าส.ส.จริงหรือไม่ที่มีบางพรรคการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถยินดีที่จะจ่ายขอให้ส.ส.ต่างพรรคเนี่ยอยู่นั่งแค่ให้ครบองค์ประชุมเท่านั้นซึ่งดิฉันก็ต้องเรียนกันอย่างตรงไปตรงมาต้องออกตัวก่อนนะคะเรื่องนี้แน่นอนไม่มีหลักฐานหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไปถามใครก็ได้นักการเมืองเขารู้กันหมดนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและมันมีกระบวนการแบบนี้จริงๆว่าต่อให้คุณอยู่ต่างพรรคการเมืองคุณไม่ต้องย้ายพรรคกันมาก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งจนครบองค์ประชุมหรือนั่งให้ครบองค์ที่กฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีค่าตอบแทนซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกันมาเสมอเพียงแต่ว่ารอบนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้น
11: ตรงนี้นี่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นต่อของฝ่ายค้านหรือเปล่าที่จะได้รับการทาบทามติดต่อให้ดำเนินการในลักษณะนี้ค
10: ่
11: ะ
10: แน่นอนว่าเป็นสสของฝ่ายค้านนะคะอาจจะไม่ระบุว่าพรรคไหนพรรคประชาชนเองก็มีการถูกทาบทามเช่นกันเพราะว่าเรารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวงสนทนาแบบนั้นเขาก็มาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันฟังนะคะว่ามันมีข้อเสนอแบบนี้แต่สิ่งนึงเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีการติดต่อหรือว่าอะไรแต่เราสะท้อนให้เห็นถึงระบบการเมืองในปัจจุบันน่ะระบบการเมืองในปัจจุบันคนที่มันนั่งอยู่ในสภาต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่มีเจตจำนงทางการเมืองมีทั้งคนที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพที่เข้ามาเพื่อทำมาหากินและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบยื่นข้อเสนออะไรแบบนี้มันจูงใจง่ายมากๆมันทำให้เจตจำนงทางการเมืองของคนมันเหลวอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้า คาดหวังได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าไอ้ต้นตอของเรื่องนี้การใช้เงินเพื่อซื้อส.ส.ให้เขาอยู่ให้ครบองค์ประชุมให้เขาโหวตเป็นครั้งคราวโดยที่เขาไม่ต้องย้ายพรรคด้วยซ้ำเนี่ยฉันเขาคิดว่าเลิกนะคะเลิกแล้วก็ไปสู้กันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปวันนี้พวกเราพ่ายแพ้พวกคุณชนะก็ไม่ต้องมาพยายามที่จะหาพลพรรคเพิ่มกันแบบนี้นะคะเงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างเงินมันไม่ได้ซื้อเจตจำนงทางการเมืองไม่ได้ซื้อความตั้งใจและเจตนาของคนได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมันเป็นใหญ่นะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเงินของคุณมันใหญ่มากพอที่จะซื้อคนที่เขาเข้ามาด้วยเจตนาของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ค่ะ
11: หากกรณีนี้เกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆค่ะท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นการซื้อตัวสสตรงข้ามฝ่ายค้านและกลายเป็นพฤติกรรมงูเห่าไหมคะเรากังวลตรงนี้หรือมีการตรวจสอบบ้างไหมคะ
10: จริงๆการก็อย่างที่บอกไปครั้งแรกว่าเรื่องแบบนี้คนที่ทำเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วและมันไม่ได้เพิ่งมีสมัยนี้นะคะย้อนกลับไปการเมือง15ปี20ปีเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเงื่อนไขของยุคสมัยคราวนี้การที่เราเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าการเป็นงูเห่าของสสบางพรรคไปเป็นงูเห่าให้กับบางพรรคเนี่ยอนาคตทางการเมืองหมดมันก็เลยมีเงื่อนไขแบบนี้ว่าไม่ต้องย้ายพรรคเอาสิ่งนี้ไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นการฝากเลี้ยงเนาะสมัยนี้เขาเรียกกันว่าเป็นการฝากเลี้ยงถ้าเกิดว่าใครจะเถียงดิฉันเนี่ยคุณถามใจลึกๆของคุณดูว่ามันไม่มีจริงๆใช่ไหมนะคะอย่าเถียงแค่เพื่อว่าต้องการปกป้องตัวเองอย่าเถียงแค่ว่าจำเป็นต้องเถียงนะคะถามใจตัวเองดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าและถ้าคุณเดินไปถามเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยปิดกล้องปิดไมค์เนี่ยเดินไปสนทนากับนักการเมืองเนี่ยเรื่องนี้สิบคนดิฉันเชื่อว่า8คนตอบตรงกันว่ามันมีจริงๆค่ะ
11: ในการพูดคุยที่บอกว่าอยู่ในวงสนทนากันนะคะมีมูลค่าออกมาไหมคะว่าเขาฝากเลี้ยงกันอยู่
10: เวลาที่เขาพูดเรื่องอะไรแบบนี้เพื่อจูงใจอ่ะเขาพูดเรื่องมูลค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้กันเนาะว่ามูลค่าของการอยู่ให้ครบองค์ประชุมอาจจะเป็น 100,000 บาทนะคะแล้วก็หรือว่าใครจะเอาแบบเหมาก็ได้อยู่ให้ครบสมัยประชุมนี้อาจจะเป็นหลักล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใช้เงินระดับเนี้ยคุณคิดว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าอาจจะมีการซื้อเสียงกันการซื้อเสียงเหล่านั้นมันยังไม่จบอ่ะมันก็ยังซื้อกันต่อไปเรื่อยๆดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำการเมืองด้วยการเริ่มต้นด้วยเงินน่ะเขาทำแบบอื่นไม่เป็นหรอกยังไงซะเขาก็ต้องใช้เงินนั่นแหละในการดำเนินกิจการการเมืองของเขาต่อไปเพียงแต่วันนี้ฝากถึงนักการเมืองทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคตัวเองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามคุณมองสายตาประชาชนคุณมองความเหน็ดเหนื่อยในการเข้าหาประชาชน
1: ฝากเลี้ยงสสคุณลิซ่าภักขมลนุนอนันต์บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นโฆษกของพรรคประชาชนไม่มีหลักฐานแต่ว่ามีการเล่าลือเล่าอ้างคำถามก็คือว่าเสียงของฝ่ายรัฐบาลที่เขามีมากมายไก่กองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาเลี้ยงสสให้เสียเงินเสียทองขนาดนั้นเหรอมันมีความจำเป็นแค่ไหนเพราะว่าในวาระการประชุมสสประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงนี้ก็เป็นการพิจารณาวาระทั่วไปพิจารณากฎหมายไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายที่สำคัญถึงขั้นต้องผ่านให้ได้นะครับอ้าวก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันท่านผู้ฟังมีคำเตือนมาจากกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับจากกรณีที่มีภาพที่ถูกตกแต่งด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณีในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั้นนะครับซึ่งมีคนไปสร้างภาพแล้วก็ปรับแต่งภาพด้วย AI แล้วก็เอามาลงในโซเชียลกอรมน.ขอความร่วมมือกับประชาชนในการใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากภาครัฐสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก่อนทุกครั้งนะครับเพราะการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีโทษนะครับ จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งคนที่ทำแล้วก็ส่งเข้าไปและคนที่แชร์ต่อก็มีความผิดด้วยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนี